นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

0: 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย

0: ต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
1: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันที นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
5: ้ถ้าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
4: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1 ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้ว
11: วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
21: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
0: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
21: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
21: คุณ
0: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
21: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
21: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
21: ครับ
0: นะครับ
21: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
21: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
0: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกกันว่าไม่ได้มีเลขนะครับ N3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
21: ครับ
0: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
21: ครับผม
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
21: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
21: ครับ
0: ถ
21: ู
0: กต
21: ้
0: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างQR Codeเป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกนQR Codeไปปุ๊บก็จะเขียนชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
21: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
21: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
0: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
21: ครับ
0: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวด
21: คร
0: ับ ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
21: คร
0: ับอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
21: คร
0: ับเราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
21: คร
0: ับ
21: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
21: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
0: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้
21: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
21: ที่รู้จักช่วยทำให
0: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
21: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
0: ผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
21: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
0: ใช่ครับใช่
21: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
21: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
21: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
23: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
22: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
24: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
22: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
25: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปี นายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
4: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
25: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนีโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
25: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
8: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้ม ระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
7: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
8: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
7: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์7กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ร้อนในทางการเมืองทั้งในสภาก็มีเรื่องร้อนทั้งนอกสภาก็มีเรื่องร้อนเดี๋ยวจะมาดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องจับตามองส่วนนอกสภานั้นวันนี้สนธิลิ้มทองคุณจะประกาศนัดรวมพล ขอไปคนลงถนนคนจะมากจะน้อยแค่ไหนจุดติดหรือจุดไม่ติดเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้สงบลงแล้วเรื่อง Data Center รวมควบคุมมลพิษเข้มสิ่งปนเปื้อนที่พระราม9แนะจัดโซนนิ่ง Data Center ผวาจะเกิดอุบัติเหตุส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวหัวสวไอติมกับสมชัยแฉสี่ปมพิรุธหัวสวส่วนอนุทินนำฝ่ายค้านเปิดเอี่ยวโกงสวซัดโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีข่าวเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นเช้าขึ้นมาสัปดาห์นี้หัวข่าวหายไปแล้วแต่ว่าที่โลมรังสิมันโลมทิ้งท้ายไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วยืนยันว่ามีตัวใหญ่ผู้บงการใหญ่มากกว่าที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องโกงสอบสว.ในขณะเดียวกันนายกอนุทินก็บอกว่าใครมีข้อมูลหลักฐานก็ให้ร้องปปช.ได้เลยรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ประเด็นเรื่องข่าวเศรษฐกิจกระทรวงศึกษาธิการจับมือกับกระทรวงเกษตรลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบตะลึงหนี้พุ่ง 1. จุดล้านล้านเงินเดือนเหลือแค่ 30% นอกนั้นได้มาก็ใช้หนี้หมดเดี๋ยวมาดู
4: เมื่อวานนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่มีคุณมานะนิมิตมงคลเป็นประธานนี่เขาจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันครับปลุกสังคมต้านโกงบี้นายกจริงใจปราบทุจริตให้เข้มข้นเด็ดขาดผู้ว่าชัดชาติก็ไปขึ้นเวทีนี้ด้วยแนะให้ใช้เทคโนโลยีขจัดพื้นที่ตบทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับพันตำรวจโทคนหนึ่งขับรถชนนักศึกษาปวช.เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่โผล่ไปแสดงความรับผิดชอบล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีรายงานว่าไปพบกับทางตำรวจแล้วครับแต่หนังสือพิมพ์ยังพาดหัวไม่ทันเพราะไปเมื่อคืนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ยังอารวาสนะครับภัยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตุน3นักศึกษาสูญไป2ล้านขู่โยงบัญชีม้าแถมบอกบทหลอกให้หลอกเงินคนเป็นป้ามีข่าวจับอินฟลูเอนเซอร์คนดังลวงสาว17อัดคลิปโป้แล้วก็เอาไปขายใน OnlyFans ทำมา3ปีฟันเงินไป3ล้านถูกตั้งข้อหาฆ่ามนุษย์ครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละ

0: เอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
4: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: วันนี้วันที่7กันยาในทางการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ร้อนทางการเมือง จะมีปรากฏการณ์ร้อนหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เช่น 1. วันนี้สนธิลิ้มทองกุลเขาจะออกโรงประกาศนัดรวมพลมวลชนลงท้องถนนนี่หัวข้อก็คือทวงคืนผืนแผ่นดินจะจุดติดหรือไม่ติดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตั้งประเด็นไว้ให้ติดตาม 2. วันนี้วันที่7วันที่8วันที่9ในสภาเนี่ยสภาจะเปิดให้นำพรบงบประมาณเข้าพิจารณาวาระ2วาระ3ในวาระ2วาระ3เนี่ยเป็นวาระที่อภิปรายและลงคะแนนเป็นรายมาตราสู้กันระหว่างกรรมาธิการเสียงข้างมากกับผู้ขอประยัติที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้สู้กับรัฐบาลสู้กับระหว่างฝ่ายค้านกับกรรมาธิการแต่ว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยการอภิปรายของฝ่ายค้านก็จะเติมฟืนสุมไฟใส่รัฐบาลได้หลายประเด็นคือเรียกว่าเอาพรบงบประมาณมาฉาบหน้าเพื่อจะล้วงทะลวงใส่รัฐบาลเช่นที่เห็นหัวข่าววันนี้ก็อะไรล่ะเนี่ยฝ่ายค้านจ่อถลกงบกลางซ้ำซ้อนเงินกู้อันนี้เรื่องพรบงบประมาณเรื่องที่สามหลังจาก7 8 9แล้ววันที่10สภาก็จะร้อนกับการอภิปรายยติเรื่องชายแดนใต้ที่ค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแน่นอนว่าฝ่ายค้านจะได้โอกาสจัดหนักประเด็นการแก้ปัญหาของไฟใต้ซึ่งฝ่ายค้านเขามองว่าล้มเหลวบรรยากาศเนี่ยมันขุ่นมัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็น่าจะเดือดต่อรัฐบาลจะถูกขุดถึงความบกพร่องผิดพลาดของการแก้ปัญหากว่าจะได้ลงคะแนนรับมติไว้พิจารณาเรียกได้ว่าน่าจะหนักพอสมควรประเด็นที่4วันที่10กันยาอีกเหมือนกันจะเป็นวันที่กกต.โดยสำนักงานกกต.แสวงบุญมีนำผู้บริหารจะนำผู้บริหารนำเสนอรายงานต่อสภาเป็นวาระแถลงผลงานประจำปี 67-68 นะการซักถามของส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะพุ่งไปที่บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งเลือกส.ส.เลือกส.ว.การเลือกตั้งส.ส.นั้นจะพุ่งเป้าไปที่บัตรเลือกตั้งที่เป็นปัญหาที่มีบาร์โค้ดในบัตร
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังนักวิชาการใครต่อใครเขาพิสูจน์ได้ให้เห็นว่าอ้าวถ้ามีบาร์โค้ดแบบนี้โยงกันไปโยงกันมาก็สามารถจะรู้ว่าใครคนไหนลงคะแนนให้ใครมันก็ไม่เป็นความลับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นความลับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับประชาชนนะเพราะคนลืมเรื่องและมองข้ามไปนานแล้วแต่นี่ประเด็นก็คือคนที่ต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยทั้งอาจารย์สมชัยก็ดีใครก็ดีเขามองว่ารวมทั้งพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่เป็นความลับก็ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเท่ากับขัดรัฐธรรมนูญมันก็จะส่งผลให้นำไปสู่การยื่นวินิจฉัยต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะไหมนี่มันจะลามไปถึงตรงนี้ประเด็นนี้จะหยิบประเด็นนี้มาบทขยี้การทำงานการบริหารจัดการเลือกตั้งแล้วจะชี้ให้เห็นว่ากกต.ทำผิดมาตรา157ฉะนั้นกกต.อาจจะถูกลงโทษได้นะ อย่าประมาทถ้าจำได้การเลือกตั้งปี49หลังเลือกตั้งเสร็จถาวรเสนเนียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ลงโทษกกต.ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเรื่องปล่อยให้มีจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งแก้กฎกกต.โน่นนี่นั่นสุดท้ายกกต.ก็ถูกวินิจฉัยแล้วถูกลงโทษให้ติดคุกมาแล้วนะกกต.มี5คนติดคุกจริง2คนเพราะอีก1คนลาออกไปก่อนอีก2คนเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาคดีทีนี้ส่วนการทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกสว. อันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะเข้าทางพรรคฝ่ายค้านที่ได้อภิปรายตรวจสอบสอบถามกกต.ในวันที่10กันยานี่อันนี้ถึงรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่ว่าหยิบเล็บก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อจะอภิปรายสอบถามกกต.แต่จะตีลูกคิงไปถึงคดีหัวสว.ที่กำลังร้อนอยู่ตอนนี้วันนี้ก็เห็นหัวข่าวไอติมขยมอนุกรรมการชุดที่36 4ข้อพิรุษรับธงคดีหัวเลือกสว.ภาคประชาชนจี้กกต.ส่งศาลฎีกาตรงนี้คุณธราพงษ์ดูรายละเอียดสิ
1: ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับเขาก็จัดเสวนากันเหมือนเดิมกึ่งๆเสวนานะครับก็เชิญอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรมาให้ข้อมูลอาจารย์สมชัยให้ข้อมูลกับทางคุณผลิตเนี่ยเนื้อหานี่ก็คือที่เคยโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ 2-3 EP นั่นนะครับโดยเฉพาะการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36นั่นนะครับคือชุดที่26เนี่ยเขาไม่พูดถึงหรอกเพราะว่ามีการให้ดำเนินคดีทั้ง229คนนั่นนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยก็มาเน้นชุดที่36นี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องการทำงานสรุปก็คือว่า1เอกสารที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่แค่อาจารย์สมชัยคนเดียวนะที่ได้มาคนอื่นก็ได้มาด้วยแล้วก็มันเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานการประชุมของอนุชุดนี้ครับประชุมกันสัปดาห์ละ2ครั้งวันอังคารกับวันพฤหัสบดีมีฝ่ายเลขาเนี่ยของอนุกรรมการชุดนี้นะครับเป็นคนบีฟให้ฟังสรุปให้ฟังเอาผลการทำงานการสอบสวนของชุดที่26มาอ่านให้กับอนุที่36นี้ฟังแล้วก็กรรมการชุดที่36นี้นะครับไม่มีการซักถามไม่มีข้อสงสัยเลยมีบางวันเนี่ยเช่นการประชุมวันที่ครั้งที่13/2569เนี่ยเอกสารมี39หน้าฝ่ายอ่านให้ฟัง38หน้าครึ่งในอาจารย์สมชัยว่านะเสร็จแล้วเนี่ยรับฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็มีมติรับทราบนะครับแล้วก็ไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการจากชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะฮะแล้วก็จากรายอันต่อมาก็คือว่าประธานอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยชื่อชาวนะไตรมาสนะครับแต่ว่าคนที่มีบทบาทนำการประชุมเนี่ยชื่ออนุชาจันสุริยาทั้งการตั้งประเด็นการกำหนดกรอบการพิจารณาของอนุกรรมการนี่เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของอนุชุดที่36ว่ามันไม่ละเอียดยังไงแค่รับฟังจากเลขาที่มาสรุปให้ฟังเสร็จแล้วก็ลงมติกันถ้าเทียบกับชุดที่26นั้นเขาประชุมกันเยอะมากนะครับแล้วอาจารย์สมชัยนี่ก็พูดไปถึงผู้มีบารมีที่อยู่นอกพรรคการเมืองย้ำแย้มให้หน่อยว่าอยู่พื้นที่บุรีรัมย์ครับในการประชุมเนี่ยมีอนุกรรมการคนหนึ่งได้ทักท้วงว่าบุคคลคนนี้ ขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแล้วจะไปยุ่งกับเขาทำไมไม่ควรที่จะเอามาเกี่ยวข้องแต่ทางฝ่ายเลขาเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ถ้าเป็นผู้ที่ทำความผิดก็สามารถที่จะเอาเข้ามาอยู่ในสำนวนได้เหมือนกันแล้วอาจารย์สมชัยก็มาตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมีการสาวไปถึงนักการเมืองว่าร่วมทำผิดด้วยไหมเนี่ยการตีกรอบที่อยู่ในการประชุมครั้งที่3เนี่ยอาจารย์สมชัยบอกว่าเห็นแล้วก็แปลกคือนักการเมืองไม่สามารถมาช่วยมายุ่งมาแทรกแซงแต่มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้ขณะที่ฝั่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะรับความช่วยเหลือได้แล้วก็สรุปเอาว่าตนคิดว่าการตีกรอบดังกล่าวเป็นการตีกรอบที่ไม่ถูกต้องถ้ากกต.บอกว่าถูกต้องกกต.ก็ต้องชี้แจงด้วยว่าถูกต้องตรงไหนถ้าตีกรอบอย่างนั้นก็แปลว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองไม่ว่าคนนั้นจะได้เป็นสว.หรือไม่ก็ตามเมื่อไม่มีผู้สมัครคนไหนเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก็แปลว่าฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตต่างๆฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยกกต.ต้องชี้แจงนี่ของอาจารย์สมชัยนะครับทีนี้ของคุณผลิตวัชรศิลป์ที่บอกว่ามีพิรุธ4ข้อเนี่ยกับการตั้งอนุกรรมการชุดที่36นี่นะครับพิรุธที่1ก็คือที่มาและเหตุผลความจำเป็นของการตั้งมองว่าเหตุผลที่กกต.ให้ความจำเป็นในการตั้งยังไม่ชัดเจนเพียงพอแม้ว่าทั้ง2ชุดเนี่ยชุดที่26กับ36เนี่ยจะเป็นชุดพิเศษทั้งคู่แต่เหตุผลและความจำเป็นรวมทั้งน้ำหนักมันไม่เท่ากันพิรุธข้อที่2เรื่องกระบวนการทำงานนี่เรื่องการทำงานนี่คุณผลิตมาเสริมให้อาจารย์สมชัยอีกทีนึงนะบอกว่าชุดที่26เนี่ยเขาประชุมกันแทบทุกวันช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมปี68เนี่ยเขาประชุมกันประมาณ80ครั้งครับแล้วก็มีเอกสารประมาณ 80,000 ถึง 90,000 หน้านั่นชุดที่26แต่ว่าชุดที่36เนี่ยประชุมกันช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68ถึงมีนาคมปี69ประชุมกันประมาณ20ถึง30ครั้งเท่านั้นครับพิรุธข้อที่3จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับจากหลายช่องทางก็เห็นว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของชุดที่36มีหลายครั้งที่ไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงทางการเมืองแล้วก็พิรุธข้อที่4เรื่องผลลัพธ์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ที่มาของกระบวนการวินิจฉัยกันยังไงแต่สิ่งที่จะมีน้ำหนักคือผลลัพธ์ของชุดที่36ที่มีความเห็นออกมาว่าไม่มีใครผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งค้านต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อทางสาธารณะแล้วคุณผลิตก็บอกว่าแม้จะเอาไม่เอาเหตุผลสังคมเป็นตัวตั้งแต่เอาบรรทัดฐานของกกต.เป็นตัวตั้งจะได้เห็นว่ากกต.มีการสั่งฟ้องไปที่ศาลอย่างน้อย2กรณีที่มีหลักฐานเพียงแค่ไม่กี่ข้อความในแชทแอปพลิเคชัน LINE คือที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแชท LINE ของบุคคลคนหนึ่งที่ไปขอแลกคะแนนกับอีกฝ่ายซึ่งไม่ได้มีเรื่องเส้นเงินหรือการเสนอตำแหน่งที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้กกต.สั่งฟ้องไปยังศาลแต่สาเหตุก็มีคำพิพากษาว่าผิดฉะนั้นคุณผลิตก็มาสรุปว่า4ข้อพิรุธที่เรามีต่อชุดที่36เนี่ยคือเรื่องที่มาของการขาดคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงพอว่าทำไมถึงตั้งขึ้นมาแล้วก็กระบวนการทำงานซึ่งเท่าที่เห็นยังไม่มีความละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับชุดที่26ครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: อันนี้ทางฝ่ายพรรคประชาชนและอาจารย์สมชัยทีนี้นายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันคือก็เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องนะครับจากการอภิปรายงบประมาณและนักข่าวเขาก็แย่ถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาอาจจะใช้เวทีงบประมาณเนี่ยเป็นเวทีซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้ถามไปถามมาก็มาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวสวนะครับคุณอนุทินบอกว่าเอาอย่างนี้ให้คุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยไปตอบคุณณพินทร ศรีสันพางให้ได้ซะก่อนเพราะทั้งสองเนี่ยไปออกรายการก็รายการคุณสรยุทธ์นั่นนะครับแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้นถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะอันนี้มันเหมือนขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงานแล้วตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสวแล้วก็ระบุว่าในที่ประชุมพรรคเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยเลยก่อนเลือกสวหัวหน้าพรรคก็ได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวนักข่าวเขาถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องหัวสวเนี่ยอ๋อคุณอนุทินบอกว่านักข่าวเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องหัวสวเนี่ยต้องพูดหนังสือด้วยนักข่าวนี้ชอบลืมหนังสือเนี่ยยังมีผลอยู่นะประกาศออกมาก่อนการเลือกตั้งสวตั้ง2เดือนถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินไปเกี่ยวกับเรื่องหัวสวผมก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยเข้ามาช่วงเดือนกันยายนปี68อนุทิน2มีนาคม69แล้วเลือกสวนี่กรกฎาคมปี67เพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้วถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าใครไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าขัดคำสั่งพรรคครับคุณภาพนี่ทางฝ่ายหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับ
0: ทีนี้ประเด็นก็คือก่อนจะถึงวันที่14เนี่ยไอ้รอเขาก็จัดกิจกรรมนะ
1: 12.
0: อย่างเมื่อวานเนี่ยที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใช่ไหมเมื่อวาน
1: ครับ
0: ภาคประชาชนเขาเดินจี้กกต.เขาเดินไปก็ชูป้ายตั้งคำถามให้ประชาชนลงคะแนนด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีการสั่งฟ้องสวทั้ง229คนหรือเปล่ามีประชาชนมาหย่อนบัตรลงหีบปรากฏออกมาว่าเห็นด้วยหรือเห็นชอบเนี่ย104คะแนนไม่เห็นชอบ0มีบัตรเสีย1ใบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทีนี้วันก่อนจะลงวันมติวันที่14เนี่ยวันที่13ไอลอเขาจะจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายที่ไหนล่ะที่ลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันช่วง4โมงถึง6โมงแล้วจะมีกิจกรรมเดินเท้าอีก12กิโลจากรัชดาไปหอศิลป์เป็นการเดินเชิญชวนรณรงค์อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นก่อนจะถึงวันที่14กันยาวันจันทร์หน้าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ร้อนทางการเมืองมันมีหลายเรื่องผูกโยงเข้ามาหากันมีหลายประเด็นที่มันจะอภิปรายกันในสภาเรื่องวาระกกต.ที่จะต้องแจกแจงการทำงานให้สสฟังเนี่ยอันนี้เขาคงซัดกันเรื่องอื่นลามไปเรื่องอื่นแน่นอน แม้กระทั่งการจัดการอภิปรายพรบงบประมาณวาระ2วาระ3เนี่ยอันนี้ก็เป็นเอามาเป็นบังหน้าในการถล่มรัฐบาลได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: อภิปรายเรื่องการขอตั้งยติไฟใต้ก็อภิปรายถล่มรัฐบาลได้เหมือนกันฉะนั้นจากนี้ไปจนกว่าจะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอาจจะประมาณเดือนธันวาคมอย่างนี้ไปจะมีวาระให้ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยหยิบมาเดินหน้าจัดเต็มจัดหนักใส่รัฐบาลต่อเนื่องได้หลายประเด็นบรรยากาศการเมืองที่เคยที่จริง 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็กลุ่นๆมาตลอดนะบางทีเรามีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้อยู่มานานแล้วจริงๆไม่ใช่ไม่กี่เดือนเองแต่มีความรู้สึกเหมือนอยู่นานเพราะว่าโดนเรื่องนั้นเรื่องนี้โผล่เข้ามาไม่หยุดสัปดาห์นี้ก็ต้องตามดู
1: นักข่าวถามคุณอนุทินเหมือนกันเรื่องที่คุณผลิตบอกว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดที่โหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกแล้วทีนี้มันก็ครบ1ปีแล้วในการที่โหวตเลือกคุณอนุทินนายกอนุทินก็ยังทำท่าตกใจเอ้าเหรอปีหนึ่งแล้วเหรออ
0: ืมครับปักการเมืองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดข่าวอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
10: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
15: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
16: เรากัสโก้มีคำตอบ
15: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
16: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
17: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องหนี้สินครูเนี่ยแต่เอาไว้หน่อยเพราะว่ามีความพยายามที่จะแก้ปัญหากันมานานคราวนี้ก็เห็นหัวข่าวอีกว่าทั้งกระทรวงศึกษาจับมือกระทรวงเกษตรลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบคือเท่าที่ดูผ่านๆเนี่ยทั้งของสองกระทรวงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กร่วมกันเพื่อจะศึกษารายละเอียดและจัดทำโมเดลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครอบคลุมทั้งทางด้านกฎหมายการบริหารจัดการหนี้การปรับโครงสร้างหนี้การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำประเด็นสำคัญก็คือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อให้ครูมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 30%การพิจารณาความเหมาะสมของมาตรา 42/1 แห่งพ.ร.บ.สหกรณ์การจัดทำกลไกสหกรณ์กลางการประสานแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำฉะนั้นการที่รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีจะได้ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศกว่าเท่าไหร่ละ1.4 ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะนอกจากจะวางกลไกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดวงจรก่อหนี้ซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคตคือหนี้เก่าเคลียร์ได้ก็สร้างหนี้ใหม่มันก็วนเวียนมาอย่างนี้อยู่เหมือนเกือบ20ปีแล้วมั้งที่เรานั่งผมทำรายการอยู่ก็จะเห็นหัวข่าวเรื่องรัฐบาลมีมาตรการแก้หนี้สินครูโน่นนี่นั่นก็ยังวนกันมาอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะครูหรอกข้าราชการเกือบทั้งนั้นนะเป็นหนี้ตอนนี้ประชาชนก็เกือบทั้งนั้นก็เป็นหนี้นี่เรื่องข่าวเศรษฐกิจเรื่องมาตรการแก้หนี้ครู
5: ครับเรื่องขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่า ACT ที่มีคุณมานะนิมิตมงคลเป็นประธานนี้นะครับเมื่อวานนี้เขาร่วมกับเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันครับหัวข้อที่จัดเนี่ยโกงได้แก้ได้เปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นพลังของคนทั้งประเทศโชว์พลังไม่ทนไม่เฉยไม่ชินจัดกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับคุณมานะเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าสิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยากเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นนักปราบโกงแต่เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติอย่าเงียบพบความไม่ชอบมาพากลอย่าเฉยเมื่อรู้ว่าโกงอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของพวกเราเพราะถ้าไม่เงียบไม่เฉยไม่ลุก ช่วยตรวจสอบจะกลายเป็นพลังแก้คอร์รัปชันผมขอให้ช่วยกันเพื่อให้เกิดให้การโกงเกิดได้ยากผ่าน4คำง่ายๆคือไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบประชาชนไม่ควรถูกคาดหวังให้ต่อสู้กับคอร์รัปชันเพียงลำพังแต่ภาครัฐต้องโปร่งใสเอาผิดคนโกงอย่างจริงจังภาคธุรกิจต้องแข่งขันกันด้วยความสามารถไม่ใช่สินบนสื่อมวลชนต้องกล้าตรวจสอบไม่ละเว้นประชาชนต้องกล้าเปิดโปงมั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นนายกอนุทินแสดงความจริงใจในการปราบโกงของประเทศอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดเอาคนต่อมาคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าเนี่ยบอกว่านายกก่อนที่จะรับตำแหน่งเนี่ยได้มาที่สมาคมที่สภาหอการค้ามาฟังคำเสนอแนะซึ่งนำเสนอวาระแห่งชาติไปตั้ง6ข้อและต้องทำเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชันให้จริงจังและก่อนการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าก็ได้ทำแบบสอบถามเรื่องการซื้อเสียงเมื่อปี69ก็พบว่ามีการซื้อเสียงตั้งแต่ 1,000 ถึง 7,000 หลังจากนายกรับตำแหน่งก็ได้ตั้งกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติแล้วก็ทำงานร่วมกันขับเคลื่อนแล้วจากการหารือก็เห็นว่าการแก้ปัญหานี่ไม่ใช่แค่การฟ้องจับจบแต่ต้องแก้ที่รากของปัญหาคือกฎหมายที่เอื้ออาทรให้กับผู้ใช้กฎหมายเป็นช่องทางในการคอร์รัปชันจนกระทั่งมีการได้ตั้งรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ขึ้นมาทำงานร่วมกันผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไปพูดในเวทีนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติบอกว่าแนวทางหนึ่งที่กทม.นำมาใช้ก็คือการเปลี่ยนกระบวนการบริการประชาชนในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงไปเข้าสู่ระบบออนไลน์แทนครับโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตในการก่อสร้างเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันแต่ถ้าผ่านระบบออนไลน์เนี่ยลดเวลาเหลือแค่14วันวิธีนี้ไม่เพียงทำให้ประชาชนสะดวกเท่านั้นนะครับแต่ยังลดพื้นที่ที่คน2คนจะมาเจอกันแล้วก็ต่อรองกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กันได้ฉะนั้นเปลี่ยนจากการใช้ดุลพินิจของบุคคลไปสู่การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีแทนครับ
6: เรื่องใบอนุญาตเนี่ยผมเคยไปทำสกู๊ปนะคุณตาลพงศ์เราจะได้เห็นว่าเวลาคนจะไปขออนุญาตเนี่ยเขาสมมติก่อสร้างเนี่ยเขาไปยื่นแบบแล้วเจ้าหน้าที่ของเขตฝ่ายโยธาเนี่ยเขาจะรับเรื่องรับมามันจะซ้อนสูงขึ้นสูงขึ้นซ้อนขึ้นไปสูงเพราะมันเยอะมากวิธีการก็คือเวลาเขาจะพิจารณาเขาจะดึงจากข้างล่างมาเพราะถือว่าข้างล่างเนี่ยมาก่อน
5: ครับ
6: อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการทุจริตเลยนะอันนี้ไม่พูดกันถึงว่าไปยัดเงินเพื่อให้ได้ก่อนได้หลังเอากันตามหลักเนี่ยก็เป็นไปอย่างนั้นทีนี้มันงานมันเยอะคนก็มีไม่พอไอ้เรื่องอนุมัติแบบก่อสร้างเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยไม่ละเอียดก็ไม่ได้เขาละเอียดสมมุติทำตามหน้าที่ทำอย่างละเอียดทำอย่างสุดจริตมันก็ใช้เวลานานคนที่กู้เงินมาเนี่ยได้เงินธนาคารกู้ธนาคารมาเริ่มเสียดอกเบี้ยใบอนุญาตไม่ออกก่อสร้างไม่ได้สมมุติจะก่อสร้างโรงแรมก่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์สมมุติอย่างนี้นะ
5: ครับ
6: ก็เริ่มก่อสร้างไม่ได้ใบอนุญาตไม่ออกคนพวกนี้จะเริ่มโดยการวิ่งเต้นโดยการหาช่องทางใครที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่โยธาในเขตนี้มั่งช่วยไปคุยให้หน่อยเขาพร้อมจะดูแลใหม่ๆมันเริ่มจากเสนอแบบนี้นะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามาเรียกนะเขาไม่ได้เรียกแต่พอเสนอ จนเกิดความเคยชินว่าได้เงินก็จะดึงออกมาก่อนดึงคิวออกมาก่อนที่มันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยลำดับที่เท่านั้นเท่านี้อยู่ตรงกลางอยู่กลางกลางอยู่ปลายปลายอยู่ต้นต้นไม่รู้ล่ะดึงออกมาก่อนเขาก็ใช้วิธีการอย่างนี้กันจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการก็ใช้วิธีการอย่างนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนที่ไม่จ่ายเงินเนี่ยก็ยิ่งช้าลงเพราะคิวมันเปลี่ยนฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้ากันไม่ให้สองคนมาเจอกันเนี่ยไม่ต้องคุยกันเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมันอันที่สองเนี่ยถ้าใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเนี่ยตรวจสอบให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เร็วคุณตลาบง
5: ครับ
6: พอเร็วขึ้นใครก็ไม่อยากจ่ายเงินไปจ่ายทำไมที่มันจ่ายเพราะมันช้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าระบบของราชการหลายหน่วยงานเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขาพยายามปรับให้มันเร็วขึ้น one stop service เดี๋ยวนี้ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำอะไรเกี่ยวกับเอาสำเนาทะเบียนบ้านไปทำโน่นไปเปลี่ยนสำเนาทะเบียนบ้านเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่ต้องไปที่เขตแล้วนะคุณดาราพงศ
5: ์ครับ
6: ไปตามห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่เขาจัดเจ้าหน้าที่ไปเอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งเชื่อมกันออกมาปั๊บเดี๋ยวเสร็จได้เออเขาก็ทำพวกผมไปทำบัตรประจำตัวประชาชนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยบางสถานีเขาก็มีสถานที่ทำเขตเข้ามาจัดให้อันนี้ผมว่ามันจะค่อยดีไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันสะดวกอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินสมัยก่อนไปยื่นไปที่เขตไปยื่นทำอะไรก็ตามแต่เปลี่ยนสำเนาทะเบียนบ้านคัดสำเนาทะเบียนบ้านเริ่มก็หนีบแบงค์50เข้าไปก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาหนีบติดเข้าไปตอนหลังก็แบงค์ร้อยแต่พอระบบมันสะดวกรวดเร็วขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องมีพื้นที่ให้ต้องจ่ายเงินรับเงินจ่ายเงินตัดพื้นที่อันนี้ก็ผมเขาว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่มันเหลือลายใหญ่ๆอ่ะไอ้ลายเล็กลายน้อยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ลายใหญ่ใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยอันนี้มันเรื่องใหญ่มันยังเป็นเรื่องที่ผมว่าเร็วยังไงก็14วันเนี่ยเร็วมากนักเดี๋ยวมันเกิดตึกพังตึกเพิ่งขึ้นมาอ้าวมาโดนทีหลังอีกตึกออกแบบไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์ก็มาว่ากันทีหลังอีกฉะนั้นเรื่องแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วมันผมก็ว่าดีขึ้นนะ
5: ครับ
6: ดีขึ้นดูข่าวอื่น
5: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาร่วมกับทางสถาบันอาหารครับเขาจัดงานตลาดนัด NG Level Upของดีชุมชนกฟผ.เขาจัดมาตั้งแต่วันที่3แล้วก็มาถึงวันนี้นะครับ7กันยายน3ถึง7กันยายนที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวนนทบุรีนะครับเขาเอาร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนโดยรอบเขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบขนส่งระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ.ครับที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเอายกตัวอย่างน้ำพริกลาบพร้อมรับประทานข้าวเกรียบจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกจำนวนมากครับอ้าวแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเชฟชื่อดังเนี่ยมาให้ข้อมูลถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น นะในงานนี้ด้วยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ7กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรีครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: ดูหัวข่าวนี้แล้วข้าวเหนียวมะม่วงไทยฟีเวอร์ในสหรัฐฝรั่งรีวิวจนของขาดตลาดบ้านเราตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าทำยังไงให้มันโกอินเตอร์ได้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยพวกเกาหลีพวกจีนมาถ้าดูตามไปห้างสรรพสินค้าที่เขามีฟู้ดคอร์ทร้านไหนมีคนมุงเยอะๆๆๆนั่นล่ะมุงเข้าคิวซื้อข้าวเหนียวมะม่วง
5: ครับ
6: มีข่าวเรื่องนายกเร่งเดินเกม76ทูตเปิดประตูเศรษฐกิจอันนี้นายกได้พบคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้ว76คนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งใช้เขตการค้าเสรีดึงไทยกลับเข้าสู่เรดาร์นักลงทุนครับ
5: ครับ
6: ครับ
5: คุณรัชดาธนาดิเรกวันนี้จะลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนั่นนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณรัชดายังทำหน้าที่โฆษกอยู่ครับแถลงเรื่องโครงการทหารอาสาครับก็คือให้คนที่อยากเป็นทหารเนี่ยสมัครเข้ามาเพื่อเข้าโครงการทหารอาสานะครับสิ่งที่จะได้เนี่ยก็มี 3-4 อย่างสำคัญก็คือเนี่ยเงินเดือนและบี้เลี้ยงรวม 1,500 บาทต่อเดือนนะครับแล้วยังมีสิทธิสวัสดิการต่างๆทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลค่าช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติด้วยมีประกันชีวิตให้พัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกฝนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอันนี้จะเป็นการต่อยอดสำหรับใครที่จะก้าวไปสู่การเป็นรปภ.ระดับคุณภาพเหรอครับคุณสุภา
6: พ
5: แล้วยังมีเรื่องนี้โอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปจนถึง24มกราคมปีหน้านะครับสมัครได้2ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไปสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารทั่วประเทศครับ
6: ครับ
5: หรือไม่ก็สำนักงานสัสดีทั้งสัสดีอำเภอแล้วก็สัสดีจังหวัดด้วยครับ
6: ครับ
5: ครับทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี คอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9 นาฬิกาวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

0: นาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
2: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
3: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบาย

0: ายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกากับ11นาทีนะคะสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะวันที่7กันยายน2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์วันนี้วันจันทร์นะคะอาจจะเหนื่อยๆกันหน่อยเนาะแล้วก็ต้องติดตามดูเรื่องของดินฟ้าอากาศไปด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพเนาะพอช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ดิฉันก็เจอเรื่องของสุขภาพหนักเหมือนกันนะอากาศแบบนี้เนี่ยการอากาศเปลี่ยนแปลงหนักมากต้องดื่มน้ําเยอะๆนะแล้วก็ไอ้ฝนที่มันตกลงมาเนี่ยกับอากาศบางทีเวลาฝนไม่ตกเนี่ยมันกลายเป็นว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยบางคนก็บอกไปไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องที่เราจะจับตาเป็นพิเศษคือเรื่องของไอ้สภาพอากาศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะมีผลอย่างมากเลยนะพี่น้องเกษตรกรต่อเรื่องของการทําไร่ทํานานะคะปลูกข้าวอยู่ในเวลานี้นะคะพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางแม้แต่ว่าในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยจะเจอกันหนักสักหน่อยหนึ่งนะคะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะทำไร่ทำนามาแต่ละปีน้ำท่วมทุกปีก็ต้องวางแผนกันให้ดีกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ประกาศเป็นฉบับที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักมากจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างนะคะเริ่มต้นฉบับที่หนึ่งของวันจันทร์ที่7จังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบหนักมากของช่วงระหว่างนี้ก็เขาบอก8กันยายนเนี่ยจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะอีสานก็จะเป็นในส่วนของอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรชัยภูมิร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะเป็นประกาศออกมาให้เฝ้าระวังกันตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะคะส่วนสภาพอากาศของวันนี้ค่ะวันที่7กันยายนนะคะกรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของฝนตกหนัก160ของพื้นที่ระวังอันตรายกทมปริมณฑลให้ระวังด้วยนะคะอาจจะโดนหนักด้วยกรุงเทพกับปริมณฑลในวันนี้จะเจอฝนตก160ของพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นภาคที่มีฝนตก160ก็คือถือว่าหนักนะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้จะมีฝนตก140ของพื้นที่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างบางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกก็เลยไม่ได้วางแผนไปไหนช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฝนก็ตกนะคะอยู่ๆก็ตกหนักเฉยเลยนะคะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเมื่อเช้าติดตามข่าวรถบัสที่รับส่งพนักงานเนี่ยพุ่งตกคลองบาดเจ็บไปตั้ง30รายนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนาะรับคนงานนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรับส่งพนักงานเสียหลักค่ะพลิกตะแคงตกลำคลองไหวลิงไปนะคะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถบัสกำลังขับเดินทางไปส่งพนักงานตามปกติแหละเขาก็มารับพนักงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้าของรถบัสเกิดตกร่องถนนคนขับก็พยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อที่จะแต่งรถนะคะแต่จังหวะนั้นมันเสียหลักนะมันก็เลยทำให้รถพลิกตะแคงข้างแล้วก็ถลายตกลงไปในคลองทันทีเลยท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจของพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันนะคะช่วยกันก็ได้รับบาดเจ็บตั้ง30รายก็พยายามช่วยตัวพนักงานออกจากรถได้อย่างปลอดภัยลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลกันแล้วเดี๋ยวสาเหตุคงจะต้องติดตามกันช่วงนี้ขับรถนอกจากต้องระวังเรื่องของถนนลื่นแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังบางจุดเนี่ยสะพานหรือถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเราก็ไม่ทราบอ่ะไม่มีใครรู้หรอกบางทีขับไปเนี่ย มันมีหลุมแบบโหมึงคนขับมอไซค์ดิฉันเห็นคลิปเขาว่าปึ้งลงไปเสียหลักก็ล้มรถคันหลังตามมานี่ก็ลำบากนะคะอาจจะทำให้เจ็บหนักกันได้เนาะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์ในเพจมีการพูดถึงหลายๆเรื่องนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นในออนไลน์ก็เรื่องของคดีของคุณแตงโมนิดากลับมาได้รับความสนใจจากในฝั่งของผู้จัดการออนไลน์นะคะมูลนิธิเฝ้าแผ่นดินโดยอาจารย์ปานเทพเนี่ยนะคะซึ่งก็ออกมาพูดในเรื่องนี้แล้วก็วันนี้วันที่7ใช่ไหมเห็นคุณสนธิเนี่ยประกาศว่าจะลงถนนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไงอันนี้เป็นภาพของการเมืองไปนะคะประกาศบอกว่าเนี่ยจะลงถนนวันที่7วันนี้วันที่7นี่วันนี้แหละแสดงพลังคนไทยรักชาติเรียกร้องเอาประเทศไทยของเราคืนจากพวกยูเทาค่ะจุดแรกจะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เนี่ยลงในครั้งนี้เราคงจะเราไม่ค่อยได้เห็นภาพการเมืองที่มาลงประท้วงกันท้องถนนนะคะในรอบนี้คงจะต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถามส่วนที่ถามว่าคนไทยเอาด้วยไหมลงถนน7 กันยายนนี้ต้านอิทธิพลต่างชาติขจัดพวกยูพวกจีนพวกอินเดียพวกพม่าพวกเขมรเทาเหล่านี้ที่เข้ามายึดครองของต่างชาตินะคะยึดครองโดยใช้นอมินีไม่ใช่ให้ไปขับไล่รัฐบาลนะคะเขาไม่ได้ไปขับไล่รัฐบาลค่ะแต่ประเด็นเนี่ยเขาจะประกาศจุดยืนนะคะต้องการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยประกาศจุดยืนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนหน่อยว่าจะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและก็ประชาชนในชาติอย่างไงหรือจะเห็นคนต่างชาติมีความหมายมากกว่าคนไทยและมีอภิสิทธิ์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายและคนไทยนะคะทั้งนี้ก็ต้องจัดการกับข้าราชการหรือใครก็ตามที่มีส่วนเอื้อประโยชน์ให้พวกต่างชาติเหล่านั้นด้วยค่ะในกรณีนี้ก็เห็นด้วยกับไอ้ภาพที่ว่าควรจะต้องหยุดยั้งอิทธิพลการเข้ายึดครองของต่างชาติเลยนะยูเทาก็มีนอกจากที่เราเคยได้ยินจีนเทาแล้วนะคะก็ยูเทาตอนนี้ก็คืออิสราเอลนะที่ดูเหมือนว่าจะมากลางมามีบทบาทเยอะมากอันนี้เป็นมุมของทางนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็วันนี้แหละค่ะที่เขาจะเป็นภาพใหญ่ที่จะนำเสนอแล้วก็ลงถนนกันนะคะไม่รู้กี่โมงอะนะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจส่วนใหญ่อะเขาก็เปิดหน้ารายงานนะตามภาพของเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเศรษฐกิจจะชูในเรื่องไหนบ้างหรือแม้แต่เรื่องของนักลงทุนนะคะที่จะแห่เข้ามาหรือว่าจะแห่ออกไปภาพของการออกไปของทางญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาออกไปที่เวียดนามจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็หยุดกิจการชั่วคราวก็เยอะเพราะว่าSME เราก็เคยพูดถึงนะคะแม้แต่ผู้ประกอบการขนาดกลางก็เช่นเดียวกันล่าสุดเนี่ยการจ้างงานในประเทศเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นได้ว่าก็กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์เปราะบางเพราะว่าภาคธุรกิจเขาใช้มาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานเพิ่มมากขึ้นไอ้กฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องให้นายจ้างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนพอมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนายจ้างจ่ายเงินลูกจ้างไม่น้อยกว่า50%ของค่าจ้างตลอดเวลาที่หยุดชั่วคราวสาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการใช้มาตรา75หยุดกิจการชั่วคราวก็มาจากการขาดทุนสะสมนี่แหละไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือว่าบางทีถูกยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งใช้ชิ้นส่วนน้อยลงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปทำให้ความต้องการซื้อชิ้นส่วนก็ลดลงนะคะอุตสาหกรรมเครื่องนึ่งห่มก็เผชิญกับการแข่งขันจากสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตต่ำลงก็ส่งผลให้กำลังการผลิตก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากค่าปุ๋ยแล้วก็พลังงานมันก็เลยทำให้โรงงานปลายน้ำชะลอกำลังซื้ออุตสาหกรรมพลาสติกก็เผชิญต้นทุนการผลิตพุ่งสูง30-50%จากการพึ่งพานำเข้าวัตถุดิบจากตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมันก็เลยทำให้เกิดภาวะวัตถุดิบตึงตัวนั่นเองนะคะทีนี้การจ้างงานในประเทศก็กำลังเข้าสู่สถานการณ์เปราะบางค่ะเมื่อภาคธุรกิจก็ใช้มาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องให้นายจ้างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่ใช่เหตุสุด นิสัยให้นายจ้างจ่ายเงินลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้างตลอดเวลาที่หยุดชั่วคราวธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาแสดงความกังวลนะคะต่อสัญญาณกำลังเกิดกับผู้ประกอบการที่เผชิญการแข่งขันรุนแรงแล้วก็ใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องนึ่งห่มผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกเนี่ยเดือนมิถุนายน2569ก็มีสถานประกอบการแจ้งหยุดกิจการบางส่วน44แห่งเพิ่มขึ้นมา 22.22% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าสถานประกอบการที่หยุดกิจการทั้งหมดมี23แห่งลดลง 14.81% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจากการหยุดกิจการดังกล่าวก็เลยทำให้มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 18,998 คนเพิ่มขึ้น 58.08% เทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 18.61% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะทางด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะสอทก็ออกมาพูดนะว่าการจ้างงานเดือนกรกฎาคม69ก็ยังทรงตัวแต่ว่าโครงสร้างตลาดแรงงานเริ่มแสดงความเปราะบางที่สอดคล้องกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญรุนแรงขึ้นนะคะก็ทำให้สถานประกอบการเขาก็ใช้สิทธิ์มาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะรูปแบบการขอรับสวัสดิการการว่างงานการประกาศหยุดกิจการชั่วคราวก็เป็นการสะท้อนว่าเปราะบางนะตลาดแรงงานในขณะนี้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปุ๋ยจากพลังงานน้ำมันเนี่ยโรงงานปลายน้ำก็เลยชะลอการสั่งซื้อส่วนอุตสาหกรรมพลาสติกก็เผชิญต้นทุนการผลิตพุ่งสูง 30-50% ค่ะจากการพึ่งพานำเข้าวัตถุดิบจากตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำให้เกิดภาวะวัตถุดิบตึงตัวนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้คือ4อุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้แห่หยุดกิจการชั่วคราวคำสั่งซื้อก็หายต้นทุนการผลิตก็พุ่งขึ้นนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์นะคะพอเปลี่ยนผ่านไป EV ใช่ไหมแล้วก็มีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางนะคะอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ย4อุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังหนักเลยนะคะเป็น4อุตสาหกรรมแล้วทีนี้ในภาพใหญ่เนี่ยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าผู้ประกอบการบางส่วนน่ะเขาก็เผชิญปัญหาสะสมมานานทั้งสภาพคล่องข้อจำกัดปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วก็ตลาดผันผวนก็เลยทำให้เขาต้องมาแบกรับภาระต้นทุนได้ลำบากแต่ว่าต้องประคองธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยากลำบากจึงต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรา75แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานที่ไปเปิดทางให้นายจ้างเนี่ยหยุดกิจการชั่วคราวนะคะทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้เนี่ยไอ้มาตรการมาตรา75กำหนดให้นายจ้างต้องมีความจะเป็นเร่งด่วนเช่นขาดแคลนวัตถุดิบประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาตินะคะโดยระหว่างหยุดกิจการก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50%ค่าจ้างในวันทำงานปกติตลอดเวลาที่ไม่ได้ทำงานนะคะแล้วก็ในส่วนของต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มหยุดกิจการด้วยหากประเมินสถานการณ์ SME ที่ใช้มาตรา75ฉากจบเรื่องนี้หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเขาอาจจะต้องตัดสินใจที่จะปิดกิจการอีกซึ่งก็จะเป็นฉากสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะรัฐเองก็จะต้องมาสร้างมาตรการเร่งด่วนนะคุณผู้ฟังใช้คำว่ามาตรการเร่งด่วนต้องใช้ภาพของการปรับเปลี่ยนการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยรีสตาร์ทธุรกิจเราต้องรีสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นแผนฟื้นฟูธุรกิจระบบที่ปรึกษาแบบพี่เลี้ยง SME เหล่านี้นะคะแหล่งต้นทุนดอกเบี้ยต่ำก็ต้องไปหาให้เขาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันติดอยู่ที่เรื่องของสภาพคล่องอ่ะที่ได้เงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้นการแก้ไขปัญหาเครดิตเทอมรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้เศรษฐกิจโครงสร้างหนี้ภาระการชำระเงินให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเหล่านี้มันก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เราเองจะต้องติดตามนะคะติดตามในส่วนของการเป็นอยู่ของธุรกิจ SME แล้วก็ผู้ประกอบการในขณะนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะผู้ฟังในเวลานี้นะคะอ่ะนี่คุยเรื่องของ SME ก่อน SME เจอหลายเรื่องไปด้วยกันเนาะธนาคารแห่งประเทศไทยยังเคยออกมาเตือนรายงานเลยว่าจะเสี่ยงผู้ประกอบการใช้สิทธิ์มาตรา75หยุดกิจการชั่วคราวพุ่งพอมาในวันนี้เช้านี้ก็มีข่าวนี้ออกมาอีกนะคะ ตอนนี้เศรษฐกิจไทยณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นอ่ะมีคนเรียกร้องว่ามันเป็นเพราะอะไรพยายามแล้วทำไมมันยังไม่ดีขึ้นมีการเรียกร้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาพบปัญหาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพปี2569สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP อยู่ที่ 2.0 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ 2.2% นะคะเทียบกับหลายชาติในอาเซียนเพราะว่าอัตราการขยายตัวของไทยมันต่ำกว่าซึ่งจะเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจรวมถึงต้องปรับโครงสร้างการผลิตด้วยค่ะต้องปรับอะปรับไทยมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเดิมที่แข็งแกร่งฐานอุตสาหกรรมที่มีความสามารถแข่งขันในระดับโลกแต่ว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยสร้างความสําเร็จต่อเนื่อง35ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปส่งเสริมการเติบโตที่จําเป็นสําหรับการแข่งขันในอนาคตได้อีกแล้วอะเพราะว่าโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่รวดเร็วมากจากการมาของ AI ใช่ไหมล่ะการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานการค้าโลกใหม่มันเป็นแรงกดดันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมาติดตามคืออย่างดร.ทรงธรรมปิ่นโตเนี่ยท่านผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยออกมาระบุนะคะบอกว่าภาคอีสานเนี่ยกำลังจะเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมมันถึงทางตันพอเจอปัญหาไอ้การผลิตภาคเกษตรกรรมผลิตภาพต่ำการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมในอีสานที่ไม่เป็นแหล่งดูดซับแรงงานเหมือนในอดีตสถานการณ์เหล่านี้มันทำให้ประเทศไทยกำลังเผชิญโอกาสที่แคบและกำลังปิดลงมันสะท้อนถึงโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมที่พึ่งพาการส่งออกและแรงงานราคาถูกหมดพลังลงแล้วค่ะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะผู้ฟังถูกไหมคะแล้วประเทศไทยก็ยังอยู่ในภาวะผู้ตามจะเป็นที่ประเทศไทยก็จะต้องปรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้ทันกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะได้ลดความเสี่ยงเกมโอเวอร์ควบคู่กับการยกระดับการบริหารงานงบประมาณเพื่อความโปร่งใสต่อไปจะปรับยังไงอันนี้ก็จะต้องใช้ฝีมือของทางรัฐบาลจะแก้จะปรับกันไปทางทิศทางไหนยังไงได้บ้างเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือมันก็ยังเป็นบางคนบอกว่าเป็นโจทย์ยากเวลาที่เขาแถลงค่ะเขาแถลงไปแต่ว่าภาพที่ออกมาผลงานความสำเร็จมันมีน้อยนะคะส่วนใครที่สนใจพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2นี่เขาจะเปิดจองวันนี้นะคะ 7-9 กันยายนค่ะไม่รู้เต็มหรือยังพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะคะตอนนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกนี่รวดเร็วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่ถึงนาทีมั้งหมดเร็วมากนะคะรอบแรกและล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพัสด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบไอบอนคอนเน็กซ์นะคะก็วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทให้เลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายเลยก็คือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนนะคะแล้วก็เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดแล้วก็จัดสรรแบบ Small Lot First นะคะโดยจะกระจายสิทธิ์จัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองอ่ะซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจบครบผู้จองทุกรายค่ะเพื่อให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยเปิดแล้วนะตั้งแต่ 8:30 นนะ7กันยายนจนถึง15นาฬิกาของวันที่9กันยายนนะคะผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จำหน่ายเนี่ยคือเข้าร่วมโครงการ24รายค่ะทางช่องทางดิจิตอลแล้วก็สาขา6ธนาคารพาณิชย์แล้วก็18บริษัทหลักทรัพย์นั่นเองนะคะอันนี้ใครสนใจไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะบรรยากาศของการไอจองนะไม่รู้เต็มหรือยังเพราะว่าคนไทยตอนนี้ความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนมันก็เยอะเนาะแม้แต่ทองคำเนี่ยบางคนติดดอยแล้วก็ติดดอยวันนั้นอุตส่าห์เลยดอยมาเป็นโอกาสนะคะแต่วันนี้เอากลับมาลงไปอีกแล้วนะคะราคาทองบ้านเราก็สมาคมค้าทองคำวันนี้ประกาศนะลบไป400บาทต่อบาททองคำรอบแรกนั้นเนี่ย400บาทต่อบาททองคำลงไปละเพราะว่าเปิดตลาดมาเช้านี้นะคะราคาทองลงไปแรงนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทองคำแท่งรับซื้อ 68,550 ค่ะขายออก 68,750 ทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 67,173 บาท96สตางค์ขายออก 69,550 บาทค่ะแล้วก็ราคาทองนี้คือเอาอ้างอิงกูสปอร์ตที่ 4,407.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเงินบาท32บาท95สตางค์นะคะอันนี้เป็นราคาทองล่าสุดทองคำ ของบ้านเราโดยสมาคมค้าทองคําก็ไม่แปลกใจเพราะว่าราคาทองมันผันผวนมากอย่างถ้าดิฉันดูโกลด์สปอตตอนนี้ลบไป22 ดอลลาร์22 ดอลลาร์ 0.51%ตอนนี้ยืนอยู่ที่4,453.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะซึ่งในภาพใหญ่นะตอนนี้คือวอลลุ่มมันก็ดูเหมือนว่าเวลามันหายไปอ่ะคือจากประเด็นราคาทองแนวโน้มที่ติดตามดูจากนักวิเคราะห์นะคะเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจับตามองอยู่นะคะแนวโน้มราคาทองคำของวันนี้ดูจากที่การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่ออกมาก็มองนะคะว่าราคาทองคำกราฟเนี่ยมันดิ่งลงของแม่ทองสุกที่เขามองราคาทองคำก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปตามภาพที่ไอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ของแม่ทองสุกนี่เขามองแนวโน้มไซด์เวย์สนะแนวรับเขาอยู่ที่4,380 4,330แนวต้าน4,450 ถึง 4,500ส่วนราคาทองคำแท่งไทยอ่ะแนวรับ68,000แนวต้าน69,500นะคะนี่เป็นทองของวันที่7นะทิศทางราคาทองตอนนี้ถ้าวิเคราะห์มองเขาก็มองว่ามันจะปรับตัวลดลงอ่ะหลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดโดยนันฟาร์มเพโลเพิ่มขึ้นมา162นะคะหรือว่า162,000สูงกว่าคาดการเกือบ3 เท่าอ่ะอัตราว่างานทรงตัวที่4.1%ค่าจ้างยังแข็งแกร่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานก็ยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็ลดแรงสนับสนุนให้เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะสั้นส่งผลให้ทองเผชิญกับแรงขายทำกำไรแล้วก็ปรับตัวลงราว2.5%นะคะหลังจากขึ้นทดสอบบริเวณ4,500 เหรียญในช่วงวันศุกร์ขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวในระดับสูงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังมีการตอบโต้กันต่อเนื่องค่ะเบรนท์เนี่ยอยู่บริเวณ98 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งยังเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและอาจจะเพิ่มแรงกดดันให้เฟดคงท่าทีเข้มงวดขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักราว58%ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนอกจากนี้ท่าทางของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปคัดค้านการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ตลาดก็ยังคงติดตามแต่ยังไงก็ตามทิศทางดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะตลาดก็จะจับตัวจับตาดู PPI จะมีวันพฤหัสบดีที่เปิดเผยมาแล้วก็เงินเฟ้อวันศุกร์นะคะเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายของเฟดในระยะถัดไปฟันโฟ SPDR ขายออก 1.42 ตันลดการถือครองเหลือ 1,052 ตันขณะที่เดือนกันยายนก็ยังซื้อสุทธิ 9.70 ตันแม้ตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 19.95 ตันสะท้อนว่าแรงซื้อจากกองทุนในภาพรวมเดือนนี้ก็ยังคงเป็นบวกแม้ล่าสุดจะมีแรงขายทำกำไรก็ตามนะคะทีนี้วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคเนี่ยค่ะราคาทองคำปรับตัวลดลงมาทดสอบบริเวณ 4,420 เหรียญมันก็ใกล้ๆกับที่มองไว้ 38.2% ใช่ไหมภาพระยะสั้นก็เป็นภาพไซด์เวย์นะคะฉะนั้นแม่ทองสุขเขาวิเคราะห์ว่าวันนี้ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องจากวันลาบอร์เดย์นะคะก็คือทำให้ปริมาณการซื้อขายก็แนวโน้มเบาบางวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐทองคำน้ำมันปิดทำการนะคะก็จะไม่มีให้เราได้เห็นภาพในพรุ่งนี้เช้านะราคาอาจจะแกว่งตัวในกรอบแต่อย่างไรก็ตามความผันผวนยังอยู่ในระดับสูงค่ะก็แนะนำรอติดตามแล้วก็ทยอยปรับพอร์ตเพื่อรองรับความเสี่ยงก่อนที่จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้ก็ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลกแนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,380 เหรียญแล้วก็ 4,333 เหรียญแนวต้านอยู่ที่ระดับ4,450 เหรียญแล้วก็4,500 เหรียญส่วนราคาทองคำแนวรับอยู่ที่ระดับ 68,000 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,000 เหรียญนะคะอันนี้ก็คือในภาพมุมมองของแม่ทองสุกเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงหน้าเนี่ยก็คือเป็นภาพของการลงทุนเดี๋ยวเราค่อยมองว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่จะไปดูภาพของการลงทุนคุยเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันเหตุการณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องไนกี้นะคะไนกี้เตรียมถูกถอดออกจากดัชนี S&P 100หลังจากที่มูลค่าตลาดของบริษัทหายไป 2.2 แสนล้านดอลลาร์เนี่ยสาเหตุหลักของการถดถอยมาจากกลยุทธ์ขายตรงที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางจำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ซบเซาแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นหุ้นของบริษัทไนกี้ก็เลยเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเลยนะคะราคาปรับตัวลดลงกว่า 48% อันนี้1 ปีนะในรอบ12 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยและหลุดจากดัชนี อาจจะสร้างแรงขายต่อหุ้นในระยะสั้นได้นะคะเป็นคำแถลงการของ S&P Dow Jones Index นะคะบอกว่า Nike เตรียมออกจากดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของ Wall Street Nike อยู่กับ S&P 100เนี่ยมาอยู่ที่ราว18ปีเลยนะโดยจะมีผล21กันยายน2026ค่ะดัชนี S&P ซึ่งเป็นดัชนี S&P 100นี่นะเป็นดัชนีย่อยของ S&P 500นะคะประกอบไปด้วยบริษัทบลูชิปรายใหญ่แล้วก็มีเสถียรภาพสูง100แห่งจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมใน Wall Street แต่ว่าน่าเสียดายค่ะจากนี้ไป Nike จะไม่ใช่หนึ่งในบริษัทเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วแม้จะมีสโลแกนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแต่บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬารายนี้กลับสูญเสียความมั่นคงไปพร้อมกับการสูญเสียมูลค่าตลาดราว 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน2026 Nike มีรายได้รวม 46,400 ล้านดอลลาร์ลดลง 2% ค่ะเทียบกับปีก่อนขณะที่รายได้จากตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 11% ค่ะจุดเริ่มต้นของการถดถอยของ Nike มาจากกลยุทธ์ที่ว่า Direct to Consumer ที่มุ่งขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรงอย่างเข้มข้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะนอกจากนี้มันก็มีปัจจัยอื่นๆที่ไปฉุดรั้งบริษัทนะคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ซบเซาการเสื่อมถอยของความพรีเมียมแบรนด์และการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาใหม่เยอะเลยนะคะแล้วก็การปรับโครงสร้างดัชนีตามมาตรฐานของ S&P ในครั้งนี้ก็เลยส่งผลนะคะให้ถูกถอดออกจากดัชนี S&P 100นะแล้วยังไงก็ตามหุ้น Nike เพียงถูกถอดออกจากดัชนี S&P 100แต่ว่าเขาจะยังอยู่ในดัชนี S&P 500นะคะเนื่องจากว่าการออกจากดัชนีไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะถูกถอดออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแต่อย่างใดอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงแต่ที่น่าสังเกตนะก็คือว่ากองทุนที่ติดตามดัชนีจะต้องลดการถือหุ้นไนกี้ตามหลักเกณฑ์ของดัชนีซึ่งอาจจะสร้างแรงขายต่อหุ้นในระยะใกล้ได้นะคะอันนี้ก็คือในภาพของหุ้นไนกี้และก็ตอนนี้ก็เลยไปเผชิญกับแรงกดดันขาลงต่อเนื่องเลยหุ้นลงทั้ง 48% นะในช่วง12เดือนที่ผ่านมาราว 33% อ่ะใน6เดือนที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวนะโดยหุ้นปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 38.40 ดอลลาร์สหรัฐลงเกือบ 1% กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับหุ้น Nike นะคะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในภาพของไอ้การลงทุนกันนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ก่อนที่จะไปดูภาพของการลงทุนฝากไปเที่ยวกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ทททของเราทำงานกันเต็มที่เลยทีเดียวค่ะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินริยัตแอร์นะคะเปิดน่านฟ้าบินตรงริยัตกรุงเทพเสริม connectivity นะคะปลดล็อกศักยภาพตลาดตะวันออกกลางสู่ไทยค่ะมีคุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัตกรุงเทพณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำทีมโดยมิสเตอร์โทนี่ดักลาสนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินริยัตแอร์ค่ะได้รับเกียรติจากนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านอับดุลเราะห์มานอับดุลอาซิสอันสุไอไฮบาดีนะคะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยแล้วก็นายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนร่วมให้การต้อนรับค่ะสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียค่ะด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคมนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงผู้คนและเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการขยายโอกาสด้านท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นางจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาบอกว่านักท่องเที่ยวตะวันออกกลางถือเป็นหนึ่งนะคะในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นฤดูร้อนของภูมิภาคตะวันออกกลางและก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางออกต่างประเทศนักท่องเที่ยวก็เลยมองหาจุดหมายปลายทางที่มีสภาพอากาศเหมาะสมธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีบริการด้านสุขภาพพักผ่อนที่ได้มาตรฐานไทยเรามีความได้เปรียบนะคะจากจุดแข็งที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างรอบด้านค่ะการเปิดเส้นทางบินตรงริยัดกรุงเทพของสายการบินริยัดแอร์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มซัพพลายด้านการบินให้สอดรับกับดีมานด์ของตลาดศักยภาพและเปิดโอกาสให้ททท.เดินหน้าขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตลาดตะวันออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัดนะคะก็ของกรุงเทพเนี่ยออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดกรุงริยัด2กันยายน69เวลา 22:15 นใช้เวลาบินทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ7ชั่วโมง20นาทีนะคะแล้วก็เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่3กันยายน2569คือ 10:35 นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางบินลำดับที่14ของริยัดแอร์นะคะให้บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner นะคะระยะแรกก็สัปดาห์ละ3เที่ยวบินโดยออกจากกรุงริยัดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ออกจากกรุงเทพทุกวันอังคารพฤหัสบดีและเสาร์ค่ะก่อนจะมีแผนเพิ่มความถี่เป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์จะเป็นเดือนตุลาคม69นะคะศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร230ที่นั่งต่อเที่ยวบินเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนซึ่งก็ช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางในการเข้าถึงประเทศไทยโดยตรงมากขึ้นค่ะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องผ่านโดฮาดูไบอาบูดาบีและขยายโอกาสทางการตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านแอร์คอนเนคทิวิตี้ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียในระยะยาวค่ะตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตลาดศักยภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยพฤติกรรมการเดินทางที่มีระยะพำนักค่อนข้างยาวและก็มีการใช้จ่ายต่อทริประดับสูงนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะระยะเวลาพำนักเฉลี่ยก็10-12วันนะคะใช้จ่ายก็ราว110,000บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยโดยให้ความสนใจกับการช้อปปิ้งท่องเที่ยวทะเลและชายหาดธรรมชาติอาหารรวมถึง Medical and Wellness Tourism นะคะขณะที่เริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตพัทยาไปสู่กระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้นแล้วนะคะปี69ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางมาสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ซึ่งมีจำนวน 142,774 คนท่ามกลางปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ตลาดชะลอตัวแต่ว่าอย่างไรก็ดีในช่วงกรกฎาคมและสิงหาคมเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับดีมานด์การจองการเดินทางล่วงหน้าที่อยู่ในระดับดีสะท้อนถึงโอกาสในการเร่งกระตุ้นตลาดและสร้างแรงส่งการเดินทางมายังไทยเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นตลาดผ่านการเพิ่มแอร์คอนเนคทิวิตี้ขยายเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียตลอดจนนะคะใช้ซาอุดิอาระเบียเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเชื่อมต่อการเดินทางมายังประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียแล้วยังเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาที่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเชื่อมมายังไทยได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์มุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมเช่นอาหารฮาลาลและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมรวมถึงการทำตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลและ OTA อันนี้เป็นช่องทางสำคัญในการวางแผนแล้วก็จองการเดินทางของตลาดค่ะทั้งนี้ความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียอยู่ในระดับดีถือเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำตลาดและสร้างความร่วมมือระดับภาครัฐและก็ภาคเอกชนของซาอุดิอาระเบียดังนั้นนะคะการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ประเทศไทยของริยัดแอร์จะสามารถช่วยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มFamily Luxury Wellness และ Medical ในตลาดซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็น High Value นะคะ Market ได้มากขึ้นแล้วก็ททท.เขาก็ต้องเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน 850,000 คนภายในปี69ค่ะช่วงเย็น3กันยายน69สายการบินยังได้จัดกิจกรรมที่ AT ร่วมริยัดแอร์ A New Era of Travel นะคะ Dinner 2026ด้วยอันนี้ก็จะมีการเปิดงานนะคะพร้อมด้วยมิสเตอร์โทนี่ดักลาสเจ้าหน้าที่ CEO ของสายการบินริยัดแอร์ด้วยนั่นเองนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นภาพของทอทอทอที่ล่าสุดอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินริยัดแอร์นะคะบุฟังอ่ะส่วนภาพของการลงทุนสั้นๆมีเวลาเหลือน้อยนะคะเราก็คงจะมาดูภาพของตลาดหุ้นถ้าย้อนกลับไปคงจะต้องเป็นตลาดฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ของบ้านเราวันนี้ถ้าจับตาดูฝั่งของเอเชียไปด้วยนี่นะคะเอเชียตอนนี้นิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วปิดที่66,460.11จุดค่ะบวกมาได้1,439.17จุดหรือบวกมา2.21%นะคะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะตอนนี้9,010.40จุดค่ะบวกมา4.50จุดหรือว่า0.05%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน3,930จุดนะคะบวกมา0.7หรือว่า0.02%ฮั่งเส็งฮ่องกง25,407จุดค่ะลบไป243.71จุดหรือว่าลบไป0.95%นะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูฝั่งของตลาดหุ้นคอสปิกเกาหลีใต้นะคะของเกาหลีใต้เองเนี่ย6,898.09จุดค่ะบวกมาได้210จุดหรือว่า3.15%นะคะอันนี้เป็นภาพของบรรยากาศการลงทุนตลาดฝั่งของเอเชียนะคะวันนี้ตลาดหุ้นของนิวยอร์กปิดทำการนะคะบุฟังก็คงจะต้องมาติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยดูมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เข้ามาจากวันนี้นะคะก็มองแล้วก็ติดตามดูค่าเงินบาทด้วยเพราะว่าวันนี้ค่าเงินบาทเปิดที่32.92นะคะมีการคาดการณ์กรอบว่าน่าจะประมาณ32.80ถึง33 บาทนะคะก็จับตาดูไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเข้ามาด้วยของบ้านเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองทางด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์วันนี้ CGSI ออกมาพูดถึงมุมมองตลาดนะคะประเมินว่าเซ็นน่าจะผันผวนนะคะกรอบที่ให้ก็1,580ถึง1,615จุดหลังตลาดเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐก็แข็งขึ้นแล้วก็จับตาเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็การเมืองไทยแน่เก็งกำไร BDMs กับ CPO นะคะซึ่งบทวิเคราะห์ตรงนี้เพราะว่าดูจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่มันแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ก็เลยส่งผลให้นักลงทุนก็เพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้นะคะคือนักลงทุนยังต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศซึ่งอาจจะส่งผลต่อทิศทางตลาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้นเหล่านี้ไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยดูน้ำมันดิบเวเท็กซัสก็ปรับตัวขึ้นก็ทำให้ไอรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็กลับมาเปิดฉากโจมตีกันทางทหารระหว่างกันอีกครั้งในเดือนที่7ของความขัดแย้งขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมก็เลยเพิ่มขึ้นมา18เซนต์ค่ะหรือว่า0.2%ไปปิดที่91.48ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มมา76เซนต์หรือว่า0.8%ปิดที่96.28ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงนะคะหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินความคาดการณ์นะคะก็กังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนนี้จะส่งผลให้ทองเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่มีความน่าสนใจลดลงนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคมก็ลดลงไป63.30ดอลลาร์หรือว่า1.39%ไปปิดที่4,476.60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้านี้พอเปิดมาก็ยังคงลงต่อนะคะตอนนี้หลายคนก็ถ้าเป็นสายซิ่งก็เริ่มช้อนซื้อกันขึ้นมาบ้างแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ภาพของการลงทุนก็ยังเป็นภาพของการลงทุนที่ผันผวนอยู่นะคะก็เตือนกันไว้สำหรับในส่วนของนักลงทุนนะใครที่เป็นสายซิ่งก็ซิ่งให้ทันนะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ส่วนเอเชียพลัสมองว่าเซตวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบ1,580ถึง1,605จุดค่ะอันนี้ก็คือในภาพของมุมมองนักวิเคราะห์เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

0: จังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี
1: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะผู้ฟังคะในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนหน่อยเสียงดูเหมือนว่าจะแหบแหบนะคะเพราะว่าผ่านอาการไอแล้วก็เจ็บคอมาเยอะช่วงนี้ต้องระวังนะคะโรคโควิดระบาดกันหนักมากเป็นสายพันธุ์โอไมครอนนะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณเดินทางกับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเราไม่แน่ใจว่าคนในรถไฟฟ้ามีคนติดโควิดหรือเปล่านะคะบางคนก็ชินเนาะกับการที่แบบไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอย่าชินเลยค่ะช่วงนี้ใส่ไว้ก็จะดีนะคะเวลาเป็นแล้วมันทรมานมากๆเลยนะอ่ะส่วนมาดูตลาดหุ้นไทยค่ะเปิดวันนี้ก็ 1,600 ยืนเหนือ 1,600 มาได้นะคะซึ่งก็ 1,601 จุดนะตอนเปิดตลาดมาเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดวันนี้ตัวเดลต้าจะเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะเดลต้าอยู่ที่261บาทบวก5บาทนะคะบวกไป 1.95%ส่วน SCB ค่ะ152.50 บวกมา1บาทหรือว่าบวกมา 0.66% ตัวกราฟนะคะ62บาทค่ะบวก25สตางค์หรือว่าบวกมา 0.40% KBank กสิกรไทย249บาทบวก1บาทบวกมา 0.40% นะคะ KKP ค่ะ117.50 สตางค์บวกมา1บาทหรือว่า 0.86% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการซื้อขายในภาพรวมตลาดหุ้นไทยที่กลับมาเป็นบวกได้นะคะตลาดของต่างประเทศเองเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าตลาดนิกเกอิซึ่งก็ปิดภาคเช้าไปเนี่ยก็เป็นภาพบวกเหมือนกันนะคะบวกที่ 1,439.17 จุดบวกมาได้ 2.21% ก็ยืนอยู่ 66,640 จุดด้วยกันแต่ต้องย้ำว่าคืนนี้ตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐเนี่ยปิดทำการนะคะก็เปิดอีกทีก็วันอังคารนะเราก็จะทราบเช้าวันพุธนะคะเพราะเวลาก็จะต่างกันตามนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของมุมมองทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะที่เป็นประเด็นเข้ามาเนี่ยคือนักวิเคราะห์เขาก็ยังในภาพของตลาดณวันนี้นะคะเปิดมุมอย่างของบลฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยค่ะเขาก็คาดการณ์ว่าเซตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,590-1,610 จุดหนุนจากแรงซื้อกลุ่มชิป AI ที่ได้อานิสงส์จากความต้องการสินค้าในกลุ่ม AI พวก Data Center ที่แข็งแกร่งเพราะว่าเขารายงานยอดขายรายเดือนบวกมา 52% ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนสิงหาคมแม้จะออกมาสูงกว่าคาดมากที่ 1.62 แสนรายตลาดคาด 5.6 หมื่นรายและหนุนบอนด์ยิลด์สหรัฐดีดตัวขึ้นอีกครั้งโดยอายุ2และ10ปีขยับขึ้นที่ 4.36% แล้วก็ 4.79% ตามลำดับค่ะแต่ว่าความน่าจะเป็นในการปรับดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม 15-16 กันยายนยังปรับขึ้นไม่มากนะคะปัจจุบันอยู่ที่ราว 58% เพราะว่ามีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ขู่ให้เฟดลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำค่ะมิฉะนั้นจะหยุดทำการค้ากับประเทศที่เกินดุลกับสหรัฐขณะที่ตลาดยังรอติดตามตัวเลขสำคัญสุดท้ายก่อนการประชุมคือเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นะคะถ้าออกมาสูงกว่าคาดก็จะหนุนบอนด์ยิลด์ขึ้นต่อแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงในทางกลับกันหากตัวเลขออกมาชะลอตัวและต่ำกว่าคาดก็จะหนุนบรรยากาศการลงทุนให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นวันนี้หุ้นเด่นของFinancial Cyrus ก็จะให้สีตรังนะคะแนวรับ22บาทถึง21บาท80แนวต้านก็23บาทถึง23บาท40สตางค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาอ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามีคุยเรื่องของสมุนไพรกับ อาจารย์สุภพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะวันนี้ใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าใครที่คนใกล้ตัวเป็นดูแลคนเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะก็อยากจะให้มารับฟังเรื่องนี้กันสักหน่อยว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนหรือว่าการดูแลนี้จะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์สุภพรปิติพรกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะตะกี้เตยบอกกับคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการดูแลข้อเข่าเสื่อมด้วยสมุนไพรกันค่ะอาจารย์จะมีตัวไหนที่จะเข้ามาช่วยเราได้บ้างแล้วก็ดูซิว่าปกติแล้วถ้าพูดถึงข้อเข่าเสื่อมเราจะคิดถึงผู้สูงอายุนะคะแต่บางคนเนี่ยตอนนี้เริ่มอายุน้อยลงก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอาการนี้แล้วมีตัวไหนที่จะมาช่วยได้บ้างคะ
3: ค่ะถ้าจะบอกว่ามีแต่ตัวช่วยนะคะการแก้ไขก็คงไปที่สาเหตุคือทำได้ก็คงไปในเรื่องของการชะลอนะคะแล้วลดการเกิดเพิ่มแล้วกันนะคะลดการแบบprogressive คือลดการไม่ให้มันเป็นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลักการก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องไปหมดนะคะเกี่ยวข้องตั้งแต่ไม่ใช่แบบแค่พวกกระดูกอ่อนนะคะมันอยู่แต่เกี่ยวข้องกับเอ็นกับกล้ามเนื้อ กับกระดูกที่อยู่ใต้กระดูกอ่อนลงไปนะคะคือยิ่งเราสูงอายุมากขึ้นเอาไปว่าสำหรับคนสูงอายุแล้วกันนะคะผู้สูงอายุเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกก็จะพรุนมีมวลกระดูกก็จะน้อยแต่กระดูกอ่อนเนี่ยยิ่งน้อยกว่าเพราะว่าเจ้ากระดูกอ่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกับสลายแต่เจ้ากระดูกอ่อนเนี่ยไม่มีเลือดไม่มีระบบไตประสาทเข้าไปวงจรสลายกับสร้างเนี่ยไปเร็วกว่ากระดูกทั่วไปเวลาที่เรากระดูกหักเนี่ยเราสามารถจะฟื้นฟูกระดูกต่อได้แต่กระดูกอ่อนเนี่ยช้ามากเป็นหลักการก็คือว่าอย่าให้ขึ้นนะคะก็คือไปลดการสลายไปลดการผิดปกติแล้วก็อย่าไปกระแทกแล้วก็ทำยังไงที่มวลกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นคือหัวใจอะไรที่ทำในการรักษาเนี่ยนะยาแผนปัจจุบันเนี่ยยาเขาเรียกว่ายาแก้อักเสบนะโดยมากจะใช้พวกเอ็นเซดคือยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย
2: ค่ะ
3: นะคะก็อีกตัวคือสเตียรอยเขาก็ใช้แต่ใช้ฉีดเข้าข้อถ้าจะเป็ดปวดมากๆเนี่ยอักเสบมากๆเนี่ยเขาจะฉีดเข้าข้อก็อยู่ได้ประมาณสัก2-10 อาทิตย
2: ์
3: ก็ไม่นานแต่ว่าให้ทุเลาคืออย่างที่บอกว่าเวลาที่กระดูกอ่อนไปเราก็จะไปเลยแต่เราที่จะชะลอทำให้เราเกิดการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะเดินได้ดีขึ้นลดข้อฝืดแล้วก็ปวดน้อยลงเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราปล่อยให้มีการอักเสบนานๆเนี่ยสารอักเสบยิ่งไปเร่งสลายพวกเจ้าพวกไอสารที่กระดูกอ่อนให้มากขึ้นเนี่ยก็เกิดการอักเสบก็ยิ่งไปเร่งสลายเพราะฉะนั้นการลดอักเสบนี่จำเป็นแต่ก็โชคร้ายที่ยาที่กินเนี่ยมันไปมีผลต่อที่จะทำให้เกิดโรคไตโรคกระเพาะนะคะเพราะคนที่เป็นโรคหัวใจไตกระเพาะความดันสูงกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็ไม่ควรกินแต่คือต้องระวังอ่ะแล้วก็ต้องกินไหมในช่วงสั้นๆในกินได้ทีนี้อะไรที่มันปลอดภัยก็เป็นกลุ่มที่เป็นยาทาอาจจะเป็นเอนไซม์ที่ทาเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยกว่าทีนี้เราก็มาไปที่หลักการใช่ไหมว่าทำยังไงเราก็รู้สูงอายุขึ้นเนี่ยอย่าว่าแต่กระดูกอ่อนเลยกระดูกเราก็ยังพุ่นเนี่ยเน
2: า
3: ะถ้าเกิดเราก็ต้องไปดูว่าจะทำยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุ70แล้วเนี่ยข้อเข่าจะเสื่อมทุกคนการดูแลตัวเองก็คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงหน้าขากับสะโพกนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็รักษามวลกล้ามเนื้อก็คือได้รับอาหารโปรตีนให้เพียงพอนะคะไปลดการอักเสบยาต้านการอักเสบที่เรียกว่าอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติแล้วก็มีการศึกษาเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันแล้วก็มีความปลอดภัยก็คือถาวรเปลี่ยนนะคะถ้าจะใช้ยาภายนอกเนี่ยยาภายนอกที่มีเรียกว่าหาได้ง่ายนะคะก็คือกระดูกไก่ดำซึ่งตัวของเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบสเปรย์นะคะซึ่งก็คงเดี๋ยวพี่เป็นตัวหนึ่งที่ อภัยภูเบศเป็นคนบุกเบิกนะคะทำเป็นสเปรย์ขึ้นทะเบียนนะคะเป็น10ปีเลยกว่าจะขึ้นทะเบียนได้สำเร็จนะคะเราสามารถใช้พวกพับพึงใช้พวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์การอักเสบแต่เรื่องของยาพอกยาประคบก็คิดถึงพับพึงตะไคร้ตะไคร้ใบหนาดผิวมะกรูดใบมะขามอะไรต่างๆเนี่ยมาอุ่นๆมาประคบนะคะซึ่งหลากหลายสูตรนะคะนั่นก็อาจจะยุ่งยากนะคะเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ก็ตัวถาวรเปลี่ยงแล้วก็ง่ายๆที่พี่นึกออกก็มีพวกพับพึงนะคะกระดูกไก่ดำ
2: กระดูกไก่ดำอ๋อที่สเปรย์ฉีดของเราก็ดีนะสมัยสมุนไพรไทยค่ะ
3: ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทดแทนยาแผนปัจจุบันแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเป็นอะไรที่ไม่สามไม่รับประกันว่าหายจะถามว่าเอ๊ะอูถ้าเกิดไม่หายทำไงถ้าเกิดว่ารุนแรงมากขนาดเดินไม่ได้แล้วก็ผิดรูปนะคะเดินลำบากปวดทุกคืนอะไรเงี้ยเขาจะมีการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดมีความเสี่ยงไหมมันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็ดีขึ้นนะคะเราก็ช่างใจเอาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสามารถที่จะผ่าได้เขาจะสามารถผ่าได้ฟรีนะคะโดยมีการประเมินของแพทย์กระดูกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญแต่เขาจะมีการประเมินก่อนนะคะแต่ยังพี่ก็ยังคิดว่าถ้าเราสามารถเลือกวิธีธรรมชาตินะคะหาวิธีที่จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเนี่ยเราทำได้เลยแล้วก็ใช้ยาลดการอักเสบที่มีความปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยคือในสมัยก่อนเนี่ยไปทำไร่ไถนามาเนี่ยพี่ไปเดินตอนสมัยพี่สาวๆเนี่ยกลับมาในหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็จะมีไปกินข้าวไปโซกันคุยเรื่องกันมือก็จะมีหม้อยากลางบ้านที่จะมี
2: สมัยนั้นมันไม่มีมือถือเนาะอาจารย์เนาะมันไม่ได้มีมือถือที่ต่างคนต่างก้มหน้าเนาะ
3: ใช่ใช่แบบมียาพวกนี้ต้มกินแล้วตัวหลักๆเนี่ยก็มีหลายตัวนะคะถาวรเตียงกำตะไคร้หรือกำแพง7ชั้นนะคะหรือยากำลังต่างๆยาส่วนใหญ่ที่ไปสืบค้นมาเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มด้านการอักเสบแต่ถาวรเตียงเนี่ยมีการที่พี่เล่าให้ฟังประมาณแต่2535ช่วงนั้นที่พี่เริ่มไปเก็บข้อมูลแล้วก็เริ่มมีการผลักดันให้ใช้ในโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: อาจารย์แต่ว่าอย่างข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะเนาะแล้วทีเนี้ยมันจะมีคำถามนะคะที่เคยค้างไว้ที่เราถึงหยิบเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่ามีคนถามว่าอย่างอายุเป็นผู้สูงอายุเนี่ยวัยประมาณ65อัพเนี่ยนะซึ่งหมอก็แนะนำว่าผ่าตัดจะดีกว่าแต่เขามีมุมมองที่ต่างกันนะอาจารย์เขามองว่าอายุมากขนาดนี้ให้ฉันผ่าตัดฉันว่าน่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยอาจารย์อันนี้หมายถึงที่คนที่เป็นแล้วอาจารย์มีข้อแนะนำไหม
3: จริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดถามว่าถ้ามันอย่างที่บอกเขาอินมีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัดเนี่ยก็ผ่าตัดไปเถอะก็หลายคนก็กลับมาปกติถึงไม่ 100% คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าใครไปขอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาจะให้นะแต่ว่าเขาจะมีการประเมินนะคะก็คือถามว่ามีความเสี่ยงไหมนะความเสี่ยงก็ติดเชื้อหรือว่าเกิดเลี่ยมเลือดอุดตันเลือดออกเกิดข้อเข่าแข็งเหยียดไม่ได้เต็มที่หรือปวดเหลือปลายประสาทถูกมีปัญหาอะไรเงี้ยพบไม่บ่อยนะคะหรือว่ามีการหลวมรู้สึกระยะยาวก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการประเมินบางคนก็แบบว่ามีคนที่มีโรคประจำตัวปอดไตเบาหวานอุณหภูมิไม่ดีน้ำหนักมากสูบบุหรี่อะไรเงี้ย การผ่าตัดนี่ก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเมินว่าผ่าตัดได้เนี่ยก็ผ่าตัดแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าขอลองในการที่เราจะต้องทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงไปลดการอักเสบลดการอักเสบก็เท่ากับลดการสลายแล้วก็ไปอย่าไปทำให้เกิดเขาเรียกว่าแรงกดเช่นไปนั่งพับเพียบไปที่เกิดแรงกดซ้ำๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าทำก่อนนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เกิดอาการเนี่ยก็รีบแต่วันนี้เลยนะคะเรื่องรักษาหมวนกล้ามเนื
2: ้อที่เราบอกว่าคือถ้ายังไม่เกิดอาการเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยป้องกันได้ไว้ก่อนเลยใช่ไหมหมายถึงว่าตอนอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะต้องเริ่มดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่เข้าสู่ข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย
3: ์จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันไม่ได้เกิดตามอายุอย่างเดียวมันจะเกิดการอักเสบเกิดการที่เกิดการบาดเจ็บเกิดการที่เราไปอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ อะไรเงี้ยนะคะก็มันเป็นได้อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเพรา
2: ะ
3: การที่เราต้องเรียกว่าอะไรกินอาหารให้ครบมีการเคลื่อนไหวรักษามวลกล้ามเนื้อทำให้กระดูกส่วนใหญ่เนี่ยแข็งแรงไม่ได้รับคือไม่มีแรงกระแทกมากมายรวมถึงการที่เราสมัยก่อนมีกินยาสเตียรอยนี่ก็ทำให้กระดูกบางเนา
2: ะ
3: ก็คือเราอย่าไปสร้างเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ในยาชุดเมื่อกี้พูดไปว่าสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหานี้แต่ว่าในตอนนี้เราก็คงคิดว่าเรากระดูกอ่อนนี่ก็เป็นอันนึงที่จะเสื่อมตามเวลาแต่ว่าตัวที่ทำให้กระดูกอ่อนได้รับผลกระทบเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อไอ้คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่อยู่โดยรอบเนี่ยมีความสำคัญมากๆมันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนสึกตามอายุแต่จะเป็นความผิดปกติทั้งข้อที่รับแรงผิดปกติน้ำหนักตัวเยอะข้อเข่าโก่งการบาดเจ็บหรือว่าเอ็นที่มันเสียหายแล้วก็สิ่งที่พี่บอกเมื่อกี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือพอเราได้รับแรงซ้ำๆอ่ะนั่งพับเพียบซ้ำๆคือไปให้เกิดกดบริเวณนั้นเนี่ยข้อได้รับแรงมากขึ้นบางคนถึงเกิดกระดูกงอกนะบางทีเราไปเจอแบบว่าก
2: ระดูกงอกคืองอกออกมาจาก
3: ใช่ใช่คือพอกระดูกบางแล้วก็แตกเนี่ยบางทีก็เกิดกระดูกที่อยู่ใต้ข้อรับแรงมากขึ้นแข็งตัวขึ้นแล้วอาจจะเกิดกระดูกงอกได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบอย่าไปให้อยู่ในคือพี่ไม่แน่ใจว่าการที่ไปนั่งพับเพียบนั่งงอเข่าทำให้เกิดแรงกดซ้ำๆอ่ะกระดูกอ่อนก็จะแบบว่าได้รับแรงซ้ำๆเนี่ยก็จะค่อยๆบางแล้วก็เปาะนะคะเราก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะน้ำหนักตัวนี่เขาบอกมีการแค่ลดน้ำหนักลงเนี่ยก็แก้ปัญหาได้พอสมควรเพราะน้ำหนักตัวที่ไปทำให้เกิดรับน้ำหนักก็เป็นอันนึงการที่เราไปใช้ข้อเข่าที่ผิดปกติก็เป็นอันนึงนะคะหรือว่าเข่าเราโก่งนะคะ หรือว่าเส้นเอ็นเราเนี่ยไปผิดปกติเนี่ยแล้วก็บางทีก็ปวดพอเราปวดแล้วบางทีเราไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงก็ได้รับน้ำหนักมากขึ้นก็เกิดเป็นวงจรในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคือแรงกดนะคะพอแรงกดเนี่ยเส้นกระดูกอ่อนก็จะกระตุ้นสารอักเสบนะคะแล้วก็สารอักเสบก็จะย่อยกระดูกอ่อนก็จะบางลงกระดูกใต้กระดูกอ่อนนี่ก็จะรับแรงกระแทกมากขึ้นกระดูกแข็งเกิดการปวดเคลื่อนไหวได้น้อยเคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงก็ยิ่งได้รับแรงกระแทกมากขึ้นก็เกิดเป็นวงจรข้อเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็หนึ่งไปหยุดการอักเสบก็คือกินยาแก้อักเสบที่ปลอดภัย หรือว่าหาวิธีเช่นแบบยาทาภายนอกที่พบว่าลดการอักเสบนะคะซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราจะเป็นสเปรย์ที่แก้ข้อเข่าเสื่อมที่เป็นสมุนไพรหรือหมอก็จะสั่งยาแผนปัจจุบันก็ได้นะคะแพทย์ก็จะสั่งยาชนิดรับประทานหรือจะสั่งช่วงสั้นหรือว่าหยุดการอักเสบแบบเฉียบพลันก็ใช้สารสเตียรอยด์หรือตอนนี้มีฉีดสเต็มเซลล์เสร็จแล้วแต่ว่าก็การในทางมาตรฐานนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการไม่มีแรงกระแทกรักษามวลกล้ามเนื้ออันนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อทั้งออกกำลังเรียกว่าออกกำลังกายในการลุกนั่ง
2: การออกกำลังกายนี่คือจะต้องดูด้วยเนาะว่าเราสามารถที่จะออกได้แบบไหนบ้างเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเราแบบว่าปวดเข่าข้อฝืดเดินไม่คล่องเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกประเภทเหมือนกันนะอาจารย์ถูกปะคะ
3: เขาจะมีแบบว่าแค่นั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดขาออกไปอ
2: ่
3: ะแล้วก็ลุกนั่งแบบเก้าอี้เพ่งที่บอกว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะมันจะนักกายภาพเนี่ยก็จะมีวิธีการแนะนำว่าออกกำลังกายแบบไหนที่ช่วยในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่พี่ก็เน้นย้ำอีกอย่างนึงก็คือกินโปรตีนให้พอเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะถูกเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเช่นไข่ปลาเนื้อต่างๆนะคะหรือว่าโปรตีนจากถั่วก็ได
2: ้ที่เขาขายตามทั่วไปที่แบบว่าเป็นโปรตีนที่แบบว่าในร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยมันได้ไหมอาจารย์พวกโปรตีนที่แบบนักกล้ามเขากินอย่างเงี้ยมันได้ไหม
3: พี่ว่าอะไรที่ทำพี่เชื่อมั่นในธรรมชาติไง
2: อ
3: ะไรที่มาจากธรรมชาติ
2: ไม่ชอบอะไรที่มันแปรรูปหรือดัดแปลงนะจ๊ะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนหลังก็จะมีข้อมูลเป็นผลต่อไตเดี๋ยวก็มีรายงานอยู่บ้างค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะนะคะอันนี้สำหรับในเรื่องนี้ที่เราคุยเนี่ยมันรวมไปถึงคนที่กำลังดูแลผู้สูงอายุที่แบบว่าเขาเจอข้อเข่าเสื่อมด้วยนะจ๊ะเนาะเออ
3: ค่ะ
2: เออ
3: คือข้อเข่าเสื่อมเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กระดูกอ่อนไงมันเกี่ยวข้องกับ กล้ามเนื้อนะคะเพราะในการดูแลผู้กระดูกอ่อนเนี่ยเราก็ต้องแบบตัววัดของมันคืออะไรนะคะก็คือตัววัดนี่มาดูเอ๊ะตรงตัวได้ดีขึ้นไหมกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไหมเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นไหมข้อฝืดไหมการปวดลดลงไหมเดินได้ดีขึ้นไหมนะคะเราก็ไม่ต้องถึงขนาด 100% แต่เราก็ค่อยฟื้นนะคะฟื้นกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อนนะฟื้นกล้ามเนื้อก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็คงทั้งการที่เราให้มีแรงขึ้นแล้วมีอะไรไปสร้างก็คือโปรตีนก็ต้องมีการคำนวณใช้หลักการโภชนาการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กระดูกอ่อนนะเกี่ยวข้องตัวอย่างที่ไม่บอกอะว่ามันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่จะช่วยไม่ให้กระดูกรับแรงก็คือกล้ามเนื้อต้นขากับกล้ามเนื้อสะโพก
2: งั้นตื่นก็มีความรู้สึกว่างั้นก็คือเรื่องของปรับพฤติกรรมการกินด้วยนะคะอาจารย์ดูแล้ว
3: ใช่ค่ะคือต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการนะคะในเรื่องของการเพิ่มกล้ามมวลกล้ามเนื้อและรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพื่อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยรับแรงน้อยลง
2: ค่ะโอ้ถ้าไปยุคสมัยนี้คือถ้าเป็นยุคเราอ่ะเราสามารถจะเซิร์ชดูได้เลยแต่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคือเขาถ้าฟังอยู่เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะถ้าเป็นเราเราเซิร์ชได้ดูเลยว่ามันจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในส่วนอาหารการกินที่จะปรับ
3: ค่ะก็วันหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่ากินโปรตีนก็ประมาณสักกินไข่สัก2ฟองนะคะปลาสัก1ตัวนะคะสลับกับเนื้อสักถ้าประมาณฝ่ามือนึงอะไรเงี้ยคือคร่าวๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเลยมีอาหารที่ครบครบอะไม่ใช่แต่จริงแต่เนื้ออย่างเดียวนะคะก็
2: บางคนชอบกินอาหารซ้ำๆเนาะชอบกินคือพอยิ่งอายุมากเราจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะทานอะไรดีมันเป็นอะไรที่แบบเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะอาจารย์ในแต่ละช่วงเย็นเนี่ยหรือว่าช่วงเช้าหรือว่าเช้านี่ไม่ค่อยมีปัญหาเที่ยงกับเย็นเนี่ยจะมีปัญหาว่าทำอะไรกินดีโดยเฉพาะคนที่ทำกับข้าวเองเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ยากแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรดีก็กินอาหารซ้ำๆไปเลยควรจะเปลี่ยนบ้างใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนั้น
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในหลักทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยสำหรับพี่ก็มองตั้งแต่การดูแลท่าน้ำผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่าความกระหายเนี่ยศูนย์ที่จะกระตุ้นให้ดื่มน้ำเนี่ยลดลงน้ำต้องเพียงพอดูแลระบบทางเดินอาหารดูแลกระดูกดูแลกล้ามเนื้อดูแลระบบระบบทางประสาทหรือจิตใจอะไรเงี้ยงั้นคิดว่าเดี๋ยวเลยไงเราก็คงจะมาคุยกันเป็นระบบนะคะแต่ในเรื่องของกระดูกวันนี้ก็คงเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คงจะมีวันหนึ่งที่เราจะคุยกันเรื่องของอาหารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะว่าเราควรจะกินอาหารแบบไหนนะคะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะมีเมนูแบบไหนนะคะ
2: ได้ค่ะอาจารย
4: ์แล้วรู้เลยอ
2: ันนี้ก็คือดูเรื่องของไอ้พวกข้อเข่าพวกนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวว่าอาหารเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกภาคหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเราคุยกับเภสัชกรดร.สุภพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณผู้ฟังก็มีถาวรเปรียงขมิ้นชันเพชฌฆาตสมุนไพรก็เหล่านี้ก็ช่วยเรื่องของข้อได้นะคะถ้าใช้ภายนอกก็ตอนนี้ถ้าเป็นของสมุนไพรก็สเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะเพราะว่าสามารถที่จะลดอาการปวดได้นะคะใครที่มีประสบการณ์ใช้ยาสมุนไพรก็มาแชร์กันได้เลยนะคะในเพจของเรานะคะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะคะหรือถ้าใครจะฟังย้อนหลังในส่วนของพี่ต้อมนะคะอาจารย์สุภาพรปิติพรก็เดี๋ยวรอรายการเราจบก็ไปฟังย้อนหลังได้อีกทีนึงในเพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
5: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะบุฟังคะก็วันนี้วันจันทร์เนาะก็มีหลายเรื่องค่าข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งก็ยังไม่มีแนวโน้มบรรเทาลงเลยและอาจจะต้องผลักดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอีกนะคะโดยตอนนี้กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านก็ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็เรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาอีก3ลำในพื้นที่อื่นค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ5กันยายนเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะคะแถลงการของ IRGC ก็บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำก็ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสกำลังแล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมกับเตือนเรือทุกลำในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็บริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสนะคะไม่ให้หลงเชื่อกองทัพสหรัฐแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเพื่อที่จะเดินเรือเนี่ยผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะมิฉะนั้นจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนั้นก็มีพวกน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสข่าวนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีมติคงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนตุลาคมไว้แล้วนะคะเนื่องจากว่าโอเปกพลัสเนี่ยจำเป็นต้องหารือกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าครั้งใหม่ในการประชุมเดือนหน้าค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามอิหร่านนะคะมติต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของ7ประเทศสมาชิกโอเปกพลัสซึ่งก็มีประกอบไปด้วยซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตแอลจีเรียคาซัคสถานและโอมา
2: านะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนคือเมื่อวานการประชุมมีขึ้นขณะที่สงครามอิหร่านนั้นก็ยังมีอยู่นะคะก็คือส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่ซึ่งก็จำกัดความสามารถของ OPEC Plus ในการกำหนดราคาแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดค่ะ7ประเทศสมาชิกของกลุ่ม OPEC Plus ก็ได้ตัดสินใจที่จะคงกำลังการผลิตของเดือนตุลาคม2569ไว้ที่ระดับเดียวกันโควต้าการผลิตเดือนกันยายน69แล้วก็ทางกลุ่มก็จะจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่4ตุลาคมค่ะเพื่อประเมินภาวะตลาดต่อไปนะคะ OPEC Plus ก็ระบุในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนกระทรวงการคลังจีนอันนี้เตรียมจัดสรรเงินทุนให้แก่บริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีน3แห่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินกองทุนความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงนะคะมีการเปิดเผยมาล่าสุดนะคะว่ากระทรวงการคลังจะอัดฉีดเงินจำนวน 35,000 ล้านหยวนค่ะของจีนนะคะให้กับบริษัทเพื่อเสริมความแกร่งด้านการทำงานแล้วก็ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงตลอดจนก็จะสนับสนุนธุรกิจหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยถึงการระดมทุนสูงสุด 15,000 ล้านหยวนผ่านการออกหุ้น A-share นะคะส่วนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่าทำท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนอัตาใกล้กรุงจาการ์ตาเนี่ยปิดให้บริการชั่วคราวนะคะตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ค่ะ6กันยายนเนื่องจากว่าการปะทุของภูเขาไฟนะคะคือตอนนี้ภูเขาไฟที่ชื่อว่าอนากระตัวนะคะก็ก่อให้เกิดภูเขาไฟปกคลุมสนามบินค่ะท่ามกลางที่ตอนนี้ท่าอากาศยานก็มีการเปิดเผยบัญชีอินสตาแกรมว่าเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟทวีความรุนแรงขึ้นก็ทำให้ท่าอากาศยานจะระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นไปนะคะเหล่านี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่จะต้องติดตามแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเกาหลีใต้ด้วยนะคะเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดมีการเปิดเผยออกมานะคะว่าในภาพรวมของมูลค่าการส่งออกเกาหลีใต้ปีนี้นะคะแต่ที่ 7.094 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะสูงกว่าสถิติการส่งออกตลอดทั้งปี2568ที่ระดับ 7.093 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยได้แรงหนุนจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI นะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลกเกาหลีใต้เราจะมองเป็นภาพนั้นนะคะส่วนสถิติการส่งออกของเกาหลีใต้ในปี2568ก็เป็นการทำสถิติสูงสุดเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะแต่ว่ายอดส่งออกในปีนี้สามารถแซงหน้าสถิติดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็สำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้บอกว่ามูลค่าการส่งออกของประเทศจะเพิ่มขึ้นแต่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะภายในต้นเดือนธันวาคมหากเป็นไปตามคาดนะคะเกาหลีใต้ก็จะกลายเป็นประเทศที่4ของโลกที่มียอดส่งออกแต่ระดับดังกล่าวนะคะต่อจากสหรัฐจีนแล้วก็เยอรมนีค่ะเป็นประเทศที่4ก็คือสหรัฐอันดับ1จีนที่2เยอรมนีที่3แล้วก็เกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่4นะคะที่มีมูลค่าการส่งออกของประเทศมูลค่าสูงต่อปีนะอันนี้ก็คือภาพใหญ่เกาหลีใต้เนี่ยช่วงระยะหลังเนี่ยก็จะได้รับความสนใจเยอะมากนะคะทั้งการพุ่งขึ้นหรือว่าการร่วงลงของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็เรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งก็อยู่ในระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วส่วนฮ่องกงนะคะรัฐบาลฮ่องกงเขาเตรียมขยายประเภทผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่ใช้เงินหยวนของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพื่อสนับสนุนบทบาทของฮ่องกงในตลาดเงินหยวนค่ะขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าขยายช่องทางให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านโครงการต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงบอกว่าการพัฒนาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการใช้ตลาดการเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของแผนดังกล่าวค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้ในการประชุมของสมาคมธนาคารฮ่องกงตั้งแต่วันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการเปิดเผยว่าเตรียมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนระหว่างเยือนกรุงวอชิงตันของผู้นำจีนในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนกันยายนนะคะสีจิ้นผิงจะเยือนนิวยอร์กนะคะกรุงวอชิงตันนะแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าเขาเองนี่แหละค่ะจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงในวันที่24กันยายนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยังอยู่ในระดับที่ดีแม้จะมีความเห็นต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านค่ะ ทั้งบอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วก็สีจิ้นผิงนะคะพูดว่าอย่างนั้นแต่ความพูดคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์หลายคนก็ฟังจะแบ่งครึ่งๆบางคนอาจจะแบ่ง 60-40 ก็ได้ 70-30 ก็ได้แล้วแต่นะคะก็เนี่ยถึงแม้เขาบอกว่าจีนถึงแม้จะเป็นคู่แข่งของสหรัฐนะแล้วก็บอกว่าสีจิ้นผิงจะเดินทางมาพร้อมกับภรรยาค่ะซึ่งทรัมป์กล่าวชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามมากภรรยาสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็ได้รับความเคารพจากทั่วโลกด้วยนะคะเอาเป็นว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นอีก1เหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงที่ตึงเครียดนะคะเดี๋ยวเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเคยเข้าสู่สงครามการค้ารุนแรงขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในเวลาต่อมาแล้วก็ปูทางไปสู่การเดินทางเยือนของจีนกับทั้งในช่วงต้นปีนี้นะคะปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือในภาพบรรยากาศของประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นประเด็นข่าวต่อเนื่องกันมาด้วยนะคะบุฟังเราก็จะเห็นภาพทิศทางของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นของเอเชียนะคะของยุโรปแล้วก็ในภาพใหญ่นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะนิวยอร์กเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประเด็นข่าวที่ได้รับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นข่าวเดิมๆสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะหรือเรื่องของการติดตามดูหุ้นกลุ่มชิปหรือว่า AI นะคะหรือนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งหลายคนก็รอติดตามว่ารายงานนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องรอดูค่ะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยซึ่งไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะคะภาวะตลาดหุ้นอย่างหุ้นดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลบนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมของเดือนนี้นะคะซึ่งก็กลางเดือนนี้แหละแล้วก็ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะที่มันปรับลงไปซึ่งก็ยังกังวลในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะตลาดยุโรปก็เช่นเดียวกันนะคะยุโรปเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ปิดทั้งสัปดาห์ในภาพรวมก็ลบนะคะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพลังงานแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางนะคะขณะที่หุ้นของทาง Volkswagen นะคะก็พุ่งแรงจากการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูขนาดใหญ่ซึ่งก็ช่วยพยุงตลาดในภาพรวมได้ดีนะคะอันนี้เป็นประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วก็จะมีผลต่อภาพของการลงทุนนะคะในสัปดาห์นี้กันด้วยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการประชุมของเฟดนี่ต้องรอดูกลางสัปดาห์ฉะนั้นการลงทุนอาจจะมีการชะลอกันไปก่อนแต่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจนะเรื่องของทองคำด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็รอรับแล้วก็เป็นติดตามความคืบหน้าการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กลับมามีความเชื่อมั่นว่าอาจจะยังคงเป็นดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นหรอกมั้งนะคะในสำหรับเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยน่าจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ก่อนนะคะด้วยแรงหนุนอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดว่ามีไอ้ประเด็นเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยนี่สหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญเรื่องของอย่างเงินเยนเองก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเงินเยนนี่แข็งแรงขึ้นตลาดหุ้นว่าจะมีการเข้าแทรกแซงหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะคือแข็งแรงขึ้นถึง 1.2% เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะอ่อนกลับมาเล็กน้อยการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ตลาดสงสัยว่าทางการญี่ปุ่นอาจจะกำลังทำเป็นเรทเช็คนะคะซึ่งก็มักจะเป็นขั้นตอนของการเข้าแทรกแซงค่าเงินค่ะที่สำคัญตลาดเริ่มระแวงระดับ160US ต่อเยนนะคะอย่างมากหลังจากที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยเขาเคยร่วมกันซื้อเยนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมค่ะก็เลยส่งผลให้เยนแข็งค่าขึ้นนะคะในบริเวณ164มาใกล้155แล้วค่ะซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นก็ได้ใช้เงินถึงประมาณ 96.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะพยุงค่าเงินเยนในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็แปลว่านักลงทุนที่ช็อตเยนกำลังเจอความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าการอ่อนค่าครั้งต่อไปเนี่ยจะนำไปสู่การแทรกแซงอีกเมื่อไหร่นะคะคือตอนนี้ BOJ เขาก็กำลังจะเจอสถานการณ์ขึ้นก็ลำบากไม่ขึ้นก็ลำบากอยู่ถ้าพูดถึงค่าเงินนะคะค่าเงินเยนนะตลาดก็คาดการว่า BOJ ก็มีโอกาสแหละที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 17-18 กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ตลาดสวอปสะท้อนโอกาสที่ ขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์เกือบ 100% เลยนะคะอันนี้เราพูดถึงเงินเยนนะตะกี้เราพูดถึง เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ FOMC นะคะพอถึงพูดถึงค่าเงินก็ค่าเงินเยนตอนนี้ก็น่าสนใจอยู่เนาะเพราะว่าส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่สิ่งที่กำหนดตายตัวแหละนะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้มีการขึ้นดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ดันกำลังจะกดดัน BOJ เนี่ยให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นด้วยนะคะโดยระบุว่า BOJ เองเนี่ยควรทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็หยุดนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปนะคะแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยค่ะก็มองว่าการทำให้ BOJ ขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดแรงกดดันตลาดพันธบัตรทั่วโลกก็เป็นไปได้นะคะซึ่งรวมไปถึงที่เขามองหากปล่อยให้ญี่ปุ่นดอกเบี้ยต่ำไปนานกว่านี้มันจะยิ่งส่งผลกระทบนะที่รุนแรงจากการขายสินทรัพย์ต่างประเทศได้ฉะนั้นก็คงจะต้องจับตาดูนะคะดูตอนนี้บอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นเนี่ย JGB เนี่ย10ปีเนี่ยแตะไปที่ 3% สูงสุดนับตั้งแต่ปี1996แล้วอะขึ้นแต่ 3% เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเลยนะคะขณะที่ไอ้ JGB 30ปีเนี่ยอยู่แถวๆ 4.1% ค่ะมันก็เป็นความเกี่ยวข้องความกังวลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เลยมีแผนที่จะใช้งบประมาณขยายตัวขณะที่กระทรวงต่างๆก็เสนอการขอรับปริมาณเป็นงบประมาณระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะตลาดตอนนี้เขาก็ตั้งคำถามนะถ้าเป็นญี่ปุ่นนะว่าญี่ปุ่นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายกันเนี่ยถ้าต้องออกพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นนะคะซัพพลาย JGB เพิ่มนักลงทุนต้องการยิวสูงขึ้นเพื่อถือพันธบัตรแล้วก็ JGB เนี่ยยิวสูงขึ้นอันนี้จะเป็นเหตุผลว่าปัญหาของญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนละเปลี่ยนการเปลี่ยนครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรได้บ้างนั้นนะคะก็คงจะต้องติดตามแล้ววันที่3กันยายนสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นเขามีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดก็ยังคงจับตามองในภาพรวมของค่าเงินเยนกันอยู่นะคะไอ้เรื่องค่าเงินของทั่วโลกเรื่องของค่าเงินเยนที่มันแข็งค่านะคะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเหล่านี้เราก็คงจะได้กลับมาติดตามดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนนี่สหรัฐที่พุ่งขึ้น40ล้านล้านดอลลาร์อันนี้เขาก็คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนมองว่าสหรัฐอเมริกาในรอบนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ยังไงในเมื่อนี่สหรัฐพุ่งทะลุตั้ง40ล้านล้านดอลลาร์นะคะแม้ทรัมป์เองเนี่ยจะเคยสัญญามานะว่าจะควบคุมรายจ่ายแต่ทำไมมันยังสูงขึ้นแสดงว่าทรัมป์ทำไม่ได้หรือยังไงนะคะถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2025เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองก็เข้ารับตำแหน่งวาระที่2นะคะพร้อมสัญญาว่าจะคุมงบประมาณลดขนาดรัฐบาลยุติสงครามแล้วก็เร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อลดการขาดดุลแต่เพียง19เดือนแรกค่ะนี่สาธารณะสหรัฐกลับพุ่งทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์รายจ่ายรัฐบาลแล้วก็งบสงครามอิหร่านก็ยังคงสูงขึ้นนะคะขณะที่ต้นทุนชำระหนี้ก็ปรับตัวขึ้นตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ20ปีนะคะผู้เชี่ยวชาญเลยเตือนว่าวิกฤตครั้งนี้จะบีบให้รัฐสภาแล้วก็ประธานาธิบดีคนถัดไปต้องขึ้นภาษีหรือว่าตัดสวัสดิการสังคมเช่นประกันสังคมออกนะคะนี่สำนักงานงบประมาณรัฐสภาก็บอกว่ากฎหมายภาษีแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐที่2ก็สร้างหนี้เยอะเหมือนกันตั้ง 4.7 ล้านล้านการปรับโครงสร้างรายได้ขึ้นภาษีศุลกากรแล้วก็ลดภาษีนิติบุคคลยิ่งไปโยนภาระภาษีให้กับภาคแรงงานแล้วก็ครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะอีลอนมัสก์อดีตหัวหน้าหน่วยประสิทธิภาพรัฐบาลก็ที่เคยรับปากว่าจะไปตัดงบ2ล้านล้านดอลลาร์นะกลับทำได้จริงเพียง 110,000 ล้านดอลลาร์หรือยังถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของตัวเลขดังกล่าวอีกด้วยค่ะตอนนั้นที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ดึงตัวอีลอนมัสก์เนี่ยออกมานะคะได้ดึงตัวอีลอนมัสก์ออกมาแล้วก็ทรัมป์ก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจที่โตไม่ถึง 20% ต่อปีจะเป็นทางออกแต่นโยบายนี้มันขัดแย้งกับคำเตือนของเควินวอชประธานเฟดที่ระบุว่าการแห่ลงทุน AI ของภาคเอกชนกำลังแย่งสภาพคล่องในตลาด นะคะก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลสูงขึ้นก็ไปซ้ำเติมวิกฤตการเงินค่ะวิกฤตนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังจากการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งก็เป็นตัวชี้ขาดว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยจะยังคงครองเสียงข้างมากในรัฐสภาได้หรือไม่ด้วยนะคะแม้ว่าผู้ลงคะแนนอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบชั่วคราวแต่ว่าหนี้สะสมก็ได้สะท้อนผ่านดอกเบี้ยจำนองบ้านที่สูงขึ้นตามพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เงินเฟ้อที่แซงหน้าค่าจ้างเหล่านี้ไปแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะในภาพรวมของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจับตาดูเรื่องของค่าเงินเยนที่มันแข็งค่าแล้วก็ยังคงจับตาดูหุ้นเกาหลีใต้นะคะที่บางทีขึ้นก็ขึ้นแรงร่วงก็ร่วงลงแรงนะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการลงทุนแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะวันนี้วันจันทร์ก็เลยหยิบมาพูดคุยกับผู้ฟังนะคะแล้วก็การเข้ามาของ AI ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะได้เห็นอีกหลายยักษ์ใหญ่นะคะที่เขารับมือกับเรื่องนี้คือถ้าหากว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหากว่าจะมีบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่จะอธิบายความบ้าคลั่งของยุค AI ได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยทั้งว่าเร็วแล้วก็การระดมทุนการเติบโตของรายได้ทวีคูณ AI เนี่ยเราต้องดูว่าหุ้นNVIDIA นี่เป็นยังไงนะคะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยหลายคนก็มองว่าการสิ้นสุดของ AI เนี่ยมันก็ยังคงไม่ถึงขนาดนั้นมันยังไปต่อได้อย่างแข็งแกร่งทีนี้การดึงดูดยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาร่วมห่วงโซ่อุปทานคำตอบในเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นแล้วค่ะว่าบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2021เนี่ยนะคะซึ่งAnthropic เนี่ยเขากำลังจะเดินเข้าสู่กระบวนการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าเป้าหมายสูงถึง2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยังไงคงจะต้องไปติดตามดูว่าบริษัทนี้ที่เขาเข้ามาลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะจุดเริ่มต้นความไม่ลงรอยกับ OpenAI OpenAI นี่เข้ามาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะคะไอการเข้ามาของบริษัทใหม่นี้มันจะเป็นไอเส้นทางทิศทางไหนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้เป็นเบื้องหลังผู้สร้างคลาวด์สู่ยักษ์ใหญ่ AI ของโลกด้วยนะมันก็จะกลายเป็นมหากาพย์ของการระดมทุนการลงทุนจากนี้ไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหุ้นกลุ่ม AI จากที่พวกเราเคยมองกันไว้ว่ามันเข้ามาแล้วอาจจะเป็นฟองสบู่ได้หรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าในเมื่อไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่จะเข้ามาอีกเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนจากเดิมอีกหรือไม่นะคะการเข้ามาแข่งขันกันการไม่ลงรอยอะไรกันเหล่านี้คือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่สถานการณ์ก่อนที่เราจะลงทุนพวกข่าวพวกนี้ค่ะสถานการณ์เราก็คงจะต้องติดตามดูด้วยตัวเราเองอยู่แล้วนะคะเพราะบางเรื่องเล็กๆใครจะคาดคิดว่ามันจะทำให้ราคาหุ้นหรือราคาทองหรือราคาน้ำมันยกตัวอย่างทองคำเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนเนี่ยที่หลายคนซื้อไว้ใครจะไปคิดว่ามันจะลงได้ขนาดนี้บางคนคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วนะคือซื้อไว้ยังไงก็ได้กำไรนะคะแค่คำพูดของเควินวอชในแจ็คสันโฮเนี่ยมันทำให้ไอเรื่องของทองเนี่ยมันลงได้ขนาดนั้นเชียวหรอนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่นักลงทุนบางคนเนี่ยเขาตัวเองก็คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วนะคำพูดยังไม่ได้บ่งบอกไม่ได้พูดชัดเจนเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำไมนักลงทุนถึงตีความได้ว่าเขาอ่ะกำลังมีส่วนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ตีความกันได้ขนาดนั้นพอตีความแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทองมันลงนั่นก็เพราะว่าสาเหตุอาจจะไม่ใช่แต่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็เป็นไปได้นะคะนี่คือโลกบริบทใหม่ในภาพของการลงทุนซึ่งเราเคยคิดว่าทองคำเป็นเซฟเฮฟเว่นเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่จากนี้ไปมันไม่ใช่เป็นภาพนั้นอีกแล้วนะคะเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบว่าโหเร็วมากเวลาลงก็ลงเร็วมากสายซิ่งนี่ต้องระวังกันนิดนึงนะคะใจเย็นๆส่วนคนที่ซื้อเก็บไว้แล้วทองเองเนี่ยยังคงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คือตอนที่มันขึ้นเราได้กำไรสักเล็กน้อยเราก็ไม่ยอมขายเพราะเรามั่นใจว่ามันจะขึ้นอันนี้คือโทษใครไม่ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ไม่มากถ้าได้กำไรสักนิดหน่อยคุณอาจจะขายไปบางส่วนก่อนกระจายการลงทุนกันไปเป็นภาพนั้นนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรานำเสนอเรื่องของข่าวต่างประเทศให้ฟังในช่วงวันจันทร์เบรกสุดท้ายในวันนี้ให้ได้เข้าใจกันก่อนว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างต่อภาพของการลงทุนวันนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: ระ
1: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
15: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทาง
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
18: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
21: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
22: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
19: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
22: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
19: หยุดอย่า กดอย่าโอน
22: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
19: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
22: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
17: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
23: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อน ทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
17: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผย

0: มาในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากระตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซกาโนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากะตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันในวันจันทร์นะครับ7 กันยายน 2569ครับเวลาประมาณ11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับเราพบกันที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสักครู่นี้ก็ต้องปรับปรุงอุปกรณ์สักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็สามารถพูดคุยทักทายผ่านทางหน้า Facebook Live ได้นะฮะสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนครับท่านผู้ฟังครับเช้าวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทยเราต้องติดตามนะรายการทุบโต๊ะโหนเราหยิบข่าวสารรอบโลกนะรอบตัวเราข่าวสารในประเทศหยิบเหตุการณ์ต่างๆมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังแล้วก็ทำให้เราสามารถจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้นะครับเราจะได้รู้ว่าชีวิตมันจะขนาดไหนอย่างไรนะท่านผู้ฟังถูกไหมฮะวันนี้ก็มีจังหวะดวงดาวที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับขณะนี้ดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวที่มีพละกำลังมีพลังงานมากที่สุดเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับอาทิตย์ดวงนี้เดินอยู่ที่องศาประมาณ20 องศาเหลืออีกไม่กี่วันอาทิตย์ก็จะเดินเคลื่อนคล้อยเข้าสู่เรือนอริของชะตาเมืองคือเดินเข้าไปสู่ราศีกันนะส่วนราหูขณะนี้อยู่ที่ราศีกุมนะซึ่งราหูเป็นเกษตรตราธิบดีเหมือนกับอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเงาที่พาดผ่านมาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์ในครั้งนี้กำลังสำแดงผลอย่างชัดเจนนะผู้ฟังอย่าลืมนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่12 สิงหาเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจากนั้นก็เกิดจันทรุปราคาก่อนหน้านั้นก็เกิดดาวรวมตัวกันเรียงตัวกันพูดง่ายๆว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามสภาวะการทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดแบบสุดขั้วท่านผู้ฟังครับเมื่อ2 วันนี้ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติออกมาประกาศชัดเจนว่าผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโยในรอบนี้อาจจะมีความรุนแรงเกินกว่าที่เรคคอร์ดเอาไว้เขาบอกว่าคือพูดง่ายๆว่า out of chart คือไม่เคยมีบันทึกมาก่อนอาจจะหนักหน่วงที่สุดในรอบ 1,000 ปีดูแล้วก็เราต้องเตรียมรับแรงปะทะหนักหน่วงมากท่านผู้ฟังยังปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่เกิดขึ้นที่เนปาลซึ่งขณะนี้ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทะลุไปถึง1,500 รายสูญหายประมาณ 5,000 ถึง 7,000 รายท่านผู้ฟังมันหนักหน่วงชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดและตระเตรียมมาก่อนเห็นไหมฮะซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยโลกไม่ได้เผชิญบ่อยๆนะครับมาครั้งนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงมากเพราะความร้อนที่มันระอุวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันระอุขนาดบ้านเราฝนตกเรื่อยนะครับแต่พอบ่ายๆนี้อุณหภูมิวิ่งไป37-38 องศาเซลเซียสแล้วทุกวันนี้คนกรุงเทพก็ต้องอยู่ในสภาพว่าตกลงวันนี้ไฟมันจะไหม้ที่ไหนอีกเพราะมันมีไฟไหม้เกือบทุกวันท่านผู้ฟังนะท่านบ้านใครก็ตามนะครับแฟนๆรายการของผมไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วท่านก็ดึงปลั๊กออกถ้าสายไฟท่านเก่าเบรกเกอร์ท่านหมดสภาพท่านก็ต้องเปลี่ยนนะอย่าไปประหยัดเวลามันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันไปทั้งบ้านเนี่ยมันไม่คุ้มนะหรือแม้แต่พวกเต้าเสียบปลั๊กที่มันใช้กันร่วมกันถ้ามันเกินเขาเรียกโอเวอร์โหลดอย่าไปทำนะอย่าไปโทษแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับบางทีเราไม่มีเวลาหันกลับมาดูแลเนี่ยตอนเนี้ยเปราะบางเรื่องนี้มากเพราะความร้อนมันระอุมันอบอยู่นะภายในเมืองที่มีแต่แท่งคอนกรีตร้อนจากเอลนิโยไม่พอครับยังมาร้อนจากการระบายความร้อนจาก Data Center ซึ่งอยู่ในกรุงเทพข้อมูลยืนยันว่าประมาณเกือบ45 แห่งท่านผู้ฟังและตอนนี้ก็มีข้อมูลยืนยันออกมาอีกว่ามีกลุ่มทุนที่ เราเคยได้ยินข่าวว่าโอ้นี่เขาจะย้าย Data Center เมืองไทยเงินจะไหลเข้าบ้านเราประมาณ1ล้านล้านบาทวันนี้จากความดีใจตีปีกพองฟูพอรู้เข้าขณะนี้ตอนนี้ผงะกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะผงะยังไงครับก็ไอ้สัปดาห์ที่แล้วเจอน้ำมัน ดีเซลอยู่ใต้ถังใต้ดิน 200,000 ลิตรผมเป็นลมเลยนะผมไม่ผงะผมกลัวนะเพราะว่าเราติดตามข่าวสารทุกวันพยายามป้องกันตระเตรียมตัวเองท่านผู้ฟังครับทีนี้องศาของอาทิตย์กับราหูกำลังจะบอกอะไรพวกเราท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆนะครับองศาของราหูเนี่ยขณะนี้ราหูอยู่ที่3องศาอีกไม่นานไม่กี่อึดใจราหูก็จะยกเข้าสู่ราศีมังกรนะอยู่ในภพกลางฟ้าของชะตาเมืองเป็นมหาจักรราหูคืออะไรครับราหูก็คือพวกสีเทาสีดำปิดบังอำพรางซ่อนเล้นนะพวกดราม่า ราหูนี่เป็นดาวแห่งการละครนะบอกบูชาพระราหูแล้วเดี๋ยวจะโดดเด่นโด่งดังก็ใช่ครับนะเป็นดาวกลางคืนเพราะเป็นความมืดเป็นความอึมครึมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้รู้ว่ามันมีอยู่เช่นอะไรครับอำนาจมืดมันมีแต่มันจับต้องไม่ได้ไม่มีใครมาบอกว่าฉันเป็นคนบงการไม่มีครับแต่ราหูกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่22พฤศจิกายนนี้ขณะนี้ราหูเนี่ยตั้งรับอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์เพราะฉะนั้นจะมีผลอะไรครับมีผลทำให้ดาวอาทิตย์นะซึ่งหมายถึงผู้นำนะครับปกติอาทิตย์นี่หมายถึงผู้นำศูนย์รวมของสปอตไลท์ทั้งหมดเพราะระบบสุริยะจักรวาลของเราดาวอาทิตย์นี่เป็นเซนเตอร์ครับนะมีดาวและดาวเคราะห์ต่างๆเรียงรายลายรอบอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนะมีผู้ใหญ่เคยบอกว่าชยุทธอาทิตย์เนี่ยนะมันร้อนนะอยู่ใกล้มากก็เดี๋ยวจะละลายอยู่ไกลมากก็หนาวนะโลกเรานี้กำลังดีไม่ได้อยู่ใกล้ดาวอาทิตย์มากดาวที่ใกล้ดาวอาทิตย์มากคือดาวพุธครับบางครั้งบางคราที่อาทิตย์กับพุธมันร่วมราศีเดียวกันตำราโหรก็เรียกพุธดับนะพุธเป็นดาวแห่งสติปัญญาเป็นดาวแห่งกำลังความรู้ความระลึกรู้ถ้าพุธดวงอาทิตย์ดับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำให้พุธนี่สื่อสารไม่รู้เรื่องนะขณะนี้พุธอยู่ที่ราศีกันเล็งกับเสาร์นะครับพุธเป็นเกษตรส่วนอาทิตย์ที่โดนเงาดำของราหูพาดผ่านมาหมายความว่าดวงอาทิตย์นี่มันดวงใหญ่มากราหูมันดับไม่ได้หรอกครับแต่มันเกิดจุดดับในดวงอาทิตย์นะถ้าผู้ฟังไม่กี่วันเพิ่งมีนักวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับว่าเกิดภาพมีการถ่ายทอดเห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดจุดระเบิดนะที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะครับที่ระบบอื่นนะระบบโซล่าอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับส่วนของเราเนี่ยอาทิตย์ที่พาดผ่านโดยมีราหูพาดผ่านก็จะเกิดจุดดับโดยเฉพาะอาทิตย์ดวงใดก็ตามที่มันมีเชื้อครับฉะนั้นวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าบุคคลระดับนำถ้ามาที่เฉพาะชะตาเมืองไทยของเรานะถ้าผู้นำท่านใดบุคคลที่อยู่ในหัวขบวนท่านใดนะมีเชื้อหมายความว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่มีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นครอบงำอำพรางเอาไว้ทีนี้ละกันลำบากแล้วครับเพราะราหูเนี่ยมันทำให้เกิดจุดดับในดวงอาทิตย์ความสง่างามแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวมันวูบลงไปอาจจะยังไม่ดับทันทีครับท่านผู้ฟังแต่มันวูบลงมันลดน้อยถอยลงนั่นแปลว่าอะไรครับหมายความว่าความเป็นอาทิตย์เนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าแปลมาเป็นภาษากฎหมายก็เรียกว่าความชอบธรรมมันมีน้อยถูกไหมครับขณะนี้เช้าวันนี้ท่านผู้ฟังคุณสนธิลิ้มทองกุลนะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วผมฟังตั้งแต่เช้าแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ฟังสื่อก็ฟังกันหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณสนธิพูดเนี่ยคือข้อมูลที่ประชาชนรับรู้มาโดยตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละห้วงนะส่วนเรื่องของจีนเทาก็ดีนะยิวเทาก็ดีเนี่ย เป็นเรื่องที่มันค่อยๆคลืบคลานมาเรื่อยๆคลืบคลานมาจนถึงขั้นที่ว่านะคนยิวบางกลุ่มไปพูดทั้งหมดก็ไม่ใช่นะคนนิสัยเสียบางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นมีพฤติกรรมถอยทำให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแล้วก็มีการคุกคามนะ ทำให้สังคมชุมชนคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนคุณสนธิบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องทวงคืนแผ่นดินไทยนะแต่ว่านี่เป็นเพียงจุดตั้งต้นนะครับคงจะยังไม่พอเพราะมันมีเรื่องทับซ้อนกันเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ฟังครับทีนี้พอดาวราหูเดินเข้าสู่ราศีกรกฎส่วนอาทิตย์นะที่อีกไม่กี่วันนี้ประมาณกลางกันยานี้ก็จะเดินเข้าสู่ราศีกันเนี่ยนะครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจากนั้นอีกไม่นานประมาณ20ตุลาพฤหัสบดีดาวที่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็จะเดินเข้าสู่ราศีสิงค์ครับ20ตุลาไปถึง20พฤศจิกายนกินระยะเวลา1เดือนเต็มๆเป็น1เดือนเต็มตั้งแต่กลางตุลาถึงพฤศจิกาที่พฤหัสตรีโกณถึงชะตาเมืองไทยและชะตาโลกใบนี้หมายความว่า โลกทั้งใบที่บอบช้ำนะหรือเขาเรียกว่าถูกนำพาไปสู่เส้นทางที่เสียหายจากผู้นำที่มีจุดดับในตัวเองเนี่ยถ้าผู้ฟังเมื่อวานศุกร์ผมหยิบประโยคท่อนหนึ่งที่จอร์จคลูนี่นะครับซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดนะเป็นดาราดังนะแกพูดเลยว่าขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ใกล้ๆกันเหมือนกันคือสถานการณ์ที่แต่ละประเทศแกพูดว่าโดยเฉพาะอเมริกาแกคงไม่รู้จักเมืองไทยผมก็ไม่แน่ใจนะโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยได้ผู้นำที่มีศักยภาพมีคุณภาพและมีจริยธรรมคุณธรรมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างยิ่งทำให้คนอเมริกันเข้าสู่สภาวะยากลำบากดังที่เป็นอยู่ขณะนี้นั่นคือสิ่งที่จอร์จคลูนี่พูดและผมก็เชื่อกันนะท่านผู้ฟังก็ไปดูสิครับมันเกิดเหตุหลายที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นขณะที่พฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์และจะมีปฏิกิริยากับชะตาโลกและชะตาเมืองไทยเราจะเห็นการความถวิลคำนึงหาของประชาชนที่อยากจะได้เห็นว่าเขามีผู้นำหรือบุคคลระดับนำที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องความถูกต้องนะขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ากรณีที่มีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยหลังจากที่คณะไต่สวนที่เขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการของกกต.ชุด26มีข้อมูลหลุดออกมานะครับแล้วก็มี ทางฝากฝั่งของฝ่ายค้านขออภัยนะครับค่อยๆทยอยเอาข้อมูลออกมาเปิดว่ามีคนในฝากฝั่งรัฐบาลยันไปถึงชื่อคนระดับเบอร์บนๆเลยโอเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวสวเนี่ยนะครับผมว่าดีที่สุดคือต้องรีบพิสูจน์ทราบต้องพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นนะเพราะว่าท่านนายกเคยพูดกับประชาชนเอาไว้ว่าถ้ามันความผิดไปถึงใครก็ต้องจัดการผมเชื่อว่าท่านจะจัดการแล้วครับนะแต่ว่า จะทำยังไงให้สิ้นข้อสงสัยว่าคนที่เขาใส่ชื่อมาเนี่ยไม่ได้มีความผิดผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าทางกฎหมายเขาจะทำยังไงแต่ว่านี่แหละครับอาทิตย์ที่เป็นที่ตกอยู่ในสภาวะที่มีราหูเล็งเกิดจุดดับเขาเรียกเกิดจุดบอดในดวงอาทิตย์เหมือนกับแผลที่มันสันหลังวะอยู่ข้างหลังนะครับลาดน้ำเกลือลงไปมันก็คงร้อนดิ้นกันไปดิ้นกันมาท่านผู้ฟังจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่น่าเป็นห่วงถัดจากนั้นอีกไม่นานนะดาวอังคารซึ่งในช่วงปลายปีนะครับอังคารก็จะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎและก็เข้าไปสู่ราศีสิงห์ครับนะอังคารจะไปร่วมกับราศีสิงห์ขออนุญาตเปิดตำราครับประมาณกลางพฤศจิกายนนะนะตำราโหราศาสตร์เขาบอกว่า ระวิภูมะทั้งโสราปัญจะแก่ลัคนาพุทธเก้าระวิคืออังคารขณะขอไประวิคืออาทิตย์ขณะนี้อาทิตย์เนี่ย เป็น5กับลัคนาเมืองเห็นไหมครับอาทิตย์คือดาวผู้นำยังไงฮะปัญจะแก่ลัคนาพุทธเก้าเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทเพราะฉะนั้นเกณฑ์พินทุบาทขณะนี้ก็ไปตกอยู่ที่ไหนครับไปตกอยู่ที่ผู้นำของเมืองก็ลงไปที่ท่านนายกเต็มๆถูกไหมครับแล้วพอพฤศจิกาอังคารก็ไปร่วมกับดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีสิงห์นะภูมิทั้งโสราก็คืออังคารก็เป็น5แก่ชะตาเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ผมว่านะที่ต่างประเทศในยุโรในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ยิงจรวดมิสไซล์กันนะครับของเราก็มีการปล่อยข้อมูลออกมาถล่มกันรายวันผมไม่รู้ว่าจะต้านทานกันไปได้ขนาดไหนนะครับแต่พี่น้องคนไทยเนี่ยผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่า ขอให้ท่านหนักแน่นมั่นใจยืนตรงกับความถูกต้องไว้อย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าผมเอาเพลงบ้านเกิดเมืองนอนมาเปิดย้ำให้ท่านฟังอีกทีท่านจะได้เข้าใจว่าขณะเนี้ยบ้านเมืองเราเดินมาไกลมากแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องปรับฐานถ้าเปรียบเทียบบ้านเมืองไทยของเราเป็นร่างกายคนนะผมชอบเปรียบเทียบขออนุญาตอีกทีหนึ่งท่านฟังข้างในนี้เย็นถ้าเปรียบเทียบบ้านเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนร่างกายคนหนึ่งคนเป็นสุภาพสตรีสาวสวยเรียกว่าอย่างนี้แล้วนะนะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมองเป็นสุภาพสตรีสาวสวยเนี่ยผมก็ถือว่าสาวสวยคนเนี้ยโดนเชื้อโรคชุดใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนครับคือเชื้อเนี่ยมันกัดกินสมองฮะเนี่ยมันทำให้ระบบคิดของสังคมคือของคนที่นำพาสังคมไปเนี่ยผมว่ามันผิดปกติฮะท่านผู้ฟังขณะนี้เนี่ยโลกกำลังเข้าสู่ซูเปอร์เอลนิโญถูกไหมครับเกิดสภาวะร้อนหนักหน่วงน้ำท่วมหนักหน่วงสักพักเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเรื่องระบบซัพพลายเชนเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมันจะแพงขึ้นสงครามก็จะมีหนักขึ้นส่วนบ้านเรานี่ยังมานั่งเถียงเรื่องตั้งต้นกันอยู่เลยว่าคนที่กำลังทำงานเนี่ยมาด้วยความชอบธรรมไหมกระบวนการในการคัดสรรคนเนี่ยมันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันมีการโกงไหมคือมันยังอยู่ในจุดตั้งต้นอ่ะถูกไหมครับนั้นวันเนี้ย พอเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสาวป่วยที่น่าสวยครับหน้าตาสวยเลยล่ะแต่เชื้อโรคเนี่ยมันคงเข้าไปกัดกินสมองอย่างหนักหน่วงนะวันนี้ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศที่เราเคยถูกขนานนามว่าเป็นไทยเฉยนะไม่เฉยแล้วล่ะครับคนไทยส่วนใหญ่วันนี้ อยู่ในสภาพตื่นรู้ครับเพราะอะไรครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่9ครับนะเป็นยุคแห่งการหาเหตุผลเป็นยุคแห่งการพินิจไตรตรองทบทวนนะแล้วคนไทยไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้วคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยตื่นรู้วงเล็บตาสว่างซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ากระบวนการและกลไกมันไม่เอื้อนะเพราะเราตกอยู่ในสภาพดังนี้มานานท่านผู้ฟังงั้นการตื่นรู้ในวันนี้อย่าปล่อยให้เสียเปล่านะครับมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับการทำให้สังคมในวงกว้างรับรู้มากขึ้นว่าไอ้ตรงนี้นะมันไม่ชอบมาพากลไอ้นี่มันผิดกฎหมายไอ้นี่มันตั้งวงไพบูลย์ร่วมกันแบ่งกันกินนะมันตั้งสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าบุฟเฟ่คาบิเนตถูกไหมครับสมัยนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเขาเรียกหัวประมูลหัวงานหัวอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ก็ ต้องเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบัดนี้นอกจากเชื้อโรคจะเกาะกัดกร่อนกินสมองของสาวสวยที่เรียกว่าประเทศไทยแล้วเชื้อโรคกำลังวิ่งเข้าสู่หัวใจด้วยครับหัวใจของสังคมไทยที่สำคัญจริงๆไม่ใช่แค่ระบบการเงินอย่างเดียวท่านผู้ฟังแต่หัวใจของสังคมไทยที่มันกำลังล่มสลายลงเพราะมันมีคนไทยจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่พร้อมจะยอมตามความผิดบาปและทำอะไรที่ให้บ้านเมืองเสียหายไม่รู้ถ้าฉันได้เงินฉันเอาเช่นอะไรครับเมื่อเช้าสิ่งที่คุณสนธิพูดนี้น่าคิดท่านผู้ฟังกรณีที่มันมีทุนเทาเข้ามาเยอะเนี่ยทุนเทามันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีนอมินีนอมินีคือใครครับก็คือเราท่านทั้งหลายนี่แหละคนไทยจำนวนหนึ่งนะที่เห็นไหมครับตอนหลังที่เขาไปวิ่งไล่จับบางคนก็รับโอนเงินได้ 3% โอน 1,000 ได้30บาทโอน100ได้3บาทแล้วก็เป็นเงินที่เป็นเงินจากสแกมเมอร์บางคนก็รับเอาบริษัทตัวเองออกหน้ารับไปซื้อที่ให้กับทุนเทาและไอ้ทุนเทามันก็ไปทำนู่นทำนี่ ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกคอยเซ็นอย่างเดียวเมืองไทยมีทั้งพ่อทิพย์ก็มีมาแล้วเห็นไหมครับมีทั้งตั้งเปลี่ยนนามสกุลใหม่ได้สัญชาติไทยคือทำทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังเพราะมันมีคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยมันปล่อยให้เชื้อโรคเชื้อร้ายเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในหัวใจแล้ววันนี้เนี่ยนะครับนะอาจจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดคนเหล่านี้ไม่ได้แต่ต้องไปเพิ่มโทษผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ คุณสนธิเพิ่มพูดเมื่อเช้านี้ครับคุณสนธิบอกว่าต้องเพิ่มโทษครับใครที่เป็นนอมินีของทุนเทา นะต้องติดคุกอย่างน้อย 5-10 ปีเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แล้วเนี่ย 5-10 ปีมันรอลงอาญาไม่ได้ก็ต้องติดคุกก็เห็นด้วยนะครับนะทีนี้ก็เหลืออยู่ว่าแล้วจะทำยังไงถูกไหมฮะนี่ป่วยนะคนไทยเปรียบเสมือนสาวสวยกำลังป่วยนะสมองมีปัญหาหัวใจมีปัญหายังไม่พอคนไทยยังป่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงคืออะไรครับคือคนไทยกลุ่มใหญ่มากกำลังคิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องได้รับการเยียวยาแล้วคนไทยจำนวนเยอะมากที่ไม่อยากจะออกแรงวันนี้รู้สึกบ้านเมืองมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่มันคงไม่ใช่หน้าที่ของเรามั้งมันก็มีคนกลุ่มเดิมๆที่เขาทำอยู่แล้วก็ให้เขาทำผมว่าไม่ใช่ครับนะถ้ามันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไอ้การกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมันทำให้สังคมเสียหายเนี่ย ผมว่าคนไทยต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเรายืนยันในความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็กรุณาหยุดซะนะผมว่ามันต้องทำนะครับเพราะนะถ้าสมองเสียหายหัวใจเสียหายกล้ามเนื้อรีบประเทศเราต่อไปในอนาคตไม่ต่างอะไรกับฟิลิปปินส์เวเนซุเอลาไม่ต่างครับเขาเรียกว่าเป็นรัฐเฟลเลอร์สเตทเป็นรัฐล้มเหลวเพราะมันเริ่มล้มเหลวจากคนไทยก่อนท่านผู้ฟังนี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงว่าพละกำลังของมฤตยูที่ขณะนี้เดินมาอยู่ที่18องศาแล้วเดี๋ยวพอมันไปถึง20 21 22เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นภัยร้ายแรงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยมันจะไปเรื่องเล็กครับเดี๋ยวเรากำลังจะเจอเรื่องใหญ่กว่านี้ครับแล้วถ้าเราเจอเรื่องใหญ่กว่านี้ท่ามกลางคนที่แก้ปัญหาแบบไม่มีประสิทธิภาพนะแก้ไปกินไปล้วงไปจกไปเม้มไปเมื่อคนไทยมันจะไปอยู่แถวไหนถูกไหมครับงั้นวันเนี้ย นะกรณีโกงสอบท้องถิ่นชัดเจนแล้วนะครับว่าจะต้องมีการจัดการคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงตัวใหญ่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าตราบใดที่มันยังไม่ถึงตัวใหญ่แสดงว่าเชื้อโรคมันยังฝังอยู่ข้างในท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของเราเขาบอกไปคีโมมาแล้วคีโมแล้วเป็นยังไงก็คีโมเสร็จปุ๊บตรงนี้มันดีแล้ว แล้วตอนนี้เป็นยังไงเชื้อมันวิ่งไปที่อื่นเหมือนกันครับนะไอ้เชื้อโรคแบบนี้มันเหมือนสแกมเมอร์ครับมันวิ่งจากพม่ามาไทยมาไทยไปเขมรเขมรไปลาวกลับมาตอนนี้มันมาอยู่กรุงเทพเห็นไหมฮะเหมือนกันครับถ้าเราไม่จัดการจริงๆมันอยู่ที่เดิมมันก็หลบไปหลบมาเหมือนปลวกเหมือนมอดไม้นี่คือพละกำลังของราหูถ้าเราไม่แข็งแรงมีความหนักแน่นทางใจจริงๆขอโทษครับก็ต้องเตรียมรับสภาพรัดล้มเหลวนะแต่ถ้าเกิดว่าคนจำนวนกลุ่มใหญ่พร้อมใจกันยืนยันว่าเราต้องการให้บ้านเมืองเราเข้าสู่ยุคซีวิไลซ์ยุคซีวิไลซ์คือยุคที่แผ่นดินมีความเจริญเป็นอารยะซีวิไลซ์คือคำว่าอารยะนะคนก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคพัฒสีอานสีอารยะเมตไตรอารยะคือผู้เจริญแล้วนะคำว่าผู้เจริญแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะถูกไหมครับเป็นธรรมของเทวดานะถ้ามนุษย์ธรรมก็ชัดเจนแต่ถ้าเทวธรรมเนี่ยต้องสูงขนาดนั้นเพราะอย่าลืมนะครับคำว่ากรุงเทพมหานครนะล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งพระราชทานนามให้กับกรุงเทพมหานครใช้ชื่อว่าเป็นมหานครที่อุดมไปด้วยเทพเทวดานางฟ้าทั้งหลายมหานครจะเจริญได้เนี่ยมันจะต้องอุดมไปด้วยผู้คนที่มันมีศีลถูกไหมครับเพราะเป็นกรุงเทพถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าอบายภูมิมหานครทุกวันนี้มันมีอะไรบอกเคลอะคละไปหมดท่านผู้ฟังแล้วเราจะไปหวังโหดวงเมืองวางไว้ดีมากแต่พฤติกรรมคนมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะไปยังไงครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นดวงเมืองแล้วทำให้สอดคล้องเหมือนกันครับเวลาผมดูดวงคนผมดูดวงคนใกล้ชิดเขามาถามดวงเป็นแบบนี้ดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องเลือกจุดดีในดวงมันจะเจริญได้ตามดวงก็ต้องทำแล้วไม่ทำแล้วมันจะไปสัมมหาอะไรที่ไหนล่ะครับไม่มีถูกไหมครับวันนี้ด้วยความรักเคารพแฟนรายการที่รักของผมทุกคนนะช่วยกันเป่าคล้องตีคล้องเป่าประกาศบอกคนใกล้ชิดออกไปว่าจังหวะนี้กันยาตุลาพฤศจิกาเป็นจังหวะที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอย่างชัดเจนเราจะเลือกปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพเหมือนศพที่มันเน่าอืดลอยไปตามน้ำหรือเป็นเศษสวะที่ลอยไป กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากที่เป็นกระแสของความโลภทุนนิยมความหลงในความร่ำรวยความฟุ้งเฟ้อนะหรือความหลอกลวงแหมมันหลอกมันหลงมันแต่เราได้ด้วยก็ไม่เป็นไรอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นซากศพที่มันลอยไปตามน้ำแต่ต้องถ้าเราต้องการจะทวนกระแสน้ำนะทวนจากกระแสอันเชี่ยวกรากของความลุ่มหลงนะที่เราถูกฝังเข้าไปในความคิดว่าถ้ามีเท่านี้รวยพอรวยมากแล้วบอกว่าคนอื่นไอ้นี่มันกากแค่50ล้านเองกากๆโอ้ฟังแล้วผมไม่สบายใจนะเออถ้าเกิดคนรวยแล้วมันพูดจาแบบนี้ก็นี่แสดงว่ามันกำลังล่มสลายแล้วท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะผมถึงบอกว่าประเทศบ้านเมืองสังคมมันจะเติบโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงเมืองอย่างเดียวครับมันอยู่ที่ประชาชนที่พร้อมจะผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองและวาระแบบนี้แหละมันคือจังหวะที่มันพร้อมแล้วเพราะสังคมตื่นรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดใช่ไหมครับอะไรต่ออะไรก็ถึงกันหมดแล้วไม่มีใครไม่รู้อะไรทั้งนั้นรู้หมดสิ่งที่คุณสนธิพูดมาเช้านี่รู้หมดท่านผู้ฟังทีนี้จุดหนักหน่วงที่ผมจะพูดต่อไปมากกว่านี้อีกคืออะไรครับขณะนี้เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ระทึกใจของคนทั้งโลกใบนี้คือภูเขาไฟอานักกรกตัวเกิดการระเบิดปะทุหนักทำให้ไฟล์บินประมาณเกือบ700เที่ยวบินต้องประกาศระงับทันทีและภูเขาไฟลูกนี้เคยสร้างปรากฏการณ์สร้างความเสียหายให้กับภูมิภาคนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนักหน่วงในอดีตและทำให้คนเสียหายตายเป็นหมื่นคนผมจำปีไม่ได้นะครับเมื่อวานไปเปิดสารคดีในอดีตซึ่งเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับภูมิภาคนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษนะล่าสุดปรากฏว่าข้อมูลยืนยันนะครับว่าเขามีความเชื่อว่าภูเขาไฟลูกนี้เมื่อพ่นเท่าทานแล้วก็ทำให้เท่าทานพุ่งสูงไปถึงประมาณ1กิโลเมตรครึ่งถึง2กิโลเมตร1กิโลเมตรครึ่งถึง2กิโลเมตรนี่ถ้าเกิดคุณนั่งเครื่องบินผมนั่งเครื่องบินกำลังบินจากกรุงเทพผ่านสิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์ผ่านอินโดนีเซียจะไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์บินไม่ได้ครับเขาสั่งระงับบินเพราะควันมันพวยพุ่งขึ้นไปสูงมากเหมือนกับพลังงานของระเบิดปรมาณูยังไงอย่างนั้นท่านผู้ฟังขณะนี้ควันเหล่านี้กระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมถึงจาการ์ตาเกาะสุมาตราทำให้สถานท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนอัตฮัตตาต้องประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดชั่วคราวเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังแล้วก็เตือนภัยระดับ3ห้ามเข้าใกล้รัศมี3กิโลเมตรนะพอภูเขาไฟนี้ระเบิดปั๊บท่านผู้ฟังครับนักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาทางฝากฝั่งของอเมริกานะครับซึ่งก็ไปสอดรับกับสถิติที่ผมเคยเก็บเอาไว้ว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาเดี๋ยวพอพฤหัสจะยกเนี่ยท่านผู้ฟังครับพฤหัสกำลังจะยกในวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้นะพฤหัสราหูเสาร์เวลามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วทำมุมอริมรณะแก่กันเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ทุกทีนะปรากฏการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตทางสุมาตราแถวแถวกรกตัว มันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตรุนแรงถ้ามันระเบิดหนักหน่วงกว่านี้แผ่นดินไหวถึง9ถึง10ริกเตอร์นั่นหมายถึงอาจจะเกิดสึนามิขนาดใหญ่เกิดการยกตัวของน้ำถล่มทลายในภูมิภาคนี้แล้วก็มันจะเกิดในจังหวะไล่เรียกันกับที่ภูมิภาคทางฝั่งตะวันตกของทวีปสหรัฐอเมริกาท่านผู้ฟังครับนี่ผมดูข่าวไปผมดูดวงดาวผมย้อนไปดูประวัติศาสตร์ผมมาบอกแฟนรายการของผมว่าเราถ้าเทียบประเทศไทยเป็นคนพอกำลังมองเห็นเหตุการณ์กำลังวุ่นวายแต่เราป่วยท่านผู้ฟังเรากำลังป่วยสมองก็มีปัญหาหัวใจก็ถูกกัดกินกล้ามเนื้อก็รีบก็เตรียมตัวอย่างเดียวครับถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าเราป่วยตรงนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ยาพุ่งเป้าครับนะกล้ามเนื้ออย่าให้มันรีบต้องตื่นตัวขึ้นมาครับ อะไรมันจะแก้ไขได้ก็ต้องรีบให้ข้อมูลกันถูกไหมครับนะหัวใจที่เคยถูกครอบงำจากความลุ่มหลงไม่รู้ว่าก็ถ้าเราไปหัวกับเขาเราไล่ด้วยระวังให้ดีครับนะสมองที่มันถูกบิดเบือนด้วยสารเคมีที่เสพติดนะถูกหลอกลวงล่อลวงก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราถึงจะเผชิญกับพิบัติภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ท่านผู้ฟังครับขนาดในยุโรปขนาดนี้เนี่ยนะความแห้งแล้ง ที่ยังมาไม่ถึงขีดสุดท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ดูสารคดีช่อง DW นะของเยอรมนีเขาบอกว่าแม่น้ำดานูบเนี่ยนะซึ่งแม่น้ำดานูบไหลผ่านแต่เยอรมนีออสเตรียฮังการีด้วยนะเพราะดานูบเนี่ยไปผ่านที่บูดาเปสต์ผมเคยพาภรรยาผมไปล่องเรือด้วยนะโอ้สวยตอนนี้แม่น้ำเนี่ยมันมีความสูงแค่ประมาณ 40-50 เซนเองมันแห้งมากบางจุดเป็นสันดอนหมดแล้วนะโจฮันสตราวส์เคยประพันธ์เพลง Blue Danube ตอนนี้ไม่มี Blue Danube นี่ไปออกที่ทะเลดำตรงประเทศยูเครนนะครับผ่าน5ประเทศแต่ Blue Danube ในอดีตวันนี้แห้งกรังไปหมดแล้วท่านผู้ฟังนี่เขาหนักขนาดนี้ท่านผู้ฟังครับแล้วซูเปอร์เอลนีโญนี่จะยาวไปถึงของเรามีนาเมษาพฤษภามิถุนาของจะยาวไปข้ามปีเลยเห็นไหมฮะเรากำลังจะเจอของหนักแต่เรากำลังนะใช้ระบบที่มันป่วยเข้าไปเผชิญเหตุถามว่าจะไหวไหมผมกลัวมันจะหนักกว่าเดิมท่านผู้ฟังแต่ก็ยังทันครับถ้าวันนี้เราเร่งไม้เร่งมือช่วยกันนะทำซะให้มันเรียบร้อยนะแล้วส่วนพังภาครัฐบาลท่านก็ยืนยันอยู่แล้วท่านจะจัดการท่านก็ทำซะผมถึงบอกว่าความตั้งใจของท่านนายกอนุทินที่จะจัดการกับพวกไม่ว่าจะโกงสอบท้องถิ่นหรือไม่ว่าจะโกงสวอะไรก็ตามเนี่ยนะ ที่ท่านตั้งเป้าจะให้สำเร็จกับสิ่งที่มันกำลังมีผลกระทบมาถึงท่านเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้าเป้าก่อนกันนะท่านผู้ฟังเพราะดวงดาวมันแรงปานนี้เลยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนแหละทุกคนฟังผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการหน่อยนะฮะ คุณอัมไพวันเหมทิพย์คุณจิรโรจน์คุณสาริกาคุณพุทธชินรสคุณศิวพรมหิทธิกุลคุณสุธัญญาคุณโยลโชตพี่แดงสุพรรณคุณจักรวัตรคุณแจ็คสันชัยแม่คุณแจ็คสันชัยเมื่อไหร่มาร่วมรายการกับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากเบรกนี่โทรเข้ารายการเลยนะเดี๋ยวจะให้สถานีโทรไปสัมภาษณ์หน่อยซิปรับฮวงจุ้ยแล้วเป็นยังไงเงียบไปเลยนะเจ็ดแจ็คของผมคุณพุทธชินรสคุณวีนากิติภูมิพงษ์คุณวารินสายหยุดพี่ศรีนวลเฮียปณพลพี่โอกิยุกิสวัสดีครับคุณบรรเจิดสวัสดีครับคุณจิรโรจน์บอกต้องจัดการให้จบในรุ่นเราใช่ครับคุณชัยยศสวัสดีครับคุณอัศนีสวัสดีครับพี่แดงสุพรรณบอกถ้าจะแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ผลจริงๆต้องบังคับการใช้กฎหมายให้จริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับนำโทษประหารชีวิตมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมประเทศไทยทุกวันนี้ถึงเวลาต้องใช้ยาแรงแล้วครับใครเห็นด้วยก็เขียนมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับเบรกหน้ามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะฮะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักแป๊บฮะเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: มีแฟนรายการนะครับเขียนมาบอกว่าเห็นด้วยกับการใช้ยาแรงผมว่าใช้กฎหมายก็เพียงพอนะฮะเป็นห่วงกลัวจะเกิดความโกลาหลนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาน้ำมันเดือดเนี่ยมันต้องระบายนะถ้าไม่ระบายแล้วเดี๋ยวมันจะระบมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนปาลเนี่ยเป็นภาพที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในบ้านเราท่านผู้ฟังเอาสายแรกมาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่ค่ะชื่อสุชาดาค่ะ
1: ดังนิดหนึ่งครับพี่ครับชื่ออะไรนะ
2: สุชาดาค่ะ
1: พี่สุชาดาเชิญครับเกิดวันที่อะไรครับพี่ครับ
2: 16พฤศจิกายน2496เวลา 5:00 ประมาณ 5:00 ครึ่ง
1: 2496 5:00 ครึ่งครับกรุงเทพมั้ยฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมเคยคุยกับพี่สุชาดามั้ยครับ
2: เคยตั้งแต่ปี64แล้วค่ะหลังโควิด
1: โอ้ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราครับพี
2: ่
1: นานเหล
2: ือ
1: เกิน
2: ฟังตลอดอยู่แล้วอะค่ะ
1: ยินดีพี่สุชาดาปีนี้ก็ถือว่าอายุ72นะพี่นะยังไม่73
2: พฤศจิถึงจะ73ใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับผม
2: ค่ะ
1: นับแบบไทยนะพี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับนี่นะฮะแสดงว่าตอนที่เกิดเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่สาดส่องฟ้านะครับ
2: โอเค
1: โอเคอ่ะลัคนาอยู่ที่ราศีตุลนะครับมีดาวที่มีกำลังมากอยู่3ดวง4ดวงกุมชะตามีเสาเป็นมหาอุดกุมลักษณ์นะครับมีอาทิตย์เป็นนิดมีแต่ว่าเป็นนิดที่มีพลังอาทิตย์กุมลัคนาใครก็ตามที่ราศีตุลบางคนบอกว่าอาทิตย์เป็นนิดไม่ดีดีครับผมเคยเจอคนที่มีอาทิตย์เป็นนิดจะกุมลัคนาที่ราศีตุลขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเพราะอาทิตย์นี้ตำแหน่งนี้ไม่ได้แย่นะครับมีพุธกับศุกร์คู่ธาตุน้ำอยู่ร่วมราศีเดียวกันที่ราศีตุลพี่เกิดวันอาทิตย
2: ์
1: นะพี่นะเพียงแต่ว่าเกิดวันอาทิตย์ลัคนาก็อยู่บนเรือนสุขสุขเป็นเกษตรก็เหนื่อยนิดนึงตอนนี้พี่อายุ72อยากทราบเรื่องอะไรเชิญนะ
2: ถามว่าแล้วปีหน้าจะจำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ปีหน้าหรือปีนี้ฮะ
2: ปีอายุ73ก็คือหลังพฤศจิกเป็นต้นไปอะค่ะจะดีกว่าปีนี้ไหมคะ
1: จะดีกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: จะดีกว่านี้พี่ตอนนี้ดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีสักทีดูแล้วมันเดี๋ยวมันเกิดเพราะอะไรรู้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวที่มีผลกับชะตามากคือพฤหัสให้ผลน้อยมาก
2: ค่ะ
1: เพราะพฤหัสเดินผิดเขาเรียกเดินวิกลคติตอนนี้ก็เพิ่งเดินมานะนั้นหลายอย่างที่เราค่อยๆดำเนินแก้ปัญหาเดิมด้วยน
2: ะ
1: แล้วก็กำลังจัดการเรื่องใหม่ๆใช้เวลามากพี่ทุกอย่างไม่ได้ได้ดังใจในเวลาทันทีแต่ทุกอย่างจะมีบทสรุปที่ดีขึ้นตั้งแต่20ตุลานี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนขณะนี้ราหูเป็นกลากินีตรีโกณถึงภพปุตตะราหูทับจันทร์ปกติแล้วก็บอกราหูถึงจันทร์จะพลันร้ายก็คือมันมีเรื่องทำให้มีความปุตตะนี่คือความสบายใจนะคือความสบายใจนะมีน้อยมีเรื่องลุ่มๆอยู่ตลอดนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าพละกำลังของราหูจะหลุดไปพฤหัสจะมาแทนก็คือประมาณตุลาเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ต้องพยายามเผาๆผ่อนๆความรู้สึกอย่าให้อารมณ์มันขึ้นไม่งั้นอารมณ์มันจะขึ้นง่ายครับพี่เป็นอย่างนี
2: ้
1: มันจะรู้สึกมันเนี่ยแล้วมันก็ทุกข์อยู่กับพี่เองนะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องทำใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้ต้องพักใหญ่ๆแล้วนะพี่นะ
2: โอ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ปีนี้ไม่ต้องถึงปีหน้าครับแค่ตุลาก็จะดีขึ้น
2: okay.
1: เพียงแต่ว่าเลือกที่จะ take action หรือ serious จริงจังกับบางเรื่องแล้วหลายเรื่องต้องปล่อยไปไม่อย่างนั้น ทุกอยู่คนเดียวพี่เสาเนี่ย เป็นดาวอมทุกชาวบ้านเขามองมาบอกโอ้พี่สุชาดาดีมันไม่รู้ว่าเราทุก
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตุลาไปจะดีขึ้นทำใจสบายครับพี่
2: ค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโรคสุขภาพเป็นไงคะ
1: สุขภาพ จริงๆคนที่มีดาวอายุเยอะกลุ่มลัคนาผมถามก่อนระบบหัวใจไม่เป็นไรถูกไหมครับ
2: หัวใจยังไม่เป็นไร
1: คืออาทิตย์กับเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุไฟในชะตาเนี่ยคู่ธาตุไฟกับคู่ธาตุน้ำกลุ่มกันอยู่ที่ราศีตุลคู่สีติธาตุไฟมีกำลังมากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีติมีดาวธาตุน้ำร่วมอยู่ด้วยฉะนั้น พี่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันไฟกับน้ำตีกันในร่างกายเช่นหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการร้อนในนะเพราะว่าดาวธาตุไฟแรงดาวน้ำก็แรงดาวน้ำนี่เป็นดาวอิโมชันอลนะคือบางทีเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตมากแต่เราไม่พอใจก็คือไม่พอใจศุกร์กับเสาร์เนี่ยเป็นดาวหงุดหงิดแล้วเวลาหงุดหงิดจะหงุดหงิดแรงนะพี่นะคือลดดีกรีไม่ได้อะคือเรามีเลเวลเดียวไม่มีแต่ระดับ1 2 3 4 5แล้ว5ชั้นระเบิดเปล่าเลเวล1ก็คือระเบิดเลยอย่างนั้นมั้ยพี
2: ่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าต้องปรับตรงนี้ให้ได้นะพี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้สุขภาพมันก็จะรวนไปตามอารมณ์ของพี่ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วยังไม่พอยังมีราหูเป็น4กับชะตาเป็นมหาจักรนะใดๆในโลกล่าถ้าเจอกันตรงหน้าจะไม่กลัวเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยปีนี้พี่72ละเราต้องแขวนนวมแล้วนะพี่นะเบาลงนอกนั้นไม่เป็นไรครับผ่อนเรื่องอารมณ์ให้ได้ครับพี่ที่ผมอธิบายมาตรงกับจริตพี่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคืออะไรไม่ถูกไหนก็ขึ้นทันที
1: ใช่พี่ต้องผ่อนตรงนี้ได้ครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่ทำได้ครับฟังดนตรีรายการผมทุกวันเดี๋ยวใจสบายพี
2: ่ใช่เหมาะมาก
1: นะ
2: แล้วเนี่ยคือมันก็เป็นโรครูมาตอยแล้วก็ตอนนี้ก็มากระดูกคอทับเส้นเอ็นแล้วก็มาเป็นไอ้กระดูกไอ้หมอนรองกระดูกปิ้งทับเส้นประสาทตรงหลังมันโรคมาเรื่อยๆเลยอ่ะ
1: มันเป็นโรคของคนสูงอายุพี่กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทถ้าอิริยาบถไม่ผ่อนคลายอยู่ท่าเดิมนานๆก็คือปัญหานั่งนานก็ไม่ดีนอนผิดท่าก็ไม่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่อนคลายทีนี้ไฟกับน้ำที่มันสุมอยู่ในตัวเนี่ยนะแทนที่ไฟจะเคลื่อนที่เร็วก็มีน้ำดับอยู่แทนที่จิตใจจะผ่อนคลายเต็มที่ก็มีไฟสุมอยู่จึงต้องปรับสมดุลอารมณ์ให้มากครับพี
2: ่
1: ถ้าปรับสมดุลไม่ได้ร่างกายก็ไม่สมดุลครับพี
2: ่ค่ะแล้วปีนี้จะได้เจอหมอทำฟันให้ไหมคะเพราะว่าหมอเขาก็บอกว่า
1: หลัง20ตุลาไปแล้วทุกอย่างจะขยับขึ้นมากกว่านี้พี
2: ่เนอะค่ะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะเขาบอกว่าเนี่ยอาปากว่างไม่ได้ต้องให้ไปหาหมอโรคประสาทก่อนแล้วค่อยมาทำ
1: ดาวเสาร์เนี่ยอยู่คนเดียวก็วิตกกังวลวิตกจริตมากด้วยนะพี่นะ
2: ค่ะแล้วจะได้ผ่าตัดตาต้อไหมคะ
1: ผ่าตัดตาต้อถ้าไปทำจริงๆอาจจะต้องเป็นช่วงประมาณต้นปีหน้าครับพี
2: ่ต้นปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมกราประมาณมกราไปแล้วครับ
2: มกราไปแล้วค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้ผมว่าปรับทำให้สมดุลร่างกายกลับมาก่อนนะพี่นะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะยินดีที่ได้คุยด้วยครับ
2: ปีนี้ได้ทำใช่ไหมคะ
1: ได้ทำครับ
2: โอ้ค่ะ
1: ครับโชคดีครับพี่สุชาดาครับสวัสดีครับ
2: มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณครับพี
2: ่
1: ร่ำรวยด้วยเหรอโอ้ขอบคุณพี่เอาสายท่านมาเชิญเลยครับเอาหลุดไปนะฮะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการผมนะครับขอบคุณมากๆนะฮะรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผมตัดเตรียมเนื้อหาด้วยตัวเองนะเพื่อหาข้อมูลมาให้แฟนรายการได้คือเท่าทันนะได้รับรู้ว่าสภาพความเป็นไปสังคมเป็นยังไงเอาหลักวิชาโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเทียบเคียงด้วยแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากหน่อยนะครับส่วนท่านใดที่อาจจะติดตามบนหน้าเพจทุกโต๊ะหนของผมเราอาจจะได้เห็นผลงานโอ้ชัยยุทธไปดูที่นั่นที่นี่ท่านใดที่มีสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าห่วงจุ้ยอยู่ในอาการที่ท่านดูไม่ออกว่าตกลงมันยังไงเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมได้นะครับเพื่อที่จะได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยหาทางแก้ไขกันไลน์ ID คือโหรา97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัวเองนะครับโหรา 97A แอดไลน์ไว้สำหรับสอบถามพูดคุยทั้งเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะพรุ่งนี้ทุบตัวโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดย

0: ที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมภาพท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
3: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
2: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ร้อมปรับอัตราเงินเดือน

0: และฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน136,935,000 บาท ึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
4: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
5: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
8: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทภาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
10: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
9: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
8: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
11: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
8: ไทยและมาเลเซียสนที่กำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
12: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยส่วนที่กำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
14: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
13: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
8: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซินอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซินอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป 4-3 เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลั ังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
18: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
17: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยา เมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
0: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรน สงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราเจอกัน7กันยายน2569ค่ะเรียนคุณฟังที่ใช้บริการของ Airport Rail Link นะคะใครที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ต้องใช้บริการ Airport Rail Link ค่ะต้องเผื่อเวลาเพราะว่า Airport Rail Link นั้นเขามีการปรับปรุงระบบนะคะก็ต้องปรับแผนการให้บริการก็คือเขาจะให้บริการด้วยความถี่ทุก15นาทีนะคะโดย Airport Rail Link บอกว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก็เลยทำให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยจะให้บริการด้วยความถี่ทุก15นาทีตลอดช่วงเวลาก็คือตั้งแต่ 5:30 ถึงเที่ยงคืนนะคะก็ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยเผื่อเวลาในการเดินทางและก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ 5:30 ถึงเที่ยงคืนนะดังนั้นเนี่ยหลายท่านเองคงจะต้องวางแผนการเดินทางค่ะคุณฟังตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงที่ภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟอิริเรโวโตโลกนะคะในเขตเลมบาตาจังหวัดนูตาเซงการาตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการปะทุขึ้นรวมทั้งภูเขาไฟนะคะอนักกากตัวในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาแล้วก็สุมาตราเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอูเห็นภาพของภูเขาไฟที่แบบว่ามีการส่งเท่าภูเขาไฟที่โชติช่วงเลยนะคะคุณฟังแล้วก็ทำให้ต้องมีการระงับเที่ยวบินด้วยนะคะกระทบเที่ยวบินที่จะบินไปที่จาการ์ตาเลยนะคะเป็นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นภูเขาไฟกากะตัวหรืออานักกากะตัวในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาแล้วก็สุมาตราเนี่ยเกิดการปะทุ กันอย่างต่อเนื่อง

การบินไทยเองก็ต้องยกเลิกเสียสี่เที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ประชาชนเองนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจดวงตาแล้วก็ผิวหนังด้วยเช่นกันนะคะก็อินโดนีเซียเนี่ยก็ตั้งอยู่แนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งจะมีภูเขาไฟแล้วก็แผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและคุณฟังมองรอบพิกคิดทันข่าวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คุณฟังติดตามรับฟังรายการของเราและหลายท่านเองเนี่ยได้ไปร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ดีเจฝาเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้อย่างไรพี่เพิ่งจบไปนะคะรุ่นน้องดีเจฝาไปหลายวันเลยไปหลายวันต่อเนื่องเลยเพราะว่าชอบมากได้ไปทำเวิร์กช็อปนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอบคุณนะคะปิดฉากอย่างประทับใจนะคะในงานสีสันไทยนะคะมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ Color of Thai ไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดครั้งใหม่ด้วยเป็นเมื่อไหร่ต้องติดตามนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเติมเต็มมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยคุณค่าความสุขและก็รอยยิ้มนะคะโดยเมื่อวันที่6กันยายน2569ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีววิชวานกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติงานภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยประจำปี2569ณ Impact เมืองทองธานีนะคะที่ Exhibition Hall 7-8 ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวานการแสดงก็จัดเต็มเช่นเคยหูฟังสีสันความสนุกสนานเปลี่ยนไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็รอยยิ้มความประทับใจจากผู้ร่วมงานนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ประทับใจนะดิฉันก็ไปมาวันเปิดงานก็ประทับใจมากคุณผู้ฟังได้ของอร่อยมารับประทานด้วยนะคะได้ชมคอนเสิร์ตอะไรต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องใบเฟิร์นด้วยนะคะตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนั้นเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นโซนต่างๆโซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะโซนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste นะคะโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงนะคะรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศลิเกหมอลำลูกทุ่งนะคะหนังใหญ่โขนโนราดนตรีร่วมสมัยแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยค่ะเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงโซนสีสันแห่งมรดกไทยนะคะศรัทธาและวิถีประเพณีและนิทรรศการผ่านInteractive Smart Museum พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาแล้วก็โซน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะบอกขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวศิลปินผู้ประกอบการชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมกันเติมเต็มงานนี้ให้เปี่ยมไปด้วยคุณค่าความสุขและก็ความประทับใจแล้วพบกันใหม่กับงานสีสันไทยในครั้งต่อไปนะคะดิฉันก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ไปร่วมกิจกรรมนี้หลายท่านนี้ได้ทำเวิร์กช็อปนะประทับใจกันมากๆเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันนะคะดิฝากคุยกับพี่ต้นวงศกรรัศมิทัศน์บอกว่าเพลงของวงตะวันเพลงนี้นะคะก็เปิดให้แฟนรายการฟังได้แล้วก็มีคุณฟังบอกว่าฟังแล้วชอบคิดถึงจังเลยนะคะเป็นบทเพลงดังในอดีตนะคะไปฟังบทเพลงนี้ด้วยกันนะคะฟังหุ่นกระบอกของวงตะวันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกษียณด้วยถ้าแฟนรายการอยากจะหาของขวัญที่ถูกใจผู้รับแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพในช่องปากของท่านด้วยก็เลือกน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เมาส์สเปรย์ของออร่าไรซ์ได้นะคะดิฉันเองก็นำน้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์เนี่ยให้เป็นของขวัญกับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569นี้ด้วยเช่นกันนะคะ1เนี่ยเป็นสปอนเซอร์รายด้วยและเราใช้ดีเราก็อยากบอกต่อดิฉันฝากสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ในบ้านสีส้มสะดวกคุณฟังนะคะแล้วก็มีโปรส่งฟรีด้วยมีราคาโปรโมชั่นด้วยท่านใดที่อยากจะมองหาของขวัญเกษียณนะคะเชิญเลยนะคุณฟังซื้อน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เมาส์สเปรย์ให้มีทั้งขนาด250 ml 100 ml แล้วก็เป็นเมาส์สเปรย์ค่ะรับรองว่าถูกใจผู้รับแน่นอนนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเกษียณแล้วเนี่ยโอ้โหของมันเยอะอยู่แล้วนะคุณฟังให้เป็นของที่เขาใช้แล้วหมดไปแล้วเขาไปซื้อเองใหม่เขาก็จะประทับใจรวมทั้งทำให้ช่องปากดีด้วยนะคะใครที่ชอบกินของหวานบ่อยๆก็ต้องดูแลนะคะน้ำตาลเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงฟันผุและการสะสมของคราบพลักนะคะต้องดูแลช่องปากนะคุณฟางแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ ORALRICE เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขอนามัยช่องปากของคุณนะคะให้ปากสะอาดสดชื่นและก็มั่นใจในทุกวันค่ะออร่าไรซ์มีจำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์นะคะคุณฟังทักได้เลยที่ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ ORALRICE นะคะราคาหลักร้อยค่ะคุณฟังแล้วก็เป็น LINE Official ก็ @oralrice ORALRICE นะคะหรือว่าคุณฟังจะซื้อในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะคุณฟังบ้านสีส้มเนี่ยสะดวกมาก Oralrice ก็คุณฟังที่สนใจสามารถจะไปซื้อได้ถ้าเกิดอยากจะซื้อตามร้านนะคะร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac 6สาขาได้แก่ Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะ Healthy Mac บำรุงราษฎร์ Healthy Mac โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ Healthy Mac ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คก็มีนะคะแล้วก็ที่ Healthy Mac โรงพยาบาลวิมุตติค่ะเส้นถนนพลานกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านศิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะก็คือจอดรถที่เดียวกันคุณฟังเห็นป้ายร้านศิริยาเนี่ยก็คือข้างๆเขาจะเป็นร้านซิกมาเฮลตี้นะคะแล้วก็มีร้านยาพิลล่าด้วยคุณฟังสามารถจะเลือกซื้อได้ ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะสะดวกในช่องทางออนไลน์ก็เข้าไปที่บ้านสีส้มนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกมากๆนะคะก็ดูแลตัวเราเองด้วยการใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะคุณวันต้องใช้ไหมขัดฟันนะต้องใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยนะคะใครกินของหวานก็ต้องระวังด้วยน้ำตาลทำให้ฟันผุด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการกินของหวานของจุกจิกเนี่ยนะคุณฟังดูคุณเจนะคุณเจชนาธิปสงกสินนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็บีจีปทุมยูไนเต็ดนะคะดูจากเดลินิวออนไลน์บอกว่ามีความเคร่งครัดการดูแลตัวเองนะคะดูสินะคะเจนี่เขาจะอายุเพียงแค่33เองนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองดีมากเลยนะเจชนาธิปบอกว่าการที่เขาเจ็บเรื่อยๆทั้งเจ็บเองแล้วก็โดนปะทะเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะตอนเด็กเนี่ยต้องซ้อมนะซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเพื่อทำให้เส้นทางฟุตบอลเนี่ยยาวนานเขาก็มีการดูแลตัวเองนะคะ1การกินเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายลงทุนกับการกิน2ลงทุนดูแลตัวเองนอกสนามแช่น้ำร้อนแช่น้ำเย็นเดี๋ยวนี้เขาฮิตแช่น้ำเย็นนะคุณฟังแต่ว่าเราก็ต้องมีคนดูแลนะคะแล้วก็จ้างคนมานวดด้วยแล้วก็การเข้าแคมป์นะคะบอกเพื่อที่ให้มีนักกายภาพดูแลเพื่อไม่ให้บาดเจ็บด้วยและเรื่องการกินนักข่าวก็ถามคุณเจชนาทิพย์นะคะโอ้โหเขาก็มีซิกแพคด้วยนะคุณฟังว่าต้องกินสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่กินครีนนะเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่คุณมีความสุขก็คือการกินแล้วก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินอะไรแอลกอฮอล์ไม่ดื่มขนมขมเคี้ยวเนี่ยไม่กินมาแล้วไม่กินนานแล้วนะคะบอกว่าตั้งแต่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นไม่ปี2017เนี่ยขนมหวานกินนิดหน่อยกาแฟต้องไม่ใช่กาแฟนมนะคะบอกว่าคำว่าโภชนาการนั้นตราบที่ไม่เห็นวิธีการทำก็ไม่เชื่อต้องไปดูเขาทำใช้น้ำมันอะไรทำอย่างไรนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดต้องจ้างกุ๊กส่วนตัวแค่เลือกกินแล้วก็พยายามไม่กินเผ็ดนะทั้งนี้นะคะบอกขนมขบเคี้ยวเนี่ยไม่กินเลยเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวโฆษณามาจ้างผมไม่ได้แล้วบอกจ้างได้นะเดี๋ยวกินให้คือบอกขนมขบเคี้ยวตัวจริงไม่กินนะแต่ว่าถ้าเกิดมาจ้างเนี่ยเดี๋ยวกินให้นะคะก็กล่าวติดตลกนะแล้วก็บอกว่าโกหมึกสปอนเซอร์ของ BG ปทุมนั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่จริงๆเรื่องการกินนี่สำคัญนะตอนนี้ดีเจฝาเองก็พยายามนะคุณวันก็เลือกอาหารที่จะรับประทานนี่แหละก็ทำกับข้าวกินเองใครอยากจะติดตามดีเจฟ้าดูอาหารแต่วันนี้ตอนเช้าทำอะไรกินก็เชิญนะคะดูได้ในบ้านทีทีบ้านสีดำของดีเจฟ้าได้เลยนะดีเจฟ้าก็ลงเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีโชว์เคสสินค้าต่างๆที่ดีเจฟ้าใช้เป็นประจำค่ะคุณฟังวันนี้มาดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะมองว่าการลงทุนตลาดหุ้นไทยเซ็ตเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวต่อได้นะคะก็ชูหุ้นเด่นเป็นเดลต้าฮาน่าแล้วก็ SCC นะคะเป็นหุ้นเด่นค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็ระบุในบทวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อโดยมีแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับวงจรดอกเบี้ยสหรัฐที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงหลังตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องส่วนรายงานภาคแรงงานสหรัฐมีแนวโน้มออกมาอ่อนตัวและต่ำกว่าระดับการจ้างงานตามปกติส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะคุณฟังก็ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีประเมินว่าน้ำหนักต่อการลงทุนอยู่ระดับปานกลางค่ะสหรัฐมีแนวโน้มชะลอการโจมตีก่อนการเลือกตั้งส่วนอิหร่านยังคงเผชิญแรงกดดันด้านเศรษฐกิจนะคะปัจจัยสำคัญตอนนี้ก็ต้องติดตามนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องรายงานเงินเฟ้อสหรัฐนะคะเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในเดือนสิงหาคม69เนี่ยที่เพิ่มขึ้นราว 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนแต่จากภาวะตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางคาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานคอ CPI มีแนวโน้มทรงตัวหรือชะลอลงตามที่ตลาดประเมินนะคะขณะเดียวกันค่ะปัจจัยในประเทศนี่เรื่องนี้ต้องตามเลยนะคะคุณฟังการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศก็คือ PDP นะคุณฟังชื่อ PDP 2026เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าและการลงทุนในระยะถัดไปฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำหุ้นเด่นนะบอกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์ที่ปรับลงก็จะเป็นตัวเดลต้าฮาน่า KTC แล้วก็ตัว MTC หุ้นด้านการลงทุนนะคะก็จะเป็นกลุ่ม BBL KBank KTB Bgrim ค่ะ Gulf GPSC Stacon Pylon Inset SCCอมตะแล้วก็ WHA นะคะส่วนกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสฟื้นตัวในช่วง12เดือนข้างหน้านะคะก็มองเป็นตัว AOT BDMS แล้วก็ CRC นะเป็นหุ้นใหญ่นะคุณฟังท่านใดถนัดตัวไหนก็ดูไว้นะคะส่วนหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยที่มันราคาลงมานะคะกรุงศรีเขาแนะนำตัวเดลต้าตัวฮันน่าแล้วก็ตัว SCC ค่ะ ส่วนเดลต้านะคะให้ราคาเป้าหมายคอนเซนซัส315บาทส่วนฮาน่าให้ราคาเป้าหมาย70ที่ปี70ที่64บาท60สตางค์นะคะส่วน SCC ค่ะให้ราคาเป้าหมายปี70ที่315บาทนะมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมีหากว่าสถานการณ์สงครามยืดเยื้อก็เป็นแรงสนับสนุนต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและก็การลงทุนภายในประเทศนะคะนี่เป็นหุ้นเด่นนะคะส่วน investment team เดือนกันยายนก็มีหุ้นเด่นที่ทางกรุงศรีเขาเลือกมาเป็น Delta GPSC PTTGC HANA SCC แล้วก็ตัวการบินไทยด้วยส่วนไตรมาส3เนี่ยนะคะหุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำจะเป็นตัว AOT ค่ะ GAF KBank Advance KTB GPSC PTT SCC Amata แล้วก็ตัว BH นะคะส่วนหุ้นขนาดกลางและเล็กก็แนะนำเป็น WHA MTCเซนเทลแล้วก็ตัววาอัพค่ะคุณฟังก็ลงทุนกันนะคะคุณฟังใครที่ชอบกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มแบงค์ช่วงนี้นะคะก็อาจจะราคามันยังค่อนข้างจะไปแรงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มแบงค์จะขึ้น XD แล้วย่อๆอาจจะได้เก็บเข้าพอร์ตกันนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะบอกว่าธนาคาร BBL เนี่ยพร้อมรองรับการฟื้นตัวนะคะก็ให้ราคาเป้าหมายของ BBL ไว้ที่ตามความเห็นและกลยุทธ์การลงทุนนะคะบอกว่า BBL ได้ให้เป้าหมายที่203บาทนะคะให้ราคาเป้าหมายที่203บาทเป็นคำแนะนำจากเป็นซื้อจากถือนะคะส่วน STB ค่ะนะคะก็โดดเด่นด้วยบอนด์ยิลด์นะคะให้คำแนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่162บาท KTB นะคะหลักทรัพย์กรุงศรีให้ซื้อราคาเป้าหมายที่47บาทในปี70นะคุณฟังส่วน KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทรนะคะให้ราคาเป้าหมายที่150บาทนะบอกว่าแนวโน้มผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าเซตจะอยู่แถวๆ 1580-1600 ค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีออกบทวิเคราะห์วันนี้นะคะก็บอกว่าตัวเลขแรงงานสหรัฐแกร่งเกินคาดนะคะแล้วก็หุ้นที่ให้รอย่อสะสมนะคะฟังอาจจะเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนี้เนี่ยนะคะ BDMS เนี่ยหลายโบรกเริ่มกลับมาให้คำแนะนำซื้อนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ให้คำแนะนำซื้อเช่นกันค่ะฟังบอกว่าปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี70นะช่วงกลางปีที่ระดับ 21.30 จาก 20.30 ตามการปรับประมาณการกำไรมองว่าหากราคาหุ้นอ่อนตัวลงเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะสะสมนะคะนะคะฟังวันนี้ให้หุ้นเด่นเป็นตัว BDMS กับตัว BBL ค่ะนะคะก็วันนี้เนี่ยบอกว่ารอย่อสะสมในกลุ่มดีเฟนซีฟนะที่คาดว่ากำไรในช่วงของไตรมาสครึ่งปีหลังของปีนี้ยังคงโดดเด่นจะเป็นตัว BDMS แล้วก็ตัว BBL นะคะก็รอก่อนนะคุณฟังอีกตัวนึงก็เป็นตัว BBL นะคะให้ราคาพื้นฐานที่203บาทนะคะส่วน BDMS เนี่ยเป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกเหมือนกันค่ะฟังเพราะว่าบอกว่ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นนะคะการใช้บริการสูงขึ้นการควบคุมต้นทุนและก็ต้องติดตามการชะลอตัวของผู้ป่วยไทยหลังฐานไข้หวัดใหญ่หมดไปแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะคะตัวเลขของผู้ป่วยและไทยและต่างชาติและการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลางเนี่ยเป็นแรงหนุนต่อตัวหุ้น BDMS ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะก็เป็นหุ้นที่แนะนำว่าจะเป็นหุ้นที่ defensive อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้นะคุณฟังก็เรื่องของผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางนะคะราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะนะก็เมื่อวันที่4กันยายนเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วเพราะว่าสหรัฐอิหร่านยังคงมีการโจมตีกันในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อ6กันยายนที่ผ่านมากองกำลัง IRGC ของอิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินและก็เรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐอเมริกาด้วยขีปนาวุธหลายลูกเลยนะหลังจากเรือทั้ง2ลำนะคุกคามเรือของอิหร่านแล้วก็ปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนั่นเองช่วงนี้ยังคงต้องติดตามนะคะเพราะว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC เนี่ยก็สู้ไม่ถอยนะคุณฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซที่แล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็โจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอีก3ลำในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะคุณฟัง
5: มีหุ้นเด่นอีกหนึ่งตัวจาก DBS นะคะก็มองเป็นตัวฮาน่าค่ะบอกว่ามีการฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เริ่มมีแรงส่งที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็คงคำแนะนำซื้อนะคะนักวิเคราะห์และกลยุทธ์นะคะก็จากทางด้านของ DBS ค่ะบอกว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นให้ราคาเป้าหมาย54บาทเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตัวฮาน่าของ DBS Vicker นะคะแนะนำหุ้นเด่นวันนี้เป็นตัวของฮาน่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังช่วงหน้าคุณฟังชวนแฟนๆรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะอย่าลืมนะคะไปจองบัตรที่ไทยTicket Majorนะคะโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโขนรามเกียรติ์ในเรื่องตอนสีดานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการแถลงข่าวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวให้ฟังช่วงหน้าค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออโรไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ4กันยายนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาณโรงละครสำนักพระราชวังนะคะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพรามเกียรติ์ตอนสีดาไม่ใช่แค่ความงดงามบนเวทีเท่านั้นนะคะที่สะกดสายตาตรึงใจผู้ชมหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งนะคะผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนตลอดจนเครื่องภัตตาภรณ์อันงดงามประณีตร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนะคะสำหรับโขนมุขโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็จะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพลัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสเลยนะคะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะมีกำหนดจัดการแสดงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟัง เริ่มวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะแฟนๆรายการที่สนใจแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณฟังที่ยังไม่เคยชมโขนเลยนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะคุณฟังแล้วก็จะติดใจดิฉันเนี่ยจะชมเป็นประจำเลยนะคะจะเห็นความศิลปะวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยและที่สำคัญคุณฟังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราไม่เบื่อเลยนะคะสนุกมากๆเลยก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะโทรศัพท์สอบถามเรื่องบัตรได้เลยค่ะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเปิดจองแล้วนะคะเปิดจองมาตั้งแต่12สิงหาคมใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ02-262-3456 02-262-3456นะคะหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.thaiticketmajor.comthaiticketmajor.com นะคะบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทค่ะส่วนสถาบันการศึกษานะคะนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทค่ะก็ทางด้านโรงเรียนก็จัดไปชมเป็นหมู่คณะได้นะคะโทรหาเลยค่ะ Thai Ticket Major 02-262-3456 สำหรับบัตรราคานักเรียน200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะคะก็เรียนคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวที่สนใจคุณฟังเดือนนี้เป็นเดือนฤดูเกษียณนะคะก็มีงานเลี้ยงเกษียณกันเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณหนึ่งแต่ก็ต้องเรียนครูฟังใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะอย่าลืมไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจก่อนนะคะว่าเอ๊ะเราเนี่ยไปติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่ายิ่งช่วงนี้มีงานสังสรรค์มีงานคอนเสิร์ตด้วยใครที่มีอาการรู้สึกไม่สบายอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะถ้าเอ๊ะดูแล้วผิดสังเกตก็อย่าลืมตรวจโควิดด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มีรุ่นพี่จะฝากรุ่นน้องหลายคนเนี่ยก็ป่วยด้วยโควิด-19 กันรวมทั้งเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่นี่ก็เป็นโรคที่ระบาดตามฤดูกาลตอนนี้เนี่ยอาการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายคนบอกว่าอาการมากกว่าโควิดอีกเพราะโควิดเนี่ยเราฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะดังนั้นใครยังไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะฝากก็แนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะมาที่ข่าวเรื่องของการ early retire ข้าราชการแน่นอนนะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีเป้าหมายที่สำคัญเลยที่จะลดองคาพยพนะคะความอุ้ยอ้ายของระบบราชการต้องการทำให้ระบบราชการของไทยเนี่ยนะคะมีการปฏิรูปเป็นรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสแนวทางของการ early retire ข้าราชการค่ะตั้งเป้าไว้2กลุ่มให้เงินก้อนสูงสุดเนี่ยไม่เกิน12เท่าแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะคะว่าไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของภาครัฐอีกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสบอกว่าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้านายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบในหลักการสำคัญแล้วพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปทั้งนี้ค่ะการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญก็ได้แก่1การปรับกำลังคน2ปรับกระบวนงานและ3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการบริการประชาชนก็ต้องดีขึ้นด้วยนะคะในส่วนแรกค่ะการปรับกำลังคนและก็การเกษียณก่อนกำหนดนะคะควบคู่กับการตรึงอัตราสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่1ผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและ2ผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าและก็เงื่อนไขก็คือไม่กลับเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกขณะเดียวกันรัฐบาลได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและก็ตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนางสาวรัชดาก็บอกว่าแนวทางนี้ไม่ได้มีเป้าหมายลดข้าราชการแบบเมาเข่งแต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตลดตำแหน่งหรืองานที่มีความจะเป็นน้อยลงและก็รักษากำลังคนไว้ในภารกิจที่ประชาชนยังต้องการบริการจากภาครัฐ ส่วนที่2คือการปรับกระบวนการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะคะก็บอกว่าเป็นการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนโดยได้ผลักดันพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่4มกราคมปีหน้านะคะ2570โดยขณะนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและทบทวนกระบวนการต่างๆทั้งนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการทบทวนกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการของหน่วยงานรัฐให้เหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารและข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการและก็ลดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะอันนี้ก็หวังจริงๆนะคุณฟังเรื่องของบัตรประชาชนของเราเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นสมาร์ทการ์ดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มีไทยดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปติดต่อราชการโดยเฉพาะเรื่องของการไปขอรับความช่วยเหลือเนี่ยบางทีนะคุณฟังก็ยังคงต้องเรียกเอกสารจำได้เรื่องปีที่แล้วที่เรื่องแผ่นดินไหวอ่ะดีจะฝ่ายก็ไปติดต่อสำนักงานเขตนะคุณฟังไปแจ้งความกันใช่ไหมคะแล้วไปติดต่อสำนักงานเขตโอ้โหเอกสารนี่ขอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เห็นคนที่เขาได้เนี่ยได้แค่หลักพันกันเองนะคะหลักพันหลักร้อยดีฝากก็เลยไม่ได้ไปยื่นต่อก็เลยใช้ประกันของการประกันคอนโดเนี่ยแหละค่ะนะโอ้ก็เดินเรื่องนะคุณฟังเดินเรื่องเป็นปีอะนะเพิ่งได้เงินค่าประกันมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะก็ได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยนะเพราะว่าดีฝากนี่มีคอนโดอยู่แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นแหละผนังผนึ่งอะไรก็แต่ว่าไม่ถึงขั้นอยู่ไม่ได้นะเขาไปตรวจแล้วคอนโดที่จะฝากซื้อเป็นคอนโดแปดชั้นนะคะนะเป็นโลไรส์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับแรงกระเทือนอะไรมากนักแต่ว่าประกันก็จ่ายให้นะแต่ก็ใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้ไปเรียกจากราชการเราก็ใช้ประกันที่ทำไปนะคะมาที่หน่วยงานภาครัฐนะคะบอกว่าจะมีการปรับการทำงานด้วยเทคโนโลยีค่ะคุณฟังนะก็อยากให้การติดต่อเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะคะบอกว่าภาครัฐจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะสนับสนุนงานดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปรับคนปรับงานและเทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายก็คือทำให้รัฐมีความเหมาะสมและก็คล่องตัวประชาชนต้องไม่เป็นผู้แบกรับภาระจากการลดขนาดรัฐตรงกันข้ามประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงเงินภาษีถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นและก็ระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะเลื่อนการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยประชาชนเองก็ต้องมีความรู้มีความเท่าทันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะไปดาวน์โหลดอะไรเนี่ยคุณฟังต้องไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store นะคะห้ามคลิกเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งต่อๆกันมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากลไกของการหลอกลวงผ่านทางมิจฉาชีพเนี่ยก็ค่อนข้างจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็ขอให้แฟนๆรายการมองรอบคิดทันข่าวก็โปรดระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณฟังเราจะได้ทราบกันว่าใครคือศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ค่ะโดยวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการแถลงข่าวนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568บุคคลผู้สร้างสรรค์สืบสานและสร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าแก่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้ก็จะมีการประกาศชื่อเลยวันที่7กันยายนนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ชวนสื่อมวลชนเนี่ยไปร่วมทำข่าวด้วยนะแต่ว่าดิจิฟานี่ก็จัดรายการนะคะก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวจะประกาศข่าวให้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะและคุณฟังคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะโอ้โหโด่งดังมากเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อวานสามีดิฟาก็มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะคะ Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายที่ Impact Arena ค่ะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตแห่งความประทับใจและแน่นอนวัยรุ่น Gen X ทั้งหลายเต็มงานเลยทีเดียวนะคะเป็นความสุขความทรงจำร้องได้กันทุกเพลงเลยนะคะคนบอกแบบนี้นะมีบางเพลงอาจจะคือถ้าเขาเล่นมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะร้องได้ไม่กี่เพลงนิดเดียวนะส่วนใหญ่ร้องได้กันหมดเลยนะคะทุกคนมีความประทับใจก็สมัยก่อนเนี่ยดีเจฝ่าเองผ่านโลกดนตรีนะคุณฟังอยากให้รถเมย์เนี่ยติดนานๆอยากจะดูคอนเสิร์ตนะคะและบางครั้งก็ไปดูคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่โลกดนตรีนี่แหละ ่ชอบมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแฟนของอัศนีวสันต์ด้วยเพลงเขาโดนใจทุกเพลงจำได้ว่าชอบใส่เสื้อสีขาวนะเสื้อคอกลมสีขาวตามแบบอัศนีนี่แหละค่ะแล้วก็เพลงให้เธอคงรู้วสันต์เนี่ยเพราะมากนะตอนเรียนวสันต์ศาสตร์เนี่ยก็ตอนที่หัดถ่าย MV กันนะที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่เรียนทีวีด้วยกันเนี่ยก็ถ่าย MV เพลงให้เธอของพี่วสันต์นี่แหละโอดประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็มีความสุขจริงๆนะคะเดี๋ยวใครที่ดูรอบวันที่2กันยายนนะคะที่พื้นสุดเนี่ยก็จะได้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันที่9กันยายนในเพจของวิทยากรสตอรี่นะคะก็เขียนไว้ดีมากเลยขออนุญาตเพจวิทยากรสตอรี่ด้วยนะคะบอกว่าทำไมคนถึงซื้อตั๋วมาดูคอนเสิร์ตนะรอบละประมาณ 12,000 ที่นั่งนะและคุณอัศนีนี่ก็วัย71ปีแล้วนะคะ69ถึง71ปีนะคะทั้งคุณอัศนีคุณวสันต์เนี่ยบอกว่าอะไรทำให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะร้องเพลงเก่งไม่ใช่เพราะอายุน้อยนะคะวันนี้ทั้งคุณอัศนีวสันต์เนี่ยเดินทางมาถึงวัย69ถึง70แล้วแต่ก็ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงนะบัตรโซเอาหูบัตรหายากมากคุณฟังบัตรหายากมากหายากยิ่งกว่าทองค่ะคุณฟังทองยังไปซื้อร้านขายทองได้นะคะบัตร 7,000 นะบัตร 7,000 สูงสุดนะคะแล้วก็เลยที่ทางด้านของเพจวิทยากรสตอรี่เนี่ยเขียนบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นกรณีศึกษานะคะสิ่งที่อัศนีวสันต์สร้างมาตลอดกว่า4ทศวรรษไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่ว่าเป็นความไว้วางใจนะคะก็ถอดแบบออกมาได้นะ5บทเรียนนะคะ1ไม่ได้สร้างชื่อเสียงแต่จากผลงานที่คนจดจำนะคะชื่อเสียงสร้างได้ด้วยการประชาสัมพันธ์แต่ความเชื่อถือเกิดจากผลงานที่สะสมเป็นเวลานานบทเพลงเนี่ยกว่า40ปีนะเพลงของอัศนีวสันต์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ฟังเขาไม่ได้ซื้อการแสดงปี69แต่ซื้อโอกาสที่จะได้กลับไปพบกับเพลงและความทรงจำที่อยู่กับชีวิตของเขามานานหลาย10ปีอันนี้จริงๆคุณผู้ฟังนะคะคือมันโดนทุกเพลงแหละนะคะนะคะนี่คือ lifetime value ของผลงานนะอันนี้ที่เพจวิทยากรสตอรี่เขาเขียนไว้นะคะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำนะก็ทุกอย่างเนี่ยนะคะฟังก็คือเราประทับใจมากนะคะชื่อเสียงคือผลลัพธ์ของผลงานที่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูที่เพจวิทยากรสตอรี่นะคะและข้อที่2บอกมีลายเซ็นเป็นของตัวเองนะคะในโลกนี้มีนักร้องนับพันคนสิ่งสำคัญไม่ใช่การร้องเหมือนคนอื่นแต่คือการทำให้คนฟังได้ยินไม่กี่วินาทีแล้วรู้ว่านี่คืออัศนีวสันต์นะคือลายเซ็นทางดนตรีลายเซ็นทางการแสดงลายเซ็นทางบุคลิกและก็ลายเซ็นทางภาษานะก็นี่คือสิ่งที่ทุกคนพูดถึงนะคะและข้อ3คือรักษาคุณภาพไว้ได้นะคะเป็นความสำเร็จที่ยืนยาวคนไม่ได้ซื้อบัตรนี้เพราะเพิ่งรู้จักแต่ซื้อเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมนะความไว้วางใจไม่ได้เกิดก่อนผลงานแต่เกิดจากผลงานประสบการณ์ความพึงพอใจการบอกต่อความไว้วางใจนะคะและก็ข้อ4ไม่ได้ขายเพลงแต่ขายความรู้สึกอันนี้คงจะจริงนะครูฟังเพราะว่าทุกคนเนี่ยโดนมากกับแต่ละเพลงนะคะโดนจริงๆนะคะโดนถึงเรื่องความรักชีวิตวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งบทเพลงทำดีได้ดีนี่ดีฝักก็ชอบมากนะคะจดจำช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยและบทเพลงความรักต่างๆนี่มันโดนจริงๆนะเพลงที่ดิฉันชอบก็คือบทเพลงคนสุดท้ายนะพูดลอยๆรักเธอเสมอยินยอมเยอะแยะเลยนะคะคุณฟังหลายคนก็ชอบมากเพลงเร็วก็ชอบนะบางออนนะคะบางออนเอาแต่นอนทำดีได้ดีหรือเพลงรักอย่างเพลงให้เธอด้วยนะคะข้อ5คืออยู่ในใจก่อนจะอยู่ในตลาดจริงค่ะนะคะนี่คือการสะสมบทเพลงต่างๆและพวกเราก็เลยกลับไปนะกลับไปพบกับอัศนีวสันต์สร้างความสุขความทรงจำและหลายคนก็บอกว่าอยากให้พี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยอายุยืนนะคะอายุยืนมากกว่านี้อาจจะได้คัมแบ็กกลับมานะคะกับคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะว่าในวัย71ของพี่ป้อมเนี่ยพี่ป้อมยังดูแข็งแรงเลยพี่โต๊ะก็ยังดูแข็งแรงนะคะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีอีกก็ได้นะอีกสัก5ปีอีกสัก5ปีนะคะพี่ป้อมอายุ76อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีฉลอง80อ่ะคือถ้าได้เนี่ยนะคะถ้าได้เนี่ยก็คงไปดูกันอีกละค่ะอาจจะต้องแบบว่าให้พี่ป้อมพี่โต๊ะนั่งมั้ยถ้าอายุ80พอนี่ยืนยาวเลยนะยืนยาวมา4ชั่วโมงเลยนะคะนะคุณฟังก็ต่างก็ประทับใจกันมากๆเลยทีเดียวดิฉันก็ไม่ได้ไปดูหรอกคุณฟังแต่ว่าก็โอ้โหติดตามนะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดิฉันก็อยู่ในเพจของอัศนีวสันต์ด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยอินไปเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยเดือนกันยายนนี่งานเลี้ยงเกษียณเยอะมากนะคะวันก่อนได้อ่านในเพจของโต๊ะป้าศรีนะใครที่ชอบอ่านบทความต่างๆที่โดนใจเนี่ยอย่าลืมไปอ่านบทความของโต๊ะป้าศรีเรื่องการเกษียณอายุราชการดิฉันฝากแชร์ไปในหลายกลุ่มเลยทีเดียวบอกว่าชอบมากนะคะเพราะว่าโดนจริงๆนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็คนเกษียณอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เขียนเป็นข้อเขียนที่เขาส่งต่อกันมานะคะก็ไม่ทราบว่าผู้เขียนเรื่องนี้เป็นใครนะคะแต่ว่าทางโต๊ะป้าศรีเนี่ยเขานำมาเขียนไว้นะคะนำมาบันทึกไว้ก็น่าสนใจนะคุณฟังก็คือเรื่องของชีวิตของคนเราที่ดำเนินมาถึงวัยเกษียณเผื่อว่าแฟนรายการ FC ดีจะฝ่าถึงวัยเกษียณแล้วนะคะบทความนี้ไปติดตามได้ในเพจโต๊ะป้าศรีด้วยนะคะคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคือเมื่อเกษียณอายุแล้วก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตโดยมีครบปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคบวกกับปัจจัยที่5ก็คือมีแรงพอที่จะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ต่างๆผู้ที่เขียนบทความนี้บอกว่าในอดีตข้าพเจ้ามีความคิดผิดมาตลอดว่ามีเงินแล้วต้องซื้อทุกสิ่งที่อยากได้ซื้อบ้านซื้อคอนโดทั้งในกรุงเทพคอนโดริมทะเลที่ดินในจังหวัดต่างๆทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดแต่แล้วทุกอย่างที่ซื้อมานี้มันสร้างภาระอันหนักหน่วงให้กับตัวเราค่าดูแลรักษาสูงมากและคงยังไม่สูงไปกับความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างครอบครองสมบัติต่างๆเหล่านี้ไหนจะต้องหาคนมาเช่าเวลาคนว่างเว้นไม่มาเช่าก็อดกลุ้มใจไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้เช่าผู้เช่าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะส่วนอสังหาอื่นๆก็มีภาระนะตอนนี้มีภาษีที่ดินต้องชำระทุกปีเลยปล่อยรกร้างไม่ได้เลยนะคะก็ตั้งจ้างคนมาดูแลนะคะมิฉะนั้นต้องจ่ายภาษีเพิ่ม30เท่าถ้าเป็นที่รกร้างไม่ได้ประโยชน์นอกจากอสังหาแล้วเนี่ยของใช้ส่วนตัวต่างๆก็ซื้อหาตามใจตามค่านิยมในยุคนั้นเช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องประดับนาฬิกาเครื่องสำอางนะคะบอกซื้อมาแล้วใช้ได้ไม่นานก็เปลี่ยนใหม่นี่ถ้าเอาเงินที่ซื้อสิ่งของเหล่านี้มากองรวมๆกันคงซื้อบ้านหลังงามได้อีกหลังหนึ่งหรือท่องเที่ยวรอบโลกได้จริงนะคุณฟังช่วงนี้นะคะคุณฟังดิฉันฝากก็จัดบ้านเยอะมากเลยคุณฟังเพราะว่าเดี๋ยวสามีเกษียณใช่ไหมคะของที่อยู่ที่ทำงานคือถ้าตอนยังไม่เกษียณเนี่ยเวลาย้ายหน่วยอะไรเขาก็จะเอาของไปไว้ในห้องทำงานใหม่ของเขาแต่พอเกษียณปุ๊บของต้องกลับมาบ้านค่ะคุณฟังนี่แจกลูกน้องไปเยอะมากเลยนะคะดังนั้นตอนนี้ก็เลยไปซื้อพวกตู้ทึบอะไรต่างๆมาวันนั้นไปห้างซื้อมา3ตู้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของทฤษฎีการจัดบ้านเนี่ยเวลาเราจะจัดบ้านเนี่ยควรจะหาที่ให้เขาอยู่คุณฟังหาที่เขาอยู่แล้วก็บริจาคแบ่งปันให้คนอื่นด้วยบางส่วนเนี่ยจะเอาไปที่ร้านปันกันบางส่วนก็แจกไปหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็มีคนที่เขามาหยิบกระเป๋าไปนะพวกกระเป๋าผ้านี่มีเยอะมากเลยแล้วก็มีคุณยายคนนึงนะคะก็เป็นคนที่เก็บของเก่าขายน่ะดิฉันฝากก็ให้เสื้อที่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเป็นพวกเสื้อที่เราได้มาเวลาไปงานโอ้ป้าแกดีใจใหญ่เลยยายแกดีใจใหญ่เลยนะคะแล้วแกก็ให้เป็นต้นกระเพรามาดิฉันฝันได้ต้นกระเพราของแกมาปลูกนะก็แลกกันนะคุณฝันดิฉันฝันดีใจได้กระเพราเพราะตัวเองก็ชอบทำกับข้าวใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยคุณยายก็ได้ไปคุณยายเขาแข็งแรงนะเขาเข็นเก็บของเก่าขายนี่แหละค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคุณฟังเราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะเพื่อให้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายอย่างเรื่องการจัดบ้านก็เหมือนกันต้องจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยจะได้สบายๆนะคะส่วนเรื่องของทรัพย์สินอะไรเนี่ยถ้าเกิดขายได้ก็ขายไปนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็ได้มีเงินทองมาใช้นะคะขณะเดียวกันคุณฟังก็มีเงินทองก็เอามาลงทุนบางคนก็เอาไปกินดอกนะคะไปฝากแบงค์แล้วไปซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้ส่วนเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะในเพจนี้ก็เขียนไว้นะคะเพจตกภาษีนะที่เป็นบทความอันนี้ด้วยนะคุณฟังอันไหนใช้ได้เราก็ใช้ไปนะอันไหนที่เราคิดว่ามันลกบ้านเนี่ยนะเราก็เอาไปบริจาคหรือให้คนอื่นเข้าไปบ้างนะคะอยากจะกินอะไรตอนนี้เนี่ยก็ทำทานกันเองนะคะหรือว่าสั่งออนไลน์มาไม่ต้องออกไปรถติดนะถ้าเบื่อก็ไปเที่ยวนะไปเที่ยวให้จิตใจเพลิดเพลินนะคะและไปตรวจสุขภาพบ้างนะไปตรวจไม่บ้างหรอกคุณฟังต้องไปตรวจนะตรวจหัวใจตรวจสายตาตรวจการได้ยินตรวจฟันแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายนะคะถ้าคู่ชีวิตเรายังอยู่นะสามีภรรยากันเนี่ยก็ต้องพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้พูดหวานๆเอาใจกันนะคะนะเพราะว่ามันก็อยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยลูกหลานออกจากบ้านไปทำงานแล้วเราก็ต้องสร้างความสุขภายในบ้านให้เกิดขึ้นส่วนเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ดีแต่ถ้ามีมากเกินไปก็เป็นภาระ นะเอาแต่พอดีควรคบเพื่อนดีๆที่มีศีลเสมอกันจะได้ไม่เป็นที่เนี่ยกินแหนงแคลงใจกันให้กลุ้มใจเปล่าๆคบเพื่อนที่รู้จัก take and give ไม่ใช่เพื่อนที่ทำตัวเป็นภาระคอยแต่จะ take จากเราตลอดเหมือนเป็นเจ้าหนี้ของเรามาแต่ชาติปางก่อนส่วนลูกหลานเนี่ยนะคะเราก็เหนื่อยยากและเลี้ยงดูเขามาเยอะแล้วก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขานะคะเขาอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมากมายไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรนะคะเอาตัวไปเป็นภาระของลูกไม่ต้องไปหวังค่ะเขาไม่มาพึ่งเราเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญแล้วอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะคุณฟังเด็กยุคนี้เราไปพึ่งเขาไม่ได้หรอกคุณฟังเราต้องพึ่งตัวเราเองนะเพราะมันคนละเจนกันนะคะคือชีวิตตอนนี้ลูกหลานเราเหมือนฝรั่งไว้แล้วล่ะคุณฟางบางคนก็ออกจากบ้านไปหรือว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบ work life balance กันไปนะหน้าที่ของเราก็คือดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดอาหารการกินการออกกำลังกายเงินทองเหมือนกันนะคุณฟางเราก็ทำงานเหนื่อยยากมาตลอดชีวิตวัยเกษียณก็ใช้เงินนะคะไม่ต้องประหยัดเกินไปนะคะลูกหลานเขาก็ไปสร้างอนาคตของเขาได้นะคะและที่สำคัญคุณฟางบางทีหาเงินไว้เนี่ยไม่รู้ว่าใครใช้ไงหมดเราตายไปแล้วเนี่ยนะคะมีลูกก็ใช้นะแต่ว่าเราอะมัวแต่ประหยัดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็เอาให้มีความสุขนะไปเที่ยวนะซื้อทริปอะไรไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้นะคะสมบัติเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานมากหรอกให้ทำทุนก็พอเลี้ยงพวกเขาให้การศึกษานะคะอย่าดูถูกเขาเขาอาจจะหาได้มากกว่าเราด้วยซ้ำไปที่สำคัญต้องแบ่งเวลาดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะคะทำแบบว่าให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อด้วยนะคะคุณฟังเวทเทรนนิ่งต่างๆเดินอย่างเดียวไม่พอนะคุณฟังต้องแบบว่ายืดเหยียดด้วยนะคะสร้างพลังด้วยนะคะทำท่าให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อให้ขาเรามีกำลังนะคะคุณฟังนะระวังด้วยนะคะเรื่องหกล้มนะคุณฟังบางคนนี่หกล้มไปหรือว่าบางคนเนี่ยฝืนคิดว่ามีกำลังไปยกของหนักเอี้ยวตัวผิดท่าค่ะหมอนรองกระดูกปิ้นเลยนะคะต้องไปฉีดสเตียรอยอะไรต่างๆหรือถึงขั้นต้องผ่าตัดนะมีคนที่เขาเขียนลงในเฟซบุ๊กคุณฟังก้มหยิบของเท่านั้นแหละผิดท่าโอ้โหปวดหลังอย่างหนักปวดแบบปวดมากๆตอนแรกคิดว่าทนไหวนึกว่าไม่เป็นอะไรสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลกลางดึกเลยค่ะเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันปริ้นนะคะเนี่ยแหละจากการก้มผิดวิธีหรือการนั่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารร่างกายต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นบางคนก็ไปเข้าฟิตเนสเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติธรรมเจริญสติกันด้วยนะคะก็เป็นบทความที่นำมาให้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างละค่ะเพื่อให้ชีวิตของเราได้ยืนยาวขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงนะคะตื่นขึ้นมาได้แต่ละวันเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะและรวมทั้งเรื่องอาหารการกินอย่ากินอาหารเยอะเกินไปนะคุณฟังกินเยอะเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาได้แล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพด้วยนะคะเพิ่งมีคนที่ดิจฟ้ารู้จักที่ไปวิ่งเทลนะคะคุณลบนะคุณนบนะคะคุณชัยพัฒน์บุญนบเนี่ยที่จากไปนะก็เคยเป็นผู้สื่อข่าวเป็นบก.ข่าวที่แนวหน้านะคะก็ไปแข่งเทรลหางฟังนะคะที่ลับแลก็ปรากฏว่าคุณชัยพัฒน์บุญนบหรือพี่พลเนี่ยนะดิจฟ้าก็เคยรู้จักเพราะว่าเคยสมัยตอนดิจฟ้าแบบสาวๆเลยคุณฟังไปทำข่าวที่12ปันนาเนี่ยนะคะคุณพลนี่ก็เป็น อยู่แนวหน้านะก็ไปด้วยกันก็มาเจอกันอีกทีใน Facebook นี่แหละปรากฏว่าจริงๆก็เห็นนะคุณพี่พลเนี่ยคุณชัยพัฒน์เนี่ยก็ เล่น Facebook เข้ามาทักทายอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่วิ่งออกกำลังกายนะคุณฟังแต่พอไปแข่งวิ่งเทรลค่ะที่ลับแลนะคะที่อุตรดิตถ์นะคะก็ปรากฏว่าวิ่งไปประมาณสัก23นาทีก็เป็นลมนะคะเป็นลมแล้วก็ทางด้านเพจของอัลต้าเทรลลับแลเนี่ยเขาก็มีการเขียนแสดงความเสียใจสื่อก็เลยเอามาลงเยอะเลยนะคะแต่อันนี้ดิจฟ้ารู้จักกับคุณพลเนี่ยตั้งนานมาแล้วแบบคือนานมากจนเราแทบจะจำเขาไม่ได้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่านานจริงๆตอนไปคือพี่เขาไม่ได้ออกมาวิ่งข่าวเหมือนเราเขาครบน่าจะเป็นบก.แล้วนะคะก็ปรากฏว่าไปแข่งวิ่งเทลก็คือมันจะเป็นการวิ่งที่ไปผ่านป่าเขาอะคุณฟังนะคะก็ปล่อยตัวก็ยังเห็นพี่เขาลงภาพอยู่เลยนะว่าเขาจะไปแข่งอันนี้ละค่ะปล่อยตัวตีห้าครึ่งแล้วก็ไปเป็นลมนะคะบอกว่าพยาบาลถึงตัวผู้ประสบเหตุในเวลาตีห้าห้าสิบสามผู้ประสบเหตุอายุ64ปีนะคะวิ่งเทลระยะ10กิโลเมตรก็เข้าไปทำCPR อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED 2ครั้งนะคะปรากฏว่าก็เสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของพี่พลนะคะก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดชัยฉิมพลีนะคะก็เรียกว่าภรรยานี่ก็ตกใจนะคะเพราะว่าก็ไปด้วยกันก็เห็นมาแล้วนะดิฉันก็แอบตกใจนะพอเห็นนะคะว่าโอ้ แล้วก็มีลูกสาวด้วยกันชื่อกระต่ายนะคะร้านนี้เขาก็ทำเค้กด้วยนะคะก็ไม่มีใครคิดนะคะว่านักวิ่งนะคะคุณพลเนี่ยจะจากไปเร็วขนาดนี้นะคะก็ขอให้เดินทางไปสู่สุคติด้วยนะคะอะไรต่างๆนี่เกิดขึ้นแบบกระทันหันมากๆเลยนะคะกับการจากไปนะคะก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคุณฟังได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่มีการจัดงานวิ่งเทรลที่ลับแลเทรลเนี่ยนะคะก็ยังเห็นภาพของพี่เขาตอนเขาถ่ายภาพก่อนที่เขาจะวิ่งตอนตีห้าครึ่งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวบุญนกด้วยนะคะกับการจากไปอย่างกระทันหันเลยนะคะด้วยอาการหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันขณะลงแข่งวิ่งเทรลลับแลเทรลนั่นเองค่ะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนชีวิตนี้น้อยนักนะคะดังนั้นก็เราก็ดูแลสุขภาพกันนะคะแต่อย่างของพี่พลที่บอกได้จากไปกับกิจกรรมที่ตนเองรักคือเราไม่รู้ไม่มีเขาลางเลยนะครอบครัวบอกว่าไม่มีเขาลางอะไรเลยยังยิ้มยังคุยเล่นกันตามปกตินะคะแต่ก็มาจากไปเดินทางไกลนะคะจากไปด้วยอาการหัวใจขาดเลือดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวดิฉันฝากกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันทิดาสังทองรายงาน
2: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี 2,569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
2: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้

0: thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายสุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้าวโดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
9: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
13: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกสค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะรายการโฟกัสไทยแลนด์มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะช่องทางดั้งเดิมของเรานะคะในสื่อหลักก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะรวมถึงช่องทางผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำบ้านแดงด้วยนะคะบ้านฟ้าของทางสถานีค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะและดิฉันก็แชร์มาที่บ้านฟ้าส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะลัคนา.s นะคะแล้วก็มาที่บ้านดำนะคะบ้านดำก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะในช่องส่วนตัวของดิฉันนะคะลัคนา.s สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะลัคนา.s L A K A N aหรือว่าจุด S Sun S Singapore นั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่บ้านแดงนะคะบ้านแดงก็ลักษณะ S เช่นเดียวกันนะคะจะนำเนื้อหาสาระของรายการในทุกๆตอนทุกๆรายการที่ดิฉันดำเนินรายการอยู่ใน2คลื่นหลักๆนี้ใบบรรจุไว้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้มาติดตามรับฟังรับชมกันเป็นการย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้เราพบกันวันที่7เดือน9แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันที่7กันยายน2569นะคะลัคนาสุริยงมาในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้สรุปสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะคะที่เป็นข่าวสำคัญสำคัญหลักๆนะคะรวมถึงข่าวต่างประเทศที่จำเป็นที่คนไทยจะต้องรับรู้เรียนรู้ไปด้วยกันยกเว้นข่าวด้านสุขภาพนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพดิฉันจะเหมารวมยกไปในวันพรุ่งนี้ในช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะเราออกอากาศกันบ่าย3ถึง4โมงโดยประมาณทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับบ้านดำอาจจะมีต่อเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยถ้าหากว่าเป็นประเด็นมีประเด็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังนำเสนอไม่หมดในช่วงเวลารายการที่ออกอากาศทางวิทยุเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมณเวลาที่เราออกอากาศพูดคุยกันอยู่นี้นะคะที่รัฐสภามีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อยู่นะคะซึ่งเป็นร่างที่มีนัยยะสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการค้าการลงทุนตามมิติต่างๆอย่างที่รัฐบาลได้ตั้งเหมาเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ได้มีการปรับลดแต่ว่าการไม่ได้ปรับลดงบประมาณตัวเต็มนะคะแต่ว่าเจียดจากการปรับลดของหน่วยงานกระทรวงต่างๆมาไว้ที่งบกลางแทนแต่วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปร่วมประชุมสภาฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงอยู่ไม่นานนักนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเดี๋ยวจะต้องมาเตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

0: ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและตัวแทนของรัฐบาลไทยด้วยนะคะซึ่งร่างพรบ.งบประมาณปี2570นี้นะคะการอภิปรายในวาระที่2และ3เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะยังคงอัตรากรอบวงเงินไว้ที่3,788ล้านบาทนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาไล่รายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนอกจากเรื่องของร่างพรบ.งบปี2570ในวาระที่2และ3นะคะที่อยู่ระหว่างการประชุมอยู่ณขณะนี้ที่รัฐสภาเรื่องต่อไปที่จำเป็นจะต้องจับตาก็คือเรื่องหลายๆเรื่องที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลชุดนี้อยู่รัฐบาลมีเสถียรภาพดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดิฉันจะพาไปวิเคราะห์กันอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาที่รุมเร้ามีแรงกดดันมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเขาประกาศข่มขู่เคลื่อนไหวกำลังจะลงถนนแล้วโดยมีคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นแกนนำอยู่นะคะแล้วก็มีการแถลงพุ่งแถลงข่าวกันไปด้วยนะคะรัฐบาลเอกภาพจะสู้ไหวไหมเจอหลากหลายปัญหารุมเร้าโดยเฉพาะจุดที่เขาหยิบยกขึ้นมาทั้งฝ่ายค้านและก็ภาคประชาสังคมที่เขาพูดกันอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องของการหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะคะจำเป็นจะต้องไปดูเสถียรภาพของรัฐบาลไปตรวจสอบกันหน่อยว่าเสียงรัฐบาลขณะนี้เป็นอย่างไรส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องของหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะต้องตามกันต่อนะคะและก็ไล่เรียงกันไปจนถึงเรื่องที่ Data Center เข้ามาก่อตั้งในประเทศไทยแล้วมีทั้งที่ดำเนินการก่อตั้งแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและมีกำหนดนะคะที่จะต้องมาตั้งกันอีกนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย34จุดด้วยกันเน้นหนักอยู่ในกรุงเทพมหานครส่งผลปัญหาเยอะแยะค่ะรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เราจะต้องตามกันต่อนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามากลางในประเทศไทยที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามคำสั่งให้เนรเทศชาวต่างชาติสองสัญชาติออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวันก่อนอิสราเอลชาวยิวและล่าสุดวันนี้ลงนามเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ชายทั้งคู่ค่ะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องจัดการให้มันออกไปจากประเทศไทยรวมถึงสถานการณ์ข่าวต่างประเทศด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเราก็จะได้ตามกันต่อมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงข่าวใหญ่คุณผู้ฟังผู้ชมมาเตือนเรื่องของลักษณะอากาศกันก่อนนะคะฝนไม่ได้เว้นว่างเลยยังคงมีตกบ้างอาจจะหนักบ้างน้อยบ้างกรุงเทพมหานครปริมณฑลไม่ค่อยแย่เท่าไหร่อาจจะหยุมหยิมหยุมหยิมนะคะแต่ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องก็คือวันที่8ถึง13กันยายนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยขึ้นได้อีกนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคอีสานก่อนภาคอื่นๆเลยนะคะและหลังจากนั้นภาคอื่นๆก็จะตามมารอบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เตือนว่าเป็นไทยตอนบนแต่ว่าเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเลยมีผลกระทบเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะทางกรมอุตุออกประกาศฉบับที่1มานะคะประเทศไทยเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบตามมานะคะก็เนื่องจากช่วงแรกก่อน8 9 10 11นะคะ4วันนี้จะเจอกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและก็ภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังปานกลางค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ตกหนักได้บางแห่งหลังจากนั้นแล้วช่วง12กับ13กันยายนจะเริ่มมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะจากจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยดังนั้นก็จะทำให้ภาคเหนือกับภาคอีสานฝนเริ่มลดลงนะคะ12-13เนี่ยฝนเริ่มลดลงนะคะในภาคเหนือกับภาคอีสานส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้อาจจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและก็ฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยดังนั้นแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในจุดที่มีพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากในที่ลุ่มต่างๆอาจจะเกิดน้ําท่วมขังได้นอกจากนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันยังมีพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะวันที่11-13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตอนกลางลงสู่ทะเลจีนตอนกลางนะคะพายุนี้นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันที่8จนถึง13กันยายนเอาไว้ด้วยนะคะและมีอะไรก็สอบถามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยา1182 1182ตลอด24ชั่วโมงอย่าไปเชื่อข่าวลุ่งข่าวลือนู่นนี่นั่นพายุจะมานู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ไม่เอานะคะมีข้อสงสัยประการใดเข้าไปดูที่เพจที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรศัพท์สอบถาม1182ได้24ชั่วโมงนะคะส่วนวันนี้แถวไหนภาคใดมีปริมาณการกินพื้นที่ของฝนมากแค่ไหนมาตรวจสอบกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมอยู่ในระดับ30-70%ของพื้นที่ค่ะจุดที่มีโอกาสฝนเกิดได้มากมากกินพื้นที่เยอะๆหน่อยก็คือที่ภาคอีสานนะคะมีฝนได้70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนได้60%ของพื้นที่และมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะที่บ้านของดิฉันตั้งแต่เช้าๆนะคะมีแดดสลับกับครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มมีแดดบ้างแต่ยังไม่มีฝนตกโปรยปรายลงมานะคะขณะที่ภาคใต้ฝนยังคงน้อยกว่าภาคอื่นๆอยู่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝน40%ของพื้นที่ขณะที่ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่30%ของพื้นที่มีฝนตกแย่ๆแบบนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากประมาณ35-36องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากมายก่อนหน้านี้นะคะก็คือที่จังหวัดน่านทางภาครัฐนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำลังจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะเป็นเงินชดเชยแล้วก็เยียวยาจากที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาดีเดย์รอบโอนรอบแรกกันวันนี้นะคะรอบโอนรอบแรกวันที่8กันยายนวันพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นเลยจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละหรือว่าครอบครัวละ9,000บาทนะคะรอบแรกวันพรุ่งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจำนวน15,215ครัวเรือน15,215ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่เกือบ140ล้านบาทนะคะเกือบ140ล้านบาทนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะให้ที่จังหวัดน่านไปก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วเรียบร้อยเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะจากมติครม.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเยียวยาภัยพิบัตินะคะด้วยการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายงบเยียวยาตามหลังจากที่ปัจจุบันรัฐบาลเป็นคนจ่ายท่านนายกอนุทินบอกไว้นะคะว่ารัฐบาลจ่ายปภจ่ายเนี่ยมันช้ามันนู่นมันนี่มันนั่นเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ผ่านการดูแลโดยคปภคณะกรรมการ คุ้มครองผู้ประสบภัยต่างๆเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการประกันภัยและนอกจากนี้ยังช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและก็สร้างหลักประกันให้แก่ครัวเรือนไทยกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยนะคะจุดหลักใหญ่ใจความเรื่องของการดำเนินการตัวนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราจะลงทุนประมาณสัก15,000ล้านบาทในการทำประกันและหลังจากนี้ประกันเขาก็จะไปจ่ายเองถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าหากว่าให้รัฐบาลจ่ายเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยเราจ่ายเงินเยียวยาจากผลกระทบเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า4-50,000ล้านบาทไม่ต่ำกว่า4-50,000ล้านบาทตอนแรกดิฉันก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขนี้จริงๆหรอมันจะเป็นตัวเลขที่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆหรอนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลักใหญ่ใจความก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็สิ่งที่เกิดจากวาตภัยก็คือเรื่องของลมนะคะนี่นะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้นำมาเยียวยาให้แก่ประชาชนทั่วๆไปสำหรับผู้ที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวเองมีปัญหาอะไรยังไงไปลองทบทวนอยู่หน่อยนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นหนึ่งใน15,000ครัวเรือนที่ได้รับการโอนเงินในรอบแรกหรือเปล่านะคะคุณสมบัตินะคะที่จะได้รับก็คือต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะอยู่อาศัยเป็นประจำในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะอยู่อาศัยเป็นประจำนะคะถูกน้ำท่วมไม่เกิน7 วันมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายอยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไปตรงนี้นะคะจะได้รับ1 ครั้งต่อ1 ครัวเรือนนะคะเป็นเงิน9,000บาทเอกสารข้อมูลต่างๆที่เราต้องเตรียมไปนะคะบัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นตัวจริงนะคะทะเบียนบ้านสัญญาการเช่าบ้านถ้าหากว่าเช่านะคะหนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นบ้านเช่าหรือว่าอาศัยอยู่จริงนะคะภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้นะคะต้องเป็นบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์เอาไว้ด้วยนะคะโดยที่มีเลขบัตรประจำตัว13หลักของเรานั่นแหละค่ะห้ามผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะคะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะดิฉันยังไม่ได้ไปแก้ไขเลยนะคะว่าพร้อมเพรียงดิฉันจะต้องไปผูกกับแบบประชาชน13หลักเดี๋ยวต้องติดต่อแบงค์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเขาห้ามผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะคะก่อนหน้านี้เราผูกกับเบอร์โทรศัพท์ง่ายๆไปทําที่ตู้ ATM ใช่ไหมคะขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นขอรับสิทธิ์นะคะยื่นคําร้องได้ผ่านสองช่องทางหลักนะคะทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะไปที่หมวดบริการเลือกยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.แล้วก็เลือกไปที่จังหวัดน่านกรอกข้อมูลนะคะตรวจสอบข้อมูลกดยืนยันส่งแบบคำร้องช่องทางการยื่นเอกสารด้วยตัวเองก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าจะเป็นเทศบาลนะคะในพื้นที่ที่บ้านเราตั้งอยู่ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบนะคะขั้นตอนการตรวจสอบการโอนเงินนะคะก็การกันกรองจากอปท.อปท.ตรวจสอบและก็จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อยืนยันความเสียหายส่งต่อข้อมูลอปท.จะส่งเรื่องให้ปภ.ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งต่อฐานข้อมูลไปยังธนาคารออมสินแล้วก็โอนเงินนะคะธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประจำตัว13หลักนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ที่ยื่นคำร้องขอได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนินการกันรอบแรกเลยนะคะของผู้ที่อยู่ที่จังหวัดน่านแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานใดๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันรอบแรกต้องรอรอบต่อไปเพราะว่ารอบแรกเดี๋ยวเขาจะแจกจ่ายการโอนเงินให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะไปเรื่องใหญ่เรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเสถียรภาพรัฐบาลจะเป็นอย่างไรจะอยู่ยืดไหมนายกจะยังไงดีแต่ดิฉันกำลังมองนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้นายกเหมือนหน้าท่านเปลี่ยนอะเปลี่ยนทรงผมปะเหมือนเปลี่ยนทรงผมนะคะคือไปตัดผมมาใช่แต่เปลี่ยนทรงผมให้ยกผมข้างหน้าสูงขึ้นแล้วก็เปิดเหม่งเปิดหน้าผากเปิดโหงเฮงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะที่ฉันรู้สึกว่าหน้าท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไปเอาล่ะท่านนายกเนี่ยดูเหมือนจะผอมลงนะคะ รูปเหมือนจะผอมลงก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปเห็นชัดเจนเลยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่ท่านนายกจะไปที่สภาท่านนายกก็ได้ลงนามในคำสั่งเนรเทศรายที่สองแล้วนะคะต่างชาติรายที่สองออกนอกประเทศค่ะนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรลงนามกันวันนี้นะคะเนื่องจากพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและก็สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกคะนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นเลยซึ่งศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะปรับเป็นเงิน10,000 บาทแต่ว่าจำเลยเนี่ยก็คือนายเควินเนี่ยรับสารภาพนะคะมีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือปรับ5,000 บาทนะคะแต่ไหนก็ตามนะคะยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้ภายใน7 วันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อ3 วันที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่4 กันยายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งลงนามคำสั่งเนรเทศนายาคอฟโอฮยอนนายาคอฟโอฮยอนนะคะคนนี้สัญชาติอิสราเอลนะคะเป็นชาวยิวนะคะที่ไปกลางอยู่ที่เกาะสมุยเหมือนกันนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรเหตุเกิดที่เกาะสมุยเหมือนกันนะคะก็คือไปเที่ยวสวนสัตว์และไม่ยอมจ่ายสตุ้งสตังแล้วก็ไปโวยวายนู่นนี่นั่นแล้วนอกจากนี้นะคะก็กล้ามากนะคะก็ยังไปใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยส่งข้อความข่มขู่คุกคามผู้ประกอบการสวนสัตว์ที่เกาะสมุยว่าจะทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นสั่งจำคุก1 เดือนปรับ10,000 บาทลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15 วันปรับ5,000 บาทแล้วก็รอลงอาญา2 ปีนะคะซึ่งเคสนี้นายาคอฟชาวยิวชาวอิสราเอลเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7 วันเช่นเดียวกันนะคะสองต่างชาติกลางนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอุ้ยตอนนี้รับรู้รับทราบนู่นนี่นั่นหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับต่างชาติแล้วแหละแล้วก็ดําเนินการหมดแล้วหมดแล้วจริงเหรอคะท่านนายกไม่น่าจะหมดนะคะมันน่าจะมีกลางอีกเยอะโดยเฉพาะชาวยิวที่กลางเนี่ยไม่ได้มีแค่เกาะสมุยที่พังงันที่ภูเก็ตที่ปายมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมอยู่พร้อมๆกันขณะนี้แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะทั้งที่เพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ที่บ้านดำนะคะที่ TikTok ของดิฉันในชื่อช่องลัคนา .s lakana.s ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอปิดท้ายเบรกนี้กันที่สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการอภิปรายในวาระที่2และ3หลังจากนั้นจะเป็นการลงมติผ่านไม่ผ่านร่างพรบ.งบประมาณนะคะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะคือถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลอยู่ไม่ได้แต่จริงๆพรรคกระบวนการสีน้ำเงินเขาก็มั่นอกมั่นใจในเสียงของตัวเองอะนะคะว่ายังไงก็จะต้องผ่านแน่นอนเผลอๆอาจจะมีงูเห่าของพรรคอื่นๆมาด้วยนะคะกรอบวงเงินรวมคงไว้ที่3,700ขออภัย3.788ล้านล้านบาทนะคะ3.788ล้านล้านบาทนะคะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปรับลดงบประมาณนะคะอยู่ที่11,162ล้านบาทจากหน่วยงาน3,286แห่งแล้วก็คือไม่ได้ปรับลดเอาออกไปนะคะ10,000 กว่าล้านเนี่ยคือปรับลดจากหน่วยงาน3,000 กว่าแห่งแล้วก็ไปจัดสรรงบใหม่งบที่ถูกตัดลดถูกโยกไปไว้ในงบกลางค่ะและกองทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจผันผวนจากสถานการณ์ต่างประเทศและก็ภัยพิบัตินะคะการอภิปรายเมื่อช่วงเช้าฝ่ายค้านก็ตั้งกาดนะคะบอกว่ามันซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เงินหรือเปล่าอย่างเช่นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะคะก็แถลงขู่จะโหวตคว่ำร่างในวาระสามเป็นเรื่องปกติค่ะของฝ่ายค้านที่เขาจะโหวตคว่ำนะคะมันไม่ต้องขู่หรอกนะคะบอกว่าจะโหวตคว่ำนะคะถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขและก็เรียกร้องให้ตัดงบกลาง12,000 ล้านบาทนะคะบอกว่ามันมีเนื้อหาไปซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดว่าด้วยการกู้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านบาท ขณะที่โฆษกพรรคประชาชนภริศวัชรสินนะคะอภิปรายกรรมาธิการนะคะเรื่องของการเทงบ6,000 ล้านบาทกลับเข้าไปซุกไว้ในงบกลางนะคะมองว่าเป็นการจัดสรรงบเพื่ออนาคตของรัฐบาลมากกว่าอนาคตของประเทศนะคะประเด็นร้อนๆก็คือเรื่องของงบประกันภัยพิบัติที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่1,550,000 ล้านบาท15,500 ล้านบาทตรงนี้นะคะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีสงวนคำแปรยติตัดงบกลาง10%ตั้งคำถามดุเดือดนะคะถึงโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ15,500 ล้านบาทว่าเหตุใดทำไมจึงสูงกว่าการจ่ายเยียวยาแบบเดิมเฉลี่ยปีละ5,300 ล้านบาทคุณหมอบอกว่าจ่ายเยียวยาเดิมมันแค่ปีละ5,300 ล้านบาทแต่ท่านนายกบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมามันอยู่ที่4-50,000 ล้านบาทนะคะคุณหมอบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันต้องตั้งกรอบไว้เพียงแค่2 ปีนะคะน่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าทีนี้มาดูการชี้แจงจากฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะคะจะต้องชี้แจงหลักๆใหญ่ๆอยู่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์เอกนิตินิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณางบเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเหตุผลการปรับลด1,100,000 ล้านบาทนะคะบอกว่าทำตามความคุ้มค่าและจำเป็นนะคะสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มงบกลางไว้บริหารความเสี่ยงจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและหนี้สาธารณะนะคะนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่จับมานะคะสรุปรวมร่างพรบ.งบปี70แล้วก็บรรยากาศในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะกลับมาว่าด้วยเรื่องของการเมืองผูกโยงกันวิเคราะห์ให้เห็นภาพผูกโยงกันตั้งแต่เสถียรภาพรัฐบาลเป็นอย่างไรเสียงเป็นแบบไหนฝ่ายค้านเขาจะทำอะไรบ้างมีอะไรที่กดดันเตรียมที่จะถอดหมุดรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะการที่อดีตกลุ่มผู้ชุมนุมเขาบอกว่าจะลงถนนจุดติดไม่ติดเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกที่2ของรายการค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังคงอยู่กับลัคนาสุริยงค่ะรายการเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15-16 นาฬิกาโดยประมาณหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางอย่างที่เน้นย้ำไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือรายการเราก็มีความหลากหลายในการนำเสนอด้วยนะคะวันจันทร์กับลัคนาสุริยงว่าด้วยเรื่องของสรุปข่าวสารสาระเรื่องใหญ่ๆที่คนไทยจำเป็นจะต้องรู้นะคะการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศนะคะส่วนวันอังคารจะสรุปเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราจะอยู่ได้ไม่อยู่อยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้จะอยู่ยืดยืนยาวแค่ไหน longevity อย่างไรให้คุณภาพชีวิตดีดีดีไม่เป็นภาระของผู้อื่นก็จะอยู่ในช่วงของสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ทุกวันอังคารค่ะส่วนวันพุธกับวันศุกร์จะเป็นพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์มาพบกันในช่วงเมาส์มอยจอยเจี๊ยบก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารต่างประเทศแบบเจาะลึกๆเลยนะคะของประจำวันจันทร์ของดิฉันเนี่ยจะสรุปข่าวต่างประเทศแบบ ย่อยๆไม่ได้ลงลึกแต่ถ้าจะไปลงลึกก็จะไปตามกันในวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์แล้วก็มีเรื่องเมาๆเยอะแยะมากมายนะคะสนุกดีนะคะดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีกับช่วงไพ่24กับกูรูดานีเปิดไพ่ทำนายจิตทำนายใจทำนายอนาคตล่วงหน้ากันในระยะเวลาที่ไม่เกิน 3-4 เดือนช่วงนี้ดิฉันจะให้กำหนดแค่จนถึงปลายปีนะคะการงานการเงินความรักชีวิตวิถีต่างๆนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะไลฟ์ไปพร้อมๆกันในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะมาต่อกันว่าตกลงแล้วตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญอะไรกันบ้างในภาวะที่มีอะไรรุมเร้าหลายๆอย่างโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวสำคัญการประกาศเคลื่อนไหวลงถนนของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลกำหนดไว้ในวันที่10กันยายนขณะที่ฝ่ายค้านก็เดินหน้าศึกซักฟอกค่ะรัฐบาลเองกำลังเผชิญคำถามเรื่องของความเป็นเอกภาพในพรรคร่วมและเมื่อวานนี้ที่สำคัญนายกอนุทินเพิ่งเทโต๊ะทานข้าวเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยให้เหตุผลนะคะว่าติดภารกิจสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์ในค่ำวันนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นายกก็พลาดเองนะคะนายกก็พลาดเองคือสรุปสุดท้ายไม่ได้ไปทานข้าวกับพรรคร่วมแต่ท่านไปทานข้าวกับครอบครัวท่านกับลูกๆลูกชายลูกสาวแล้วก็บอกว่านานๆเจอกันทีนะคะโนซีลองอโกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะคะเนี่ยมันก็เลยดูแบบมันผิดปกติอะแต่ถ้าเราดูในแง่ธรรมดาธรรมดาก็เอ้าก็ไปทานข้าวกับพรรคร่วมมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยท่านไปทานข้าวกับลูกๆอาจจะมีความสบายใจแล้วเดี๋ยวท่านก็จะต้องบินไปต่างประเทศแล้วขอลาลูกๆกอดลูกๆก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นแฟมิลี่แมนด้วยรักลูกรักลูกมากมายเนี่ยนะคะมาดูปัญหาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้หลายหลักเรื่องราวรุมเร้านายกไปต่างประเทศไม่ได้ไปพักผ่อนนะคะไปปฏิบัติภารกิจในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในงานใหญ่นะคะแต่ก็คงจะไม่ค่อยมีความสบายใจละค่ะคุณฟังคุณผู้ชมในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของประเทศที่ประเทศนอร์เวย์ในคืนวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะคะเป็นถึงผู้แทนพระองค์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3แล้วก็ท่านบอกว่าจะใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเท่าที่จะทำได้นะคะงานในสภาท่านนายกบอกว่าไม่กังวลแม้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการอภิปรายเพราะว่ามีอาจารย์เอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการทำหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยแทนไปแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะตอนนี้เนี่ยมันติดตามกันได้ง่ายอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่ามันมีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ด้วยซ้ำไปนายกก็บอกว่าการที่เลื่อนกินข้าวกับครม.กับพรรคร่วมเนี่ยเนื่องจากว่าติดภารกิจสำคัญที่นอร์เวย์นะคะจะต้องบินไปในฐานะผู้แทนพระองค์นะคะดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญทีนี้มาจับมุมมองมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองกับเสถียรภาพของรัฐบาลกันหน่อยนะคะมาเช็คเสถียรภาพของรัฐบาลเมื่อทั้งศึกนอกศึกในรุมเร้ามาพร้อมๆกันการเมืองที่เข้าสู่เดือนกันยายนมันดูว่าจะไม่ธรรมดาเหลือเกินเพราะว่ารัฐบาลกำลังถูกกดดันถูกทดสอบจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งคือแรงกดดันจากภาคประชาชนและภาคสังคมเมื่อพี่สนธิลิ้มทองกุลประกาศเปิดการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาเอาประเทศไทยของเราคืนมาแล้วก็ประกาศนัดเคลื่อนมวลชนกันในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะคะในส่วนที่ คุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีใครร่วมบ้างเดี๋ยวดิฉันขอตรวจสอบข้อมูลหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคอปทกลุ่มคอปทนะคะเขาก็มีแนวทางของเขาที่บอกว่าอาจจะยังไม่ร่วมทันทีแต่ว่าขอดูก่อนว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยนะคะทำอะไรอยู่แล้วมันส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างไรบ้างแต่ในฐานะของกลุ่มคปท.เขามีแนวร่วมแยะมากเลยนะคะดูจากภาพถ่ายที่เขาถ่ายกันมามีทั้งนักวิชาการอย่างอาจารย์เจตโทนวนิกนะคะมีอีกหลายๆท่านนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องกันนะคะแล้วก็รวมถึงคุณตู่จตุพรพรหมพันธุ์ด้วยนะคะมาดู6ปัญหาร้อนนะคะที่คุณสนธิอ้างในการทวงคืนประเทศไทย6เหตุผลจัดม็อบนะคะทั้งเรื่องของคดีหัวเลือกสว.คดีที่ดินเขากระโดงโกงสอบ 4-5,000 ล้านบาทนะคะโกงสอบท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกักตุนน้ำมันช่วงที่ผ่านมาแล้วมันเผอิญว่ามันเจอกับเรื่องของ Data Center พอดีด้วยก็เลยพ่วงกันไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามกลุ่มทุนเทานะคะจีนเทาแล้วก็ยูเทานะคะจีนเทายูเทาดีค่ะที่รวบยูเทาเข้าไปด้วยนะคะคุณสนธิบอกว่าไม่ได้ไล่รัฐบาลแต่ไม่ให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้ไล่นะแต่ให้คุณอยู่อย่างไม่เป็นสุขเป้าหมายไม่ได้ต้องการที่จะไปกดดันให้รัฐบาลจะต้องลาออกแต่ว่าต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีศีลธรรมแล้วก็เลิกอุ้มกลุ่มทุนประโยชน์ส่วนตัวนะคะนัดหมายวันที่10กันยายนนี้ดีเดย์เริ่มต้นเลยที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนะคะหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นหนังสือนังหาก่อนนะคะที่ชาวยิวมากลางมานู่นมานี่มานั่นแล้วก็มีธุรกิจยิวเทาด้วยนะคะบอกว่าจะยอมตายแม้โดนด้อยค่าว่าเป็นม็อบน้ำมันคือพี่สมที่แกอายุเยอะแล้วไงและสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าจะไม่ปักหลักพักค้างคืนแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะที่อาจจะรุนแรงก็ได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าวันที่14กันยายนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะต้องตัดสินในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยจะออกมาแบบไหนจะตัดตอนหรือเปล่าถ้าหากว่าตัดตอนพร้อมที่จะยกระดับการชุมนุมใหญ่ในทันทียังไม่ปักหลักค้างคืนเพราะว่าม็อบน้ำหมากไม่ไหวเหมือนกันตะบันหมากตะบันน้ำไม่ไหวเหมือนกันนะคะวันนี้ในการแถลงข่าวเนี่ยนอกจากมีพี่สนธิแล้วยังมีคุณนิติธรล้ำเหลือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.เข้าร่วมด้วยนะคะในการแถลงข่าวกำหนดการเคลื่อนไหวเอาประเทศไทยของเราคืนมามีช่วงหนึ่งบอกว่านายกอนุทินเป็นพ่อค้าตระกูลคือทำงานก่อสร้างและพ่อของเขาตั้งบริษัทซิโนไทยซิโนไทยคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาที่มีปัญหาและที่เล่าเรื่องนี้เพราะเพิ่งจะมาสืบประเด็นสำคัญว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดประชาชนของกลุ่มในอนุทินก็คือเจ้าของประเทศไทยที่แท้จริงส่วนกลุ่มอื่นไม่ใช่เจ้าของประเทศไทยเพราะประชาชนที่ผมเรียกร้องให้มาร่วมขบวนการคืออยากให้รัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์กล้าหาญและกล้าเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองและในที่สุดทั้งหมดคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยและศักดิ์ศรีของประชาชนซึ่งหาไม่ได้ในกลุ่มของนายอนุทินเพราะกลุ่มของรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถจะรักษาให้หลักนิติรัฐคงอยู่และมีหลักนิติธรรมได้นะคะเดี๋ยวมาต่อเรื่องอื่นๆกันนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือฝ่ายค้านเตรียมเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประเด็นที่ถูกวางไว้มีทั้งเรื่องของปัญหาหัวสว.การทุจริตสอบท้องถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของรัฐบาลก็คล้ายๆคลึงๆกับ6ประเด็นที่พี่สนธิหยิบยกมานั่นแหละนะคะรัฐบาลเองนะคะก็มีจุดที่ตึมครึมครึมครัวนะคลุมๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการนัดรับประทานอาหารเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อเย็นวานนี้ถูกเลื่อนออกไปนายกให้เหตุผลว่ามีภารกิจสำคัญไปต่างประเทศและจะกำหนดวันในภายหลังซึ่งนายกบอกว่ายังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นวันไหนคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นทันทีว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่มรสุมการเมืองที่รัฐบาลยังรับมือได้หรือกำลังเป็นสัญญาณว่า เสถียรภาพของรัฐบาลเริ่มมีรอยร้าวต้องแยกคำว่าเสถียรภาพออกเป็น2เรื่องนะคะถ้ามองเฉพาะตัวเลขในสภารัฐบาลแน่นอนยังอยู่ได้นะคะไม่ได้อยู่ในภาวะใกล้ล้มรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรวบรวมเสียงสนับสนุนได้มากกว่า290เสียงในช่วงจัดตั้งรัฐบาลก็มีการระบุฐานเสียงสนับสนุนไว้ที่292เสียงถ้าถามว่าฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกแล้วรัฐบาลจะล้มทันทีไหมไม่อ่ะยังไม่ใช่เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะหมดอำนาจโดยอัตโนมัติอีกสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายค้านต้องทำให้ได้นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนข้อมูลและข้อกล่าวหาให้กลายมาเป็นคะแนนเสียงให้ได้ค่ะและก็ทำให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนเห็นว่าการปกป้องรัฐบาลนั้นมีต้นทุนสูงกว่าการไม่ปกป้องตรงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำแต่มันยากค่ะสำหรับประเทศไทยในระยะสั้นรัฐบาลยังมีเกราะกำบังจากจำนวนเสียงในสภาแต่คำว่ามีเสียงมากกับมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะส่วนของคุณสนธิอาจไม่ใช่เรื่องของจำนวนคนอย่างเดียวแต่สิ่งที่น่าจับตาที่สุดในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคำถามว่าจะมีคนออกมาบนถนนกี่คนแต่คำถามคือสามารถสร้างความรู้สึกร่วมในสังคมได้มากแค่ไหนประเด็นที่คุณสนธิหยิบยกมามันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวครอบคลุมทั้งหัวสวเขากระโดงทุจริตสอบท้องถิ่นการกักตุนน้ำมันปัญหา Data Center การจัดการทุนเทาต่างๆนะคะแต่ดิฉันกำลังมองว่าการจุดติดไม่ติดเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะณเวลานี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนม็อบกีฬาสีเมื่อแต่ก่อนเพราะณตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเดียให้คนไทยได้ระบายให้กลนด่าให้ระบายให้เกรียนคีย์บอร์ดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะส่งคําต่อว่าต่อขานู่นนี่นั่นไปเพราะฉะนั้นอารมณ์มันจะเริ่มจืดลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะอย่างแต่ก่อนม็อบมือถือมันก็ไม่ใช่มือถือรุ่นณปัจจุบันนี้และมันก็ไม่มีช่องทางแต่สื่อสังคมออนไลน์ณปัจจุบันมันมีช่องทางเยอะแยะม็อบจะจุดติดหรือไม่อย่างไรมันอยู่ที่การกระทําของรัฐบาลด้วยแต่ดิฉันว่าคุณอนุทินและก็คนที่อยู่เบื้องหลังอย่างคุณเนวินชิดชอบหรือใครต่อใครในพรรคภูมิใจไทยน่าจะไม่ให้ค่ากับม็อบน้ำหมากเท่าไหร่ก็เลยเรียกว่าม็อบน้ำหมากเนี่ยนะคะรัฐบาลณตอนนี้นะคะต้องเปลี่ยนจากปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลของคนรัฐบาลมาเป็นปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะคะตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้อย่างไรนะคะต้องย้ำว่าการประกาศชุมนุมไม่ได้เท่ากับการพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นมันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าในทางการเมืองมันมีพลังตรงที่สามารถทำให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นวาระทางสังคมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องระวังจุดที่น่าสนใจกว่าก็คือคุณสนธิไม่ได้ประกาศไล่รัฐบาลไม่ได้ไล่รัฐบาลนะคะแต่จะเอาให้แบบสะบักสะบอมไม่มีความสุขนะคะเป้าหมายของการเคลื่อนไหวตามที่พี่สนธิบอกก็คือไม่ได้อยู่ที่การเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยตรงแต่ต้องการกดดันรัฐบาลให้ทำหน้าที่และจัดการกับปัญหาที่จะหยิบยกขึ้นมานี่ทำให้เกมแตกต่างจากการชุมนุมที่ประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าต้องล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องตอบโต้ได้ยากนะคะรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนเห็นรัฐบาลจะต้องตอบคำถามที่มีสาระมากกว่าการเมืองแต่เมื่อเอามาประกบกันบวกกันระหว่างศึกนอกสภากับศึกในสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านภาพที่เกิดขึ้นมันก็เลยน่าสนใจเพราะมันจะแท็กทีมในระยะเวลาที่อาจจะใกล้เคียงกันและมันเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่กกต.จะตัดตอนคดีหัวเลือกสว.หรือไม่ดิฉันแอบไปรู้มาว่าจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะที่มันออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนู่นนี่นั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กกต.จะตัดสินเรื่องของการเลือกสว.มันมาจากคนในกกต.เองและเป็นบุคคลสำคัญที่เราเป็นข่าวกันเกือบทุกๆวันที่เรากระแทกแดกดันว่าเขานั่นแหละถามว่าทำไมจริงๆแล้วเขาก็อยู่พวกในสายสีน้ำเงินนั่นแหละแต่มันไม่ไหวแล้วไงเพราะถ้าว่าเขายังคงดื้อรั้นอยู่ทำตามใจนายอยู่เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพลาดพลั้งเสียทีในฐานะผู้นำกกต.ไปก็ได้ดังนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดการกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการ200กว่าคนเนี่ยอาจจะจัดการไปสัก100กว่าหรือน้อยกว่านั้นหรืออะไรอย่างนองเนี่ยนะคะไม่จัดการเลยตัดตอนไปทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ได้นะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยกกต.เองก็ลำบากเหมือนกันนะคะแนวรบในสภาก็น่าสนใจแนวรบนอกสภาอาจจะเป็นแนวรบที่อยู่ที่ช่วงจังหวะระยะเวลานะคะ เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่จะต้องวางไว้มันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆเลยว่าจะช่วงชิงระยะเวลานี้อย่างไรส่วนกับพรรคร่วมตรงนี้แค่การเลื่อนรับประทานอาหารระหว่างพรรคร่วมไม่ได้แปลว่าพรรคร่วมแตกนะและท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เหตุผลชัดเจนว่าติดภารกิจสำคัญในการไปต่างประเทศแต่เผอิญว่านายกไปทานข้าวกับลูกๆแล้วโพสต์อีกเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาคิดหนักกันได้นะคะแต่ยังไงก็ตามไม่อยากให้มันไปลึกลงไปกว่านั้นต้องรอหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากภารกิจสำคัญที่นอร์เวย์ก่อนว่าจะนัดหมายพรรคร่วมเมื่อไหร่ที่จะเดินหน้าดินเนอร์กระชับมิตรรัฐบาลผสมมีหลายพรรคจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงและความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเสียงในสภาไม่ใช่ของนายกเพียงคนเดียวไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวแต่ว่ามันเป็นเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคดินเนอร์ที่ถูกเลื่อนจึงมีความหมายในทางการเมืองไม่ใช่เพราะการเลื่อนครั้งนี้พิสูจน์ว่ารัฐบาลแตกแต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองกันต่อไปไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้แต่มันอาจจะลากยาวไกลไปจนถึงวันที่14กันยายนช่วงนี้อึมครึมตามสภาพอากาศไว้ก่อนนะคะการวัดพลังมวลชนไม่ใช่เป็นสิ่งที่คือคำตอบแต่คุณภาพของข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายทั้งนอกและในสภาต่างหากล่ะต้องมีเอกสารต้องมีตัวเลขต้องมีเส้นทางเชื่อมโยงให้เห็นเรื่องของผลประโยชน์มีความเชื่อมโยงที่อธิบายต่อประชาชนคนฟังให้เข้าใจได้เสียงของรัฐบาลยังไม่ได้ปริ่มน้ำเสียงของรัฐบาลยังคงมีอยู่แต่ทำอย่างไรให้เสียงเหล่านี้มันสามารถเป็นเสียงสวรรค์ที่จะทำให้คุณอนุทินแล้วก็รัตนาวาอนุทินชาญวีรกูลยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่เป็นไปอย่างเช่นที่เขาต้องการจะล้มเอาละนอกสภาไม่ต้องการที่จะล้มแต่ว่าในสภาต้องการที่จะล้มแน่นอนแต่ทีนี้การชี้แจงข้อกล่าวหาจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะณตอนนี้รัฐบาลมีบททดสอบหลายบททดสอบมวลชนนอกสภาฝ่ายค้านในสภาประเด็นคดีความธรรมาภิบาลต่างๆแรงกดดันจากสังคมความจำเป็นที่จะต้องรักษาพรรคร่วมให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้อนุทินจะอยู่หรือไปไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญเสมอไปแต่สิ่งที่รัฐบาลจะเพลี้ยงพล้ำหนึ่งในหนึ่งเรื่องที่ฝ่ายค้านอาจจะหยิบยกมาแต่คุณสนธิไม่ได้หยิบยกมานั่นก็คือเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ยังไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงมีโอกาสที่จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบททดสอบต่างๆที่แท้จริงของรัฐบาลอนุทินกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ไม่มีใครที่จะมีความสุขไปได้เต็มที่ค่ะมาที่สรุปสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกับสิ่งที่เราจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวและก็ในบางเรื่องมันส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ก่อนที่จะไปถึงตะวันออกกลางมาดูเรื่องของภัยพิบัติกันก่อนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานะคะกำลังเผชิญกับภูเขาไฟมาอีกรอบหนึ่งภูเขาไฟอานักกรากาตั้วในอินโดนีเซียระเบิดรุนแรงค่ะจนกระทั่งส่งผลกระทบต้องปิดน่านฟ้าและก็สนามบินหลักๆนะคะซึ่งจุดนี้เส้นทางบินจากประเทศไทยระหว่างประเทศไทยอินโดนีเซียประเทศไทยก็ถูกเลื่อนไฟล์ไปไม่สามารถทำการบินได้เช่นเดียวกันดังนั้นใครที่จะเดินทางไปอินโดนีเซียหรือว่าเดินทางกลับอินโดนีเซียนะคะก็จะต้องคอยดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะเปิดน่านฟ้านะคะภูเขาไฟอานักกรากาตั้วอยู่บริเวณช่องแคบสุนดาเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะพ่นเท่าฐานและลาวาสูงถึง 15,000 เมตรส่งเสียงพ่นลาวาไปไกลกว่า700กิโลเมตรค่ะทางการอินโดนีเซียสั่งระงับเที่ยวบินแล้วก็มีการปิดสนามบินนานาชาติสุการ์โนฮันตาที่กรุงจาการ์ตาและก็สนามบินใกล้เคียงรวมทั้งหมด8สนามบินด้วยกันส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินกว่า200เที่ยวค่ะและก็ผู้โดยสารหลายหมื่นคนเลยนะคะสายการบินชั้นนำอย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือว่าแกรนด์ดัสต้องยกเลิกเที่ยวบินข้ามภูมิภาค เรื่องนี้ชี้เห็นถึงความเสี่ยงทางการคมนาคมขนส่งทางอากาศในอาเซียนและก็มลพิษทางอากาศจากเท่าฐานภูเขาไฟซึ่งไม่ทราบว่าจะมาถึงประเทศไทยหรือไม่นะคะซูเปอร์เอลนีโญยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงแล้วก็เตือนระลอกใหม่ทุบสถิติความร้อนแล้วก็ภัยพิบัติข้ามปีเลยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ออกคำเตือนด่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ชี้ว่าสภาพมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังก่อตัวเป็นซูเปอร์เอลนินโยกำลังแรงสูงมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะสภาพอากาศแปรปรวนขั้นสุดทั่วโลกกำลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของคลื่นความร้อนอากาศแห้งแล้งจัดในบางพื้นที่ภัยจากน้ำท่วมฉับพลันทั้งแล้งก็แล้งจัดเลยนะคะน้ำตรวจจะท่วมก็ท่วมเลยนะคะท่วมแบบฉับพลันเลยนะคะอย่างที่ณตอนนี้เราก็เจอกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดในหลายภูมิภาคกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและระบบการเกษตรของโลกโดยตรงตรงนี้หรือเปล่าที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเรากระเตื้องขึ้นดีขึ้นเพราะเรามีความมั่นคงทางอาหารและก็เป็นประเทศการเกษตรของโลกเราเป็นหับของอาหารโลกนั่นเองนะคะปัญหาของกาลเวลาสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตรทั่วโลกค่ะส่วนเรื่องของการสู้รบระหว่างสหรัฐอิหร่านทะยานไปสู่ความรุนแรงระลอกใหม่นะคะหลังการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ก็เลยก่อให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างมากเลยหลังจากหยุดชั่วคราวไปราว1 เดือนทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันทางอากาศและก็โดรนในหลายจุดยุทธศาสตร์นะคะเสี่ยงกระทบต่อเส้นทางการลำเลียงน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นชนวนหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำในตลาดโลกนั้นผันผวนหนักในช่วงสุดสัปดาห์เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านพลังงานโลกและก็ผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าสากลนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ได้เท่านี้นะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจในสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ลัคนาสุริยงมารายงานตัวบ่าย3พรุ่งนี้นะคะไปแล้วนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักสวัสดีค่ะ
1: Focus Thailandช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
4: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการที่ได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุ จังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เดย์ครับดำเนินรายการโดยบั๊บบางกอกทูเดย์จุมพลพุทธสุวรรณนะครับก็กลับมาพบกับกลุ่มผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทาง FM 97.0 MHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือจะติดตามทางไลฟ์สดนะครับทาง Facebook Live QFM Quality News Station นะครับแน่นอนครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีแขกคนสำคัญคนพิเศษหลากหลายอาชีพครับมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับที่ดีๆนะครับมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้แน่นอนครับเราจะพาไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับโอ้โหเลยเรียกว่าถ้าเป็นนักธุรกิจต้องเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านนะครับนะครับซึ่งท่านมีเส้นทางชีวิตและการทำงานที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับจากนักศึกษาแพทย์ในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎนะครับสู่การเป็นในแพทย์ทหารและเลือกเดินลึกเข้าไปในโลกของจิตใจมนุษย์ครับจนกลายเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดนะครับเสพติดอะไรเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะครับแขกรับเชิญของเราตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้นะครับท่านเป็นจิตแพทย์จากกองจิตเวชและประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นะครับการเสพติดและเจ้าของเพจหมอพิษ Edition นะครับ Story นะครับแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นท่านก็คือพันโทนายแพทย์พิชยุทธเกษมภักดีพงศ์ครับหรือหมอพีทนะครับเรามาดูว่าอะไรที่ทำให้แพทย์คนหนึ่งครับเลือกมาทำงานกับผู้ป่วยที่สังคมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็อาจจะมองด้วยความไม่เข้าใจทั้งการเป็นหมอและเป็นทหารครับหล่อหลอมตัวตนของเขาอย่างไรนะครับเพราะอะไรเขาจึงเชื่อว่าการเสพติดไม่ควรถูกมองเพียงว่าเป็นปัญหาของคนไม่เข้มแข็งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหมอพีทมากขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่หมอ
1: สวัสดีครับพี่บ๊อบสวัสดีครับ
0: ต้องขออนุญาตเรียกพี่หมอแล้วจะติดปากนะครับมา
1: ได้เลยครับ
0: ครับผมครับก็ต้องบอกว่าที่บ๊อบได้รู้จักกับพี่หมอเนี่ยคือพี่หมอได้ไปรับรางวัลนะพี่หมอเนาะเข้าไปรับรางวัลหนึ่งในทำเนียบ
1: ใช่ครับ
0: พี่หมอช่วยพูดถึงรางวัลนี้แห่งความภาคภูมิใจนี้นิดหนึ่งครับที่ทำให้บ๊อบเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีอยากฟังจากปากพี่หมอนะครับว่ารางวัลนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: อ๋อครับตัวรางวัลนี้เขาเหมือนกับจะมอบให้กับคนที่มีอิทธิพลทางด้านสื่อที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการป้องกันแล้วก็รักษาเรื่องปัญหายาเสพติดในประเทศไทยครับก็ผมทำเพจชื่อหมอพีท Addiction Story นะครับก็มีทั้งใน Facebook YouTubeTikTok แล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับแล้วก็ทำมาสักประมาณ2ปีได้มั้งครับคร่าวๆ2ปีแล้วก็ทาง
0: ของเพจนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับส่วนใหญ
1: ่อ๋อเนื้อหาใช่ไหมครับเนื้อหาก็จะเป็นสองแนวแล้วกันนะครับแนวหนึ่งก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการรักษาเรื่องของยาเสพติดครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นติดแอลกอฮอล์ติดยาเสพติดชนิดต่างๆติดบุหรี่ติดการพนันนะครับการพนันนี่ก็ถือว่าเป็นการเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวนึงก็จะให้ความรู้กับบุคลากรกับอีกแนวนึงก็คือให้คำแนะนำกับคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ที่ใช้สารเสพติดเองหรือว่าครอบครัวที่มีคนมีปัญหาเรื่องสารเสพติดอยู่ในครอบครัวนะครับว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงควรจะป้องกันยังไงไม่ให้ตัวเองกลับไปเสพซ้ำหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เนี่ยควรจะเข้าสู่การรักษายังไงครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็
0: ที่ได้รับชื่อรางวัลอะไรครับพี่หมอครับ
1: ชื่อรางวัลเป๊ะๆมันจะค่อนข้างยาวครับ
0: ประมาณก็ได้พี่หมอ
1: สื่อออนไลน์ครับที่ช่วยในเรื่องของป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดชื่อรางวัลประมาณนี้ครับ
0: ครับวันนั้นรับรางวัลกับประธานในงานท่านไหนครับ
1: ตอนจริงๆเหมือนกับนายกเป็นประธานในพิธีครับแต่ว่าท่านน่าจะส่งตัวแทนมามอบรางวัลแทนครับ
0: อ๋อนายกติดประชุมแต่รับที่
1: ใช
0: ทำ
1: ่
0: เนียบก็ถือว่าเป็น

0: ความภาคภูมิใจนะครับเพราะบ๊อบเห็นข่าวที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยฝากมาลงในบางกอกทูเดย์เห็นปุ๊บโอ้โหเห็นปุ๊บปิ้งปั๊บคลิกปั๊บเลยว่ายังไงก็ต้องขอสัมภาษณ์พี่หมอออกอากาศแล้วก็หูกว่าจะได้สัมภาษณ์เป็นเดือนนะพี่หมอนะเพราะพี่หมอต้องมีปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยก็ยินดีครับ
0: กว่าจะได้นะพี่หมอเนาะก็เข้าเรื่องราวเลยดีกว่าว่าก่อนอื่นอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนําตัวเองว่าหมอพีทพิชยุทธเนี่ยในแบบที่นอกเหนือจากประวัติการทํางานให้ผู้ฟังได้รู้จักกันครับเมื่อกี้เกินว่าเป็นเจ้าของเพจละแล้วยังมีอย่างอื่นไหมครับ
1: อ๋อครับถ้าเป็นงานประจำก่อนแล้วกันนะครับก็จะทำงานเป็นจิตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับก็ที่พระมงกุฎเกล้าก็จะเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับก็จะมีทั้งให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยแล้วก็สอนแพทย์ที่เขามาเรียนเฉพาะทางเป็นจิตแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ที่พระมงกุฎก็จะโดดเด่นเรื่องของการเสพติดเนี่ยแหละเป็นพิเศษนะครับจิตแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยก็จะต้องมาดูงานเรื่องเกี่ยวกับการรักษาด้านการเสพติดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอื่นๆก็ผมจะมีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับศูนย์บำบัดยาเสพติดที่จังหวัดนครนายกนะครับชื่อ Day One Rehab Center นะครับก็รักษาทั้งปัญหาการเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วก็คนที่มีอาการร่วมทางจิตเวชด้วยอย่างเช่นบางคนใช้สารเสพติดแล้วมีอาการถอนมีอาการทางจิตมีอารมณ์แปรปรวนเราก็จะรักษาทั้งเรื่องเลิกยาเสพติดด้วยแล้วก็อาการทางด้านจิตใจที่ตามมาด้วยครับ
0: ครับผมเพราะว่าเมื่อโรงเขาเรียกว่าโรงเรียนเขาเรียกเป็นวิทยาลัยใช่ไหมหรือวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎนะ
1: วิทยาลัยแพทย์ครับหรือโรงเรียนแพทย์ก็ได้ถ้าเรียกง่ายๆครับ
0: บ๊อบเคยพี่บ๊อบเคยเข้าไปกับทีมบดามกอล์ฟนะมังงามกอล์ฟออร์แกไนซ์เคยเข้าไปแนะนําเรื่องบุคลิกภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับนักศึกษาแพทย์แต่
1: อ
0: นา
1: ๋อ
0: นแล้วเป็น10 กว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เคย
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสพี่สาวก็ไปผ่าเข่าที่นั่นด้วย
1: อ๋อ
0: ก็เลย
1: คร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: ก็เลยเหมือนกับโรงพยาบาลพระมงกุฎก็เหมือนแค่ปากซอย
1: คุ้นเคยใช่ไหม
0: ผ
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ก็ไปบ่อยแล้วก็นอกเรื่องไปนิดนึงครับพี่หมอย้อนกลับไปในวัยเด็กครับอะไรที่ทําให้พี่หมอตัดสินใจเลือกเส้นทางการเป็นแพทย์ครับพี่หมอ
1: เป็นแพทย์ทั่วไปก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: ก่อนจิตแพทย์เนาะถ้าตอนเด็กๆเลยเนี่ยก็จะชอบวิทยาศาสตร์นะครับชอบการทดลองชอบเรื่องแบบกลไกทางวิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเลือกมาเรียนสายวิทย์นะครับแต่ว่าตอนที่ม.ปลายแล้วไปสอบเอ็นทานเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราก็เลือกเหมือนตามค่านิยมอะครับว่าถ้าเด็กเรียนสายวิทย์มาเรียนได้คะแนนดีนะครับเราก็อยากได้อาชีพที่มั่นคงมีงานทำแน่นอนนะครับไม่ตกงานพอสอบได้ก็ไปสอบแพทย์นะครับพอสอบได้ก็เลยเลือกเรียนแพทย์แล้วแต่ว่าจริงจริงจริงจริงตอนนั้นก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็เหมือนกับชอบการออกแบบชอบทางแนวเหมือนสถาปัตย์นะครับแต่ด้วยตอนนั้นประเด็นก็คือน่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาชีพมากกว่าก็เลยเลือกเรียนแพทย์แทนที่จะเป็นสถาปัตย์ครับ
0: มันคนละฟิวกันเลยนะครับพี่หมอ
1: ใช่ก็คนละแบบกันใช่ครับ
0: แล้วการเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเนี่ยให้อะไรมากกว่าวิชาความรู้ทางการแพทย์บ้างครับ
1: โอเคครับที่พระมงกุฎเกล้าอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินนะครับว่าเป็นแบบว่าโรงเรียนแพทย์ทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2-3 ปีแรกของการเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีการฝึกทหารที่เข้มข้นด้วยนะครับคือมีระเบียบประจำวันเลยต้องตื่นตี 5มาวิ่งเสร็จไปเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จไปกินข้าวกินข้าวเสร็จค่อยไปเข้าห้องเรียนเดินแถวไปเรียนพร้อมกันเหมือนนักเรียนทหารนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาความรู้สอบเรื่องวิชาการแพทย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแบบความหนักหน่วงความอดทนที่จะต้องมี ื่อให้ผ่านไปให้ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างหนักเป็นพิเศษนะครับคิดว่าสิ่งที่ได้ก็น่าจะเป็นหลักๆเลยนะครับคิดว่าทุกคนได้ที่มาเรียนที่พระมงกุฎนะครับก็คือเรื่องความอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบยากลำบากเราก็จะเคยชินกับมันเป็นพิเศษครับ
0: ก็อย่างน้อยที่สุดอะอย่างพี่บ๊อบมีพี่เขยเป็นทหารเนี่ยโยก็จะถูกฝึกในเรื่องของวินัยมาตั้งแต่เด็กๆเลยอย่าง
1: ใช่
0: การ
1: ใช่
0: ห้าม
1: น่าจะคล้ายกัน
0: ห้ามเหลือติดจานห้ามตกพื้นแม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็เวลาเรียนคือถึงอาบน้ำก็อาบน้ำเวลาทำกันบ้านก็ทำกันบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็สอนในเรื่องการอดออมด้วยออมสมมติว่าออมเนี่ยเขาจะสอนให้ออมเลยนะสมมติว่าสัปดาห์นี้ออมได้กี่บาทอะไรเงี้ย
1: คร
0: ส
1: ั
0: ม
1: บ
0: มติถ้าออมเราบอกว่าออมได้สองบาทเนี่ยเขาจะเช็คกันสองบาทจริงหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อเราโกหกไงว่าเขาจะไปแง่ออมสินดูเลยนะว่าเราโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณพี่เขยด้วยนะที่แบบเขาฝึกเรื่องนี้มากเรื่องความเป็นทหารในวินัยความเป็นระเบียบเนี้ยนะเป็นทหารต้องมีเรื่องพวกนี้นะก็ต้องขอบคุณที่ได้เรื่องพวกนี้มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: พี่บอกครับจากแพทย์ทั่วไปนะเพทย์ได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ครับเพราะว่าสาขาแพทย์มีตั้งเยอะแยะเลยครับ
1: ครับอันตอนที่เลือกเรียนเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เนี่ยครับผมคิดว่าค่อนข้างจะต่างจากที่ตอนผมเลือกเรียนแพทย์นะตอนเรียนแพทย์อย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นทางด้านตามค่านิยมของสังคมตามความมั่นคงนะครับไม่ได้แบบว่าตามแพชชั่นหรือความหลงใหลแต่ว่าตอนเรียนจิตเวชเนี่ยคือรู้ตัวเลยว่าเป็นความชอบเป็นแพชชั่นนะครับทีนี้ถามว่าไอ้แพชชั่นหรือความชอบเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนผมคิดว่าในตอนแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าพอเราเนี่ยเรียนมาแล้วเราย้อนกลับไปดูตัวเองก็เพิ่งเริ่มสังเกตนะครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งหนังชื่อตั้งแต่ช่วงม.ปลายแล้วก็ชอบมากเลยชื่อหนังชื่อเรื่อง Beautiful Mind ไม่แน่ใจพี่บอกเคยดูไหมครับหนังเก่าแล้ว
0: อาจจะเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้ดู
1: ไม่เป็นไรถ้าไม่เคยดูเดี๋ยวเล่าคร่าวๆให้ฟ
0: บ้
1: ั
0: าง
1: ง
0: นะฮะ
1: ครับก็มันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับตัวเอกพระเอกเนี่ยเหมือนเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะเนาะแบบแล้วก็ไปอยู่ในมหาลัยเพื่อไปค้นคว้าวิจัยคิดทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะต้องไปแข่งขันกับนักเรียนคนอื่นเนี่ยที่จะคิดคนทฤษฎีใหม่ๆให้ได้นะครับเพื่อให้ได้รางวัลให้ได้ทุนนะครับระหว่างไปเรียนเนี่ยก็มีอุปสรรคว่าแบบเหมือนเพื่อนเขาจะนำหน้าไปมากกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตัวเองก็แบบพยายามมุ่งมั่นนู่นนั่นนี่จนเหมือนกับคิดทฤษฎีอะไรบางอย่างได้แล้วก็มีเหมือนกับสายลับของหน่วยงานแบบคล้ายๆ CIA อะไรอย่างเงี้ยของรัฐบาลนะครับมาจ้างวานให้ไปช่วยถอดรหัสที่เกี่ยวกับแบบการวางระเบิดในสงครามว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะโดนทิ้งระเบิดตรงจุดไหนอะไรเงี้ยก็ให้พระเอกเนี่ยไปช่วยถอดรหัสให้ใช้สมการทางคณิตศาสตร์นะซึ่งเนี่ยไอการไปทำงานให้รัฐเนี่ยก็คือต้องไปแอบทำเพราะว่ามันเป็นความลับขั้นสูงสุดเกี่ยวกับสงครามนะพระเอกก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับมีแค่คนเดียวที่รู้น่าจะเป็นเพื่อนเป็นรูมเมทนะครับแล้วก็สักพักวันดีคืนดีก็เหมือนกับโดนแบบคนชายชุดดำมาอุ้มตัวไปมาล็อกตัวไปแล้วก็จับฉีดยาสลบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็คือไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วสรุปเนี่ยก็คือมารู้ทีหลังว่าไอ้เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐจับให้จ้างวานให้ไปถอดรหัสเกี่ยวกับการวางระเบิดเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงเลยเป็นการเป็นคิดไปเองทั้งหมดหลงผิดนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็คนพบว่าเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นโรคจิตเภทก็คือเป็นโรคที่จะมี มีความคิดไปเองในเรื่องที่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ผมจำประโยคหนึ่งได้เลยก็คือเป็นเนี่ยตอนที่เฉลยว่าพระเอกเนี่ยคิดไปเองเนี่ยก็คือมีจิตแพทย์มาพูดกับภรรยาเขาในโรงพยาบาลตอนที่พระเอกถูกจับไปรักษาแล้วว่าแบบคุณจะรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเนี่ยหรือว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณน่ะไม่ได้หายไปไม่ได้จากไปแต่ว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยด้วยซ้ำครับผม
0: ครับ
1: เออ
0: พอ
1: ผ
0: เ
1: ม
0: รื่องที่ดีนะพี่หมอครับ
1: แล้วเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนนี้มีอยู่จริงชื่อจอห์นเนช
0: เดี๋ยว
1: ใช
0: ต้อ
1: ่
0: งกลั
1: แ
0: บ
1: ล้ว
0: เดี๋ยวต้องขอกลับไปดู
1: อ่าครับ
0: ดู
1: แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เหมือนแบบ
0: ครับ
1: งานที่เขาเคยคิดน่ะก็ได้รางวัลโนเบลไพรส์
0: อืม
1: ที่พี่บ๊อบลองไปเซิร์ชดูได้ครับแต่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อสัก2 ปีที่แล้วแก่แล้วครับ
0: บางทีหนังก็ชอบหักมุกนะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าเราดําเนินเรื่องมาตั้งแต่ต้นเลยนะอ้าวกลายเป็นว่าพระเอกเสียไปละ
1: เอ่
0: กลายเป็น
1: อ
0: วิญ
1: ค
0: ญ
1: รา ั
0: ณ
1: บ
0: นะเขาเข้าใจตัวเองว่าเขายังมีชีวิตอยู่อย่
1: อ
0: าง
1: ๋
0: เ
1: อง
0: ี้ยแต่จำไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
1: น่าจะซิกเซนนะครับเร
0: ใช
1: ื่
0: ่
1: อง
0: ไหม
1: ซิกเซน
0: ใช่ไหม
1: บรูซวิลลิสเล่น
0: เออใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ใช่ใช่
0: หนัง
1: เค
0: ฝร
1: ย
0: ั่ง
1: ดู
0: ระห
1: เ
0: ว
1: ห
0: ่
1: ม
0: า
1: ื
0: ง
1: อน
0: ค
1: เก
0: น
1: ่า
0: เรื่อ
1: แ
0: ง
1: ล้ว
0: ดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เล่าให้พี่บอฟฟังเนี่ยก็ค
0: คร
1: ื
0: ับ
1: อ
0: เกิดแรงบันด
1: เพ
0: า
1: รา
0: ละ ใ
1: ว
0: จ
1: ่า
0: ใช่
1: ใช่ดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันก็สะเทือนใจเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็รู้สึกแบบอยากจะทำความเข้าใจอ่ะแล้วก็แบบช่วยให้คนหนึ่งที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตแบบเนี้ยเขาแบบรู้ตัวแล้วก็กลับมาดีขึ้นได้นะคือในหนังเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบตอนแย่เนี่ยตัวเอกก็แย่มากๆเลยแต่พอแบบได้รับการช่วยเหลือจนหายเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกอินกับเรื่องนี้นะแล้วก็ต่อมาตอนสมัยผมเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 1 ถึงปี 6นะครับเราก็จะสังเกตตัวเองว่าเวลามีวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือจิตเวชเนี่ยเราก็จะแบบตั้งใจสนใจฟังเป็นพิเศษทั้งที่เราไม่ได้จะพยายามตั้งใจอะไรมากนะครับคือเราก็ให้ความสำคัญกับทุกวิชาพอๆกันนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่มันมีวิชาที่ด้านเกี่ยวกับจิตเวชจิตวิทยาเนี่ยเรานั่งฟังได้แบบหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกหลับง่วงอะไรเงี้ย
0: เผื่อซึ่ง
1: ค
0: อ
1: รา
0: จ
1: ับ
0: จะตรงข้ามบางคนที่ฟังแล้วแบบไปก่อนล่ะ
1: ใช่ใ
0: ต
1: ช
0: ้อ
1: ่
0: งเบ
1: เอ
0: า
1: อ
0: ก่อน
1: ใช่ถ้าพูดจริงๆพวกมันจะมีวิชาแบบวิชาเลือกอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเอาจริงๆมันก็เป็นวิชาที่แบบความสำคัญน้อยกว่าหน่วยกิตน้อยกว่าในหลักสูตรแพทย์อะเนาะ
0: ครับผมครับ
1: เป็นส่วนเล็กอะนะครับแต่ว่าเราอะเรียนแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราสนใจมันเป็นพิเศษครับ
0: พี่หมอครับอะไรคือความสุขหรือความภูมิใจที่สุดของการเป็นจิตแพทย์ครับ
1: ผมคิดว่ามันมีความต่างจากแพทย์สาขาอื่นๆเหมือนกันเนาะถ้าแพทย์สาขาอื่นๆเกือบจะทั้งหมดเลยผมคิดว่ามันก็จะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เกือบจะ100%นะครับแต่ว่าจิตแพทย์อะผมคิดว่ามันมีความแบบผสมครึ่งๆนะแบบวิทยาศาสตร์เป็นทางการแพทย์นะครับและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จิตวิทยาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าความสนุกของวิชาจิตเวชเนี่ยมันคือการผสมทั้งวิทย์แล้วก็ทั้งศิลป์เนี่ยเข้าด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ส่วนความภูมิใจก็น่าจะเป็นผมคิดว่าผมชอบแล้วกันที่รู้สึกว่าเราได้เข้าใจความคิดพฤติกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์ของมนุษย์ของคนนะครับ
0: ครับครับพี่หมอครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเป็นงานที่แบบยากเหมือนกันนะพี่หมอนะแบบเป็นอยู่กับผู้คนนะโดยเฉพาะด้านจิตใจพี่หมอครับเวลาวันนี้หมดไปแล้วเราขออนุญาตต่อวันพรุ่งนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้ยกให้เป็นสัปดาห์หมอพิษนะครับ
1: ครับ
0: จะบอ
1: ข
0: ก
1: อบ
0: ว่
1: ค
0: า
1: ุณครับ
0: วันนี้ทําให้เราได้รู้จักกับหมอพิษมากกว่าการเป็นจิตแพทย์ครับได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงการทํางานด้านการเสพติดนั้นนะมีทั้งประสบการณ์ความสนใจและความตั้งใจที่จะเข้า ใจมนุษย์อยู่เบื้องหลังนะครับสิ่งสําคัญที่เราได้เริ่มต้นเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือเมื่อพูดถึงการเสพติดนั้นจะต้องเปลี่ยนจากการรีบตัดสินใจมาเป็นการพยายามทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งนะครับจะบอกว่าแต่คําถามต่อไปก็คือว่าทำไมบางคนลองแล้วหยุดไม่ได้ขณะที่บางคนกลับหยุดไม่ได้นะครับสมองของคนที่เกิดจากเพราะว่าเสพติดเปลี่ยนแปลงอย่างไรพรุ่งนี้เราจะชวนหมอพีทมาไขคําตอบเรื่องนี้กันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพันโทนายแพทย์พิชยุทธนะครับเกษมภักดีพงศ์นะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ฟังรายการทาง FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงผู้ชมทาง Facebook Live QFM Quality News Station นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ขอลาหมอพิษไปด้วยนะครับต่อวันนี้ครับสวัสดีครับหมอพิษครับ
1: สวัสดีครับพี่บ๊อบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับคุณสุภาพและผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับในช่วงที่การเมืองรุ่มร้อนด้วยหลายเหตุหลายปัจจัยในช่วงนี้ข่าวนี้พรวดขึ้นมาครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญออกโรงเตือนอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวแล้วก็เล่าให้ฟังว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยเสียใจมากที่ทำพลาดที่สุดที่ออกแบบระบบสว.เลือกกันเองแล้วเป็นผลให้เป็นอย่างนี้ชี้กกต.คนเชื่อถือต่ำมากนี่เดี๋ยวจะมาดูส่วนในสภาวันนี้พ.ร.บ.เข้ามาวาระ2วาระ3คุณอนุทินเข้าไปในสภาโหวตงบปีก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ย้ำไม่มีอะไรต้องห่วงเอกนิติจะอยู่คอยชี้แจงส่วนเรื่องงบประมาณนายกเผยถกงบ70ฉลุยชี้เป็นการเมืองสร้างสรรค์พร้อมรับข้อเสนอกรรมาธิการส.ส.ไปประยุกต์ใช้ข่าวโกงข้อสอบท้องถิ่นกลับมาใหม่ต้นสัปดาห์นี้อนุทินมอบรางวัลอปท.ดีเด่นลั่นฟันโกงสอบท้องถิ่นไม่เว้นซัดเก่งแต่ทำผิดไม่ต่างจากโจรนายกชี้ปรับทัพสื่อสารรัฐบาลต้องการให้รัฐมนตรีมีช่องทางสื่อสารประชาชนย้ำโฆษกคนใหม่ต้องชี้แจงทุกประเด็นรอบด้านเรื่องการเนรเทศชาวต่างชาติอ้าวเพิ่มเข้ามาแล้วครับอนุทินเซ็นเนรเทศชาวฝรั่งเศสหลังศาลจังหวัดก่อสมุยพิพากษาว่ามีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยเป็นการเนรเทศคนที่สองต่อจากชาวอิสราเอลเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยาช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน่าน 15,215 ครัวเรือนแล้วก็มีข่าวเรื่องรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายรีบยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมเดี๋ยวมาดูครับ
4: คุณสนธิลิ้มทองกุลแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์ตามนัดครับประกาศกล้าวทวงคืนประเทศไทยสัตว์รัฐบาลล้มเหลวการบริหารเตรียมเคลื่อนพลไปทั่วประเทศส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกไม่ได้ฟังคุณสนธิแถลงครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนักข่าวยังไงเรื่องของนักกฎหมายณัฐวุฒิวงเนียมวันนี้ก็ยังออกมาเรียกร้องให้ตำรวจออกหมายจับอาจารย์สมชัยกับคุณยิ่งชีพที่เปิดระดมทุนรับบริจาคเงินสู้คดีกับกกต.แล้วก็อ้างว่าคลิปที่หน้าสน.ทองหล่อนั้นเป็นภาพ AI ครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้ก็สร้างสีสันอีกแล้วครับยังติดหนวดเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือขี่เจ็ตสกีเข้าหน้า DSI ไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการระดมทุนของมูลนิธิกันจอมพลังพร้อมตั้งข้อสงสัยเส้นทางการเงินการรับบริจาคถูกกฎหมายหรือไม่ DSI เผยส.ส.สมชาติพรรคประชาชนส่งหนังสือขอเลื่อนการให้ปากคำในฐานะพยาน คดีนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนต่างชาติอ้างว่าติดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณบา
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
10: เรากัสโก้มีคำตอบ
9: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
10: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: ครับครับสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: กับโดยของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
4: ครับ
5: คุณนักการินคือคุณนักการินเนี่ยวันนี้ไปที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไปบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตในงานเสวนาวิชาการ NDC 68 NDC 68 Symposium จัดโดยนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นเนี้ยรุ่น68อาจารย์นครินทร์บอกว่าการเมืองไทยในช่วงปี16มาถึง40เนี่ยเป็นการแบ่งปันอำนาจของหลายฝ่ายหลายมิติระหว่างข้าราชการผู้นำเหล่าทัพพรรคการเมืองต้องร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลผสมที่สำคัญผู้นำส่วนกลางต้องจับมือกับผู้นำในต่างจังหวัดอาทิสสผู้มีบารมีหรือเจ้าพ่อในแต่ละภูมิภาคจึงทำให้เราได้เห็นเจ้าพ่อมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีแม้การเมืองมีความขุกขิกขัดแย้งกันบ้างแต่ยังพออยู่กันได้แต่ว่านับตั้งแต่ปี40การเมืองไทยเปลี่ยนทิศทางไปประชาชนต้องการให้การเมือง มีรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่มีความเข้มแข็งมีการปฏิรูประบบรัฐสภามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆซึ่งรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยมีการกระจายอำนาจแต่ปัญหาของเราคือหลังยุคสมัยดังกล่าวเรามีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดมีการทำรัฐธรรมนูญหลายฉบับซึ่งปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกติกาการปกครองประเทศเปรียบเสมือนกับเราสร้างบ้านแล้วเราไม่ตกลงปรงใจมีการรีโนเวทบ้านอยู่ตลอดตามอำเภอใจเรามีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์1และพลเอกประยุทธ์2รวมถึงมีการเลือกตั้งอีกหลายครั้งกระทั่งเมื่อปี62 66 69มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีการจัดตั้งรัฐบาลผสมแต่การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรัฐบาลการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีและการพ้นของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันที่เป็นอยู่ทั้งกรณีของนายเศรษฐานางสาวแพทองธารมันเป็นเรื่องที่อธิบายให้กับคนไทยในประเทศเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่ามันยากมากในการอธิบายแก่นักวิชาการต่างประเทศให้เขาเข้าใจถึงความซับซ้อนในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเราพูดง่ายๆก็คือยากที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องพ้นจากตำแหน่งอาจารย์นครินทร์บอกว่าสำหรับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลามีความเครือบแคลงมีความไม่แน่นอนมีปัญหาทางกฎหมายในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นกรณีของประธานกสทชรวมถึงปัญหาการแต่งตั้งกรรมการปปช.ซึ่งมีการนำทุนขึ้นทุนเกล้าแต่งตั้งไปตั้งนานแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีการโปรดเกล้าลงมาขณะที่การใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมในระดับต่ำสืบเนื่องจากระบบที่ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนสังคมไทยเวลานี้มีความคาดหวังและข้อเรียกร้องสูงมากในทุกเรื่องขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งที่เกิดจากความหลากหลายมิติทั้งเรื่องชนชั้นการทำงานรสนิยมการศึกษาทัศนคตินำไปสู่การไม่ยอมรับอำนาจปกครองในหลายลักษณะเช่นการแก้ปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ที่ตนเชื่อว่าจะใช้เวลาอีกนานมากส่วนการที่รัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมมีความชอบธรรมนั้นเนี่ยต้องให้ประชาชนยอมรับและมีความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยแต่ปัญหาของเราก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยและสถาบันทางการเมืองมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับต่ำเช่นความไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยประชาชนมีความไว้วางใจต่อกกต.ค่อนข้างต่ำรวมถึงการทำประชามติในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งรวมถึงการทำประชามติเมื่อวันที่7เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ตนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลถูกบีบบังคับให้ทำประชามติหรือไม่แม้แต่มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังมีข้อติดขัดทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะมีผลนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ยังไงถ้าปัญหานี้ราคาสั่งไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาว่าในอนาคตประเทศไทยไม่ต้องประทำประชามติอีกทั้งที่การทำประชามติเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วตอนหนึ่งว่าสำหรับอนาคตทางการเมืองไทยยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับในลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรืออาจจะไม่เกิด แต่สะสมความคับข้องใจความอึดอัดจะเดินหน้าถอยหลังก็ไม่ได้ความคาดหวังของคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับขึ้นแต่เป็นแบบไม่มีทิศทางซึ่งจะเป็นสิ่งไม่น่าพึงปรารถนาสำหรับทิศทางการเมืองไทยในอนาคตเลยนอกจากนี้สังคมการเมืองไทยของเราจะถดถอยลงไปเรื่อยๆส่วนการขยับเคลื่อนข้ามสังคมย่อยๆที่แยกตามวิชาชีพหรือแยกเป็นหลายชนชั้นนั้นประชาชนจะทำด้วยความยากลำบากนำไปสู่การอาศัยอำนาจมืดอำนาจใต้ดินหรืออำนาจพิเศษในการขับเคลื่อนสถานะเราทุกคนเป็นส่วนของปัญหาสังคมไทยวิวัฒนาการไปตามนิสัยใจคอของคนไทยถ้าพูดแบบหยาบๆคือสันดานของเราเองนี่เป็นความคิดตั้งแต่ยุคกรีกสังคมการเมืองมันยึดโยงกันโดยอำนาจสังคมการเมืองมีอำนาจลักษณะทั้งอำนาจกฎหมายอำนาจรัฐธรรมนูญอำนาจข้อมูลข่าวสารอำนาจประเพณีอำนาจศาสนาอำนาจราชการอำนาจดิบอำนาจเตือนอำนาจปืนอำนาจกลุ่มและถ้าจะมีอำนาจก็ต้องรวมกันรวมกลุ่มกันจึงทำให้เห็นว่าทำไมต้องตั้งพรรคการเมืองนี่ผมหวังว่าการเมืองเปลี่ยนผ่านของสังคมและองค์กรสถาบันของหน่วยงานทางการเมืองทางปกครองจะมีความสันติสุขเรียบร้อยและเป็นที่พึงพอใจของทุกคนด้วยกันแต่ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ก็เละตุ้มเป๊ะเกิดการทะเลาะเบาแหวงนี่ที่จริงผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวที่ยาวๆแบบนี้ผมจะใช้วิธีสรุปแต่ว่าอยากให้ฟังสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดสรุปไม่ได้เพราะว่าพูดได้ถึงแก่นมากแล้วคนที่อยู่เป็นองค์กรอิสระอยู่ 8-9 ปีแล้วก็เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านได้รู้ได้เห็นอะไรมาเยอะเอาในช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงตอบคำถามอ้าวคนนี้นี่ไปเรียนด้วยไงธนาพรศรียากูลเนี่ยเข้าไปตอนท้ายๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะประกาศเป็นชื่อคนท้ายๆมั้งตั้งคำถามว่ามีแนวคิดของนักวิชาการอาวุโสมองว่าการเมืองไทยเป็นการเมืองแบบคุมเชิงตั้งแต่สมัยโบราณมาจนปัจจุบันคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคุมเชิงกันอยู่ไหมในวันหน้าถ้ายังคุมเชิงกันอยู่แบบนี้เราจะอยู่กันยังไงอาจารย์นครินทร์บอกว่าเพราะเรามีอุปนิสัยใจคอเป็นแบบนี้จึงคงคุมเชิงกันไปเรื่อยแต่มีการช่วงชิงโอกาสชิงจังหวะแต่เวลาทำต้องคำนึงถึงว่าคนอื่นยอมรับไหมเมื่อทำแล้วมีความยั่งยืนไหมสำฤทธิ์ผลหรือไม่ประโยชน์สุขตกอยู่กับคนชนคนไทยส่วนใหญ่หรือแก่พวกพ้องซึ่งนี่ยังเป็นปัญหาของการเมืองไทยในระยะยาวแต่ตนสงสัยว่าคุมเชิงอยู่ได้อีกกี่ปีเพราะสุดท้ายเราจะแพ้ภัยอายุขัยของตัวเองเรื่องนิสัยใจคออาจจะพอเปลี่ยนกันได้บ้างเพราะผู้นำที่มีบารมีจะส่งต่ออำนาจให้ลูกหลานซึ่งจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือหน่วยงานทีนี้ข้ามมาถึงตอนเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้กันอยู่เนี่ยท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปหาผู้เชี่ยวชาญมาร่างแต่บางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้แล้วก็ปิดท้ายบอกอย่างนี้ผมรู้จักกับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ฉบับเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยประธานกรรมการยกร่างผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านถ้าใครคิดได้ก็น่าจะพอนึกได้ว่าประธานกรรมการยกร่างเป็นใครท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมธิการของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.ที่ว่าให้เลือกกันเองเนี่ยเราทำกันมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้ แต่ปัญหาคือเรายอมรับต่อไปหรือไม่ว่าจะปรับปรุงแต่ผมขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนนี่ฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้มีการเลือกกันเองเนี่ยคือความผิดพลาดที่สำคัญที่สุดของกรรมการยกร่างสำคัญที่สุดแล้วไม่มีประเทศไหนเขาให้ได้สวมาโดยวิธีการอย่างที่ว่านี่คุณธนพงศ
4: ์ครับ
5: นี่คือเรื่องของอาจารย์นักคดินเมฆไตรรัตน
4: ์ครับ
5: ผมเคยได้นั่งกินกาแฟจิบกาแฟคุยกับอาจารย์นักคดินท่านบนท่านพูดในลักษณะแบบนี้มานานพอสมควรท่านรู้สึกได้ว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรการเมืองไทยโดยเฉพาะในหน้าที่การเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ได้เห็นอะไรเยอะนี่วันนี้ก็ไปอภิปรายวปอก็น่าจะเป็นหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้คุณธนพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้แถลงที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเรื่องจุดยืนทวงคืนประเทศไทยคือวันนี้แถลงเฉยๆนะครับยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับองค์ประกอบในการแถลงข่าวเนี่ยคนที่นั่งประกบฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็มีคุณพิชิตชัยมงคลแกนำของคปท.อีกด้านหนึ่งก็คุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาครับคือคุณสนธิเนี่ยเวลาแถลงข่าวเนี่ยก็ตามสไตล์ของท่านนะครับก็คือต้องมีการอารัมภบทครับต้องมีการย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันเคยมีปัญหาอะไรยังไงไล่ไปตั้งแต่ตอนที่ประกาศนำมวลชนลึกขึ้นสู้กับคุณทักษิณระบอบทักษิณแล้วก็ไล่มาจนถึงสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีการออกมาคัดค้านบางเรื่องในยุคที่พรรคก้าวไกลได้รับความนิยมก็ยังคงออกมาแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมาถึงยุคของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีปัญหายังไงในการบริหารบ้านเมืองไล่ตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยอาศัยความฉลาดความเจ้าเล่ห์ในการชูจุดยืนปกป้องสถาบันเพื่อดึงดูดคะแนนเสียงแล้วก็อาศัยระบบบ้านใหญ่ใช้เงินทุนรวบรวมส.ส.เข้ามาจนได้มีอำนาจบริหารประเทศแต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสร้างปัญหาต่างๆมากมายอย่างปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การกักตุนน้ำมันการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมไปจนถึงการกระบวนการตรวจสอบการเลือกสว.มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทอย่างเขากระโดงปัญหาเรื่องทุนสีเทานอมินีแล้วก็ยกตัวอย่างเน้นๆนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับชาวยิวอิสราเอลนะครับทีนี้ผมเห็นในคอมเมนต์ที่เขาไลฟ์สดนะครับคุณสุภาพคือคนเขาอยากรู้ว่าตกลงจะทำยังไงจะเอายังไงในคอมเมนต์นั่นนะครับคุณสงทิศก็เลยมาประกาศในตอนท้ายๆนี่ว่าตนและเครือข่ายจะเดินหน้าลุกขึ้นมาทวงคืนประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 9:30 นจะไปยื่นหนังสือและอ่านแถลงการที่หน้าสถานทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเดินทางลงพื้นที่ไปพบประชาชนในภูมิภาคต่างๆทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลที่มีศีลธรรมซื่อสัตย์และก็มีความกล้าหาญนี่ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยพฤหัสที่10กันยายนจะไปสถานทูต อิสราเอลนะครับแล้วนักข่าวก็ถามในตอนท้ายๆว่าอยากฝากอะไรไปถึงนายกรัฐมนตรีไหมคุณสนธิบอกว่าปล่อยไปเถอะไม่ว่าอะไรก็ตามอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่ต้องฝากครับนี่คือเนื้อหาในการแถลงข่าวของคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี
5: ้เนื้อหาสำคัญก็บอกด้วยนะว่าเขาไม่คล้ายๆกับไม่ค้างแรมอ่ะม็อบไม่ยืนหยัดอยู่แบบนั้น
4: ครับ
5: เหมือนคราวที่แล้วคือคงระดมกันมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าจะไม่มีการชุมนุมต่อเนื่องค้างแรมค้างคืนนอนพักก็คงจะเป็นม็อบมาเช้าเย็นกลับอะไรทำนองนั้นเน
4: ี่ยครับ
5: ใช่ไหมเขาแถลงอย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: หัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้คือคนจะได้รู้ว่าเขาจะเป็นม็อบแบบไหนม็อบแสดงพลังแต่ไม่ค้างคืนคือการทำม็อบเนี่ยระหว่างม็อบมาเช้าเย็นกลับหรือมาเช้าค่ำกลับสลายตัวกันเนี่ยกับค้างคืนเนี่ยการบริหารจัดการมันต่างกันเยอะ
4: ครับ
5: ถ้าค้างคืนบริหารจัดการต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยจะนอนกันตรงไหนจะต้องมีเต็นท์จะต้องมีที่นอนจะต้องมีที่ให้นอนจะต้องอำนวยความสะดวกให้จะต้องมีอาหารการกินจะต้องมีโรงครัวแต่ถ้าม็อบแสดงมาแสดงพลังให้เห็นเฉยๆและได้เวลาสลายตัวกลับหรืออาจจะมาใหม่วันรุ่งขึ้นอันนี้การบริหารจัดการจะง่ายกว่าสิ้นเปลืองน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องคอยกังวลปัญหาอย่างอื่นมาก
4: ครับนายกก็ถูกนักข่าวที่ทำเนียบถามเหมือนกันครับว่าได้ฟังคุณสนธิแถลงไหมนายกบอกไม่ได้ฟังครับถามว่าคุณสนธิเขาท้าให้นายกดีเบตผ่านทางโซเชียลประกบกันเนี่ยนายกพยักหน้าในขณะที่กำลังเดินขึ้นตึกบอกอ๋อครับครับสั้นๆครับคุณบ้า
5: ครับ
4: เอาเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
9: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
13: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
5: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน50สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
7: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ในสภาวันนี้ก็อภิปรายเรื่องพรบ.งบประมาณวาระ2วาระ3ก็คือกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยนำเอาการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วก็เอามาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนลักษณะก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอแปรยติหรือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายในแต่ละมาตราที่เขาสงวนคำแปรยติไว้คือถ้าเขาสงวนคำแปรยติไว้แล้วก็ไปแจ้งความจำนงไปแจ้งความประสงค์ว่าจะตัดอย่างนั้นอย่างนี้กับกรรมาธิการวิสามัญถ้ากรรมาธิการวิสามัญยอมก็จบไปแต่ถ้ากรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากไม่ยอมเขาก็ขอสงวนคำแปรยติไว้เพื่อมาพูดในเวทีใหญ่พูดเวทีใหญ่ลงมติกันทีไรก็แพ้ทุกทีแพ้กรรมธิการเสียงข้างมากนานๆจะมีบางมาตราที่เสียงข้างน้อยชนะโหวตเพราะว่าพอได้ฟังเหตุฟังผลกันใหม่อีกทีหนึ่งสสในสภาก็พร้อมใจกันยกมือให้ถ้าอย่างนั้นมีแต่มีน้อยส่วนใหญ่กรรมาธิการเสียงข้างมากชนะเพราะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็มาจากสสเสียงข้างมากก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นก็เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยมันก็เรตติ้งของพรบ.งบประมาณเนี่ยถ้าในจำนวนบรรดาเรตติ้งทั้งหลายที่ประชุมกันหลายครั้งหลายคราเป็นหลายวันเนี่ยนะเรตติ้งพรบ.งบประมาณต่ำกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีกรอบการอภิปรายอยู่มันไม่ดูเด็ดเผ็ดมันนอกกรอบไม่ได้แล้วตอนช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะใช้เอกสารที่เรียกว่า PowerPoint ประกอบคุณธราพงษ์จะขึ้นภาพในจอเห็นเลยว่าอภิปรายเรื่องนี้เนื้อหาเป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงข้อดีมันก็มีตรงที่ว่ามันนอกจากได้ฟังแล้วได้เห็นตัวเลขได้เห็นข้อมูลด้วยที่เอามาประกอบแต่ข้อเสียก็คือว่าใช้ไอ้เอกสารเอา PowerPoint หรืออะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าแผนอะไรนะเขาเรียกว่ายังไง
2: ชาร์ต
3: ใกล้ๆแผนชาติอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: ถ้าใช้มากเกินไปเหมือนกับเราเข้าห้องบรรยายเหมือนไปนั่งฟังเลคเชอร์มันไม่ได้เหมือนการฟังอภิปรายรุ่นก่อนเนี่ยสมัยที่ไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะจำเอาอย่างเดียวแล้วก็จดมาอ่านประกอบอ่านทุกตัวก็ไม่ได้ประธานจะทักท้วงว่าการอภิปรายเนี่ยห้ามอ่านเอกสารแบบมานั่งอ่านกันอย่างทุกตัวอักษรอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นสสรุ่นใหม่หลายคนอ่าน iPad
2: ครับ
3: เตรียมมาแล้วก็ใส่เข้าไปใน iPad แล้วก็อ่าน iPad ตามนั้นเลยประธานก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรยุคสมัยมันเปลี่ยนเห็นใน iPad นั้นไม่ว่าแต่นี้พอทำข้อมูลฉายออกมาในจอแล้ว

0: บางคนก็ทำเส้นละเอียดต้องเพ่งมองบางคนเขาก็ทำเป็นเขาก็ทำเอาแต่ตัวใหญ่ๆหัวข้อก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนแต่ว่ามันเลยมันก็บางทีมันข้อดีมันก็คือทำให้เราได้เห็นหลักฐานเห็นภาพเห็นข้อมูลเห็นตัวเลขแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นเชิงวิชาการบางทีทำมาเป็นเหมือนกับไปนั่งฟังเลคเชอร์นั่งฟังคำบรรยายนั่งฟังครูสอนเนี่ยคุณตุลาภ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่มี powerpoint นะครับคุณตุลาภสอเขาก็ทำชาร์ตมาให้ทีมงานทำชาร์ตมาเปิดทีละหน้าทีละหน้าไอ้ข้อดีของชาร์ตเนี่ยก็คือมันจะสามารถที่จะทำไฮไลท์ได้ตัวไหนวรรคไหนบรรทัดไหนที่สำคัญเนี่ยก็จะทำไฮไลท์เอาสีไฮไลท์ให้เห็นว่านี่อยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเวลากล้องเขาซูมเข้าไปครับ
0: ก็ที่โดดเด่นมากกว่าเพื่อนก็คุณเฉลิมไงเวลาพี่ปลายนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ทำกระดาษมาแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือมาใหญ่ๆนัดแนกกับกล้องไว้ให้จับตรงนี้ตรงนี้แล้วมีคนไปช่วยเปิดด้วยนะต้องซักซ้อมกับทีมงานอย่าไปเปิดผิดหน้านะค่อยๆเปิดทีละหน้าทีละหน้าต้องมีแล้วนี่ไอ้คนไปช่วยเปิดเนี่ยเอาไปจากข้างนอกก็ไม่ได้เพราะเข้าสภาไม่ได้ก็ต้องเป็นสสด้วยกัน
2: คร
0: ับ ก็ต้องไปวานสสน้องๆนุ่งๆช่วยทำหน้าที่เปิดไอ้แผ่นนี้ให้ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าก็นั่นก็มีสีสันมาแล้วตอนหลังก็จนกลายยุคปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่าบางคนมันทำละเอียดมากไปหน่อยข้อมูลเนี่ยแล้วก็ไปอ่านข้อมูลตามนั้นเป็นเชิงวิชาการมากไปถ้ามีตัวเลขมากไปมีวิชาการมากไปคนไม่ฟังรุ่นเก่าๆเขาไม่เอาตัวเลขกันมากอ่ะแต่ก็โชะเลยแล้วดูเดือดเข้มข้นก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: กรรมธิการที่ทำหน้าที่ชี้แจงได้น้ำได้เนื้อก็ยังคงเป็นอาจารย์วีระธีรพัฒน์อยู่นะครับ
0: อืม
1: ครับ
0: คือหนึ่งคุณวีระเนี่ยเขาเป็นสื่อเขารู้ว่าควรจะสื่อสารยังไงถึงจะทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆเพราะเขาเป็นสื่อสองเขารู้เรื่องจริงเขาเขียนหนังสือทำข่าวเศรษฐกิจมายาวนานมาทำรายการวิทยุก็ปากท้องต้องรู้ก็ทำมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วเขามีมุมมองที่ไม่เหมือนนักวิชาการทั่วไปมุมมองของคนทำสื่อถ้าจะพูดง่ายๆก็คือมุมมองของการจับผิดแล้วจะได้เห็นว่าอ๋อตรงนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ไปล่วงถึงขนาดบางองค์กรเนี่ยของบไปไม่เคยมีใครรู้ว่าเอาไปทำอะไรบางองค์กรนะ
2: ครับ
0: ไม่มีใครรู้ว่าเอาไปทำอะไรคุณวิลาศเสนอตัดหมดเลยคนอื่นๆก็พอได้รู้ด้วยเอ้าในประเทศไทยนี่มีองค์กรชื่อนี้ด้วยเหรอแล้วเคยของบมาตลอดนะปีนั้นเท่านั้นปีนี้เท่านี้ปีนี้เท่านี้แต่ไม่รู้ว่าเอางบไปทำอะไรกิจกรรมขององค์กรน่ะทำอะไรหน้าที่ทำอะไรไม่รู้ไม่มีใครรู้เขาคงมีนั่นแหละแต่ไม่มีใครรู้แต่คุณวิลาเนี่ยอ่านผ่านปั๊บก็เกิดความสงสัยคนในฐานะคนทำสื่อคนทำสื่อมันต้องขี้สงสัยเนี่ยถ้าไม่ขี้สงสัยนะเห็นอะไรผ่านไปก็ผ่านไปแล้วไปเห็นตัวเลขเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วกันไปเห็นข้อมูลเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไปอย่างนี้ทำสื่อไม่ได้คนทำสื่อเห็นอะไรปั๊บอ่านอะไรผิดหูผิดตาฟังอะไรผิดหูผิดตามันต้องสงสัยคนทำสื่อจะถูกสอนให้สงสัยผิดกาอาชีพอื่นถูกสอนให้สงสัยเอาไว้ก่อนคนอื่นก็ฟังแล้วผ่านไปนั่งฟังด้วยกันไปนั่งฟังบรรยายด้วยกันวิทยากรคนเดียวพูดเหมือนกัน คนอื่นไม่สงสัยแต่คนทำสื่อต้องสงสัยว่าอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะดูข่าวอื่น
1: เรื่องระหว่างคุณณัฐวุฒิวงเนียมกับอาจารย์สมชัยศรีสุติยากรและคณะเนี่ยคือวันนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผบ.ตร.เร่งรัดดำเนินคดีเอาผิดกับอาจารย์สมชัยกับพวก6คนเรื่องการเปิดรับบริจาคในการที่จะไปสู้คดีกับกกต.ที่กกต.ฟ้องนั่นนะครับอีก5คนนอกจากอาจารย์สมชัยแล้วเนี่ยก็จะมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลคุณยิ่งคีบอัชชานนท์ทนายนรเสศนาหนองตูมคุณพงศักดิ์จันอ่อนแล้วก็คุณรัตดาวันตันติวิทยาพิทักษ์คือคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าได้บริจาคไปเหมือนกันนะครับแล้วพอไปตรวจสอบกับอธิบดีกรมการปกครองคณะกรรมการควบคุมการเรียรัยแล้วเนี่ยก็พบว่าการบริจาคดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตจากอธิบดีฉะนั้นมันเข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะเป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้คือเนื้อหาที่ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีสื่อจำนวนไม่น้อยแหละที่จะพาดหัวในทำนองที่ว่านัฐวุฒิอ้างเหตุการณ์ผลักอาจารย์สมชัยเมื่อวันที่4กันยายนนั้นน่ะมันเป็น AI คุณนัฐวุฒิบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะยืนยันว่ามันเป็นเพียงภาพ AI มีหลักฐานมีต้นฉบับที่จะยืนยันได้ว่าที่อาจารย์สมชัยไปแจ้งความเนี่ยเป็นการแจ้งความเท็จเป็นภาพตัดต่อทีมกฎหมายของผมได้มีการตั้งกล้องไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการตัดต่อมันเลยออกมารุนแรงความจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วถามย้อนสื่อว่าการที่ถามแบบนี้จะต้องมีความเป็นกลางไอ้ผมเนี่ยมาในฐานะผู้เสียหายคุณสะกดคำว่าผู้เสียหายเป็นไหม
0: ก็แปลกดีภาพมันเห็นชัดๆดีคุณตระกูลมีกล้องทั้งหลายกล้องที่ถ่ายมาตั้งแต่ขี่เข้ามาแล้วก็ปราดไปหาไปคุยกันแล้วก็อะไรต่ออะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังบอกได้ว่าเป็น AI
1: คือผมเนี่ยรู้สึกขำขันเลยนะตอนที่ออกมาแก้ต่างออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังเนี่ยบอกว่าไอ้แฮนจักรยานนี่มันมาทิ่มที่พุงแล้วเกิดจักรจี้จักรจี้แล้วตกใจแล้วมือมันก็เลยพลอยไปทำอย่างนั้นตรงนั้นแหละ
0: จริงทีนี้ก็คือต่างคนต่างเป็นโจทย์ต่างคนต่างเป็นจำเลยต่างคนต่างเป็นโจทย์กันเลย
1: คือเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยอาจารย์สมชัยเนี่ยเป็นโจทย์เหตุการณ์เมื่อวันที่4กันยานั่นนะครับแต่ของคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยที่ไปฟ้องไปแจ้งความที่สน.เนี่ยกล่าวหาว่าอาจารย์สมชัยและพวกเนี่ยช่อโกงประชาชนเรื่องการเปิดรับบริจาคเงินอันนี้การเป็นโจทย์ของคุณณัฐวุฒินี่อยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นเนี่ยอาจารย์สมชัยเป้าหมายที่ไปสน.ทองหล่อเนี่ยเพื่อที่จะไปแจ้งความกลับคุณณัฐวุฒิฐานแจ้งความเท็จแต่ยังไม่ได้ทันได้แจ้งแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นั้นก่อนครับ
0: อย่างนี้คนที่ปวดหัวที่สุดคือตำรวจคุณตระพงศ์ตำรวจเจ้าของคดีนะ
1: ครับ
0: มันต้องไล่ไปทีละขั้นที่เป็นโจทย์เนี่ยจำเลยว่ายังไงสอบทางนี้เป็นโจทย์ทางนี้ว่ายังไงโจทย์ทางโน้นว่ายังไงจริงๆอ่ะเป็นคดีขี้หมูลาขี้หมาแห้งอ่ะแต่ว่าพอระดับนี้เป็นความกันก็ตำรวจก็ปวดหัวหน่อย
1: ครับ
0: ตำรวจก็ปวดหัวหน่อย
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียว
0: ครับก่อนแล้วสักครู่กลับมาครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เชิญเลยคุณราพงศ์
6: อ้าวอีกคนหนึ่งที่สร้างสีสันวันนี้ก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับไปที่ DSI แล้วก็นอกจากจะติดหนวดเหมือนกับกันจอมพลังแล้วนะครับก็ขับเจ็ตสกีบกไปด้วยครับก็ล้อเลียนคุณกันนะครับเพราะว่าคุณกันเขาเวลาเขาไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะนั่งเจ็ตสกีนะฮะทนายตั้มบอกว่ามา DSI เนี่ยก็ต้องการเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องการบริจาคการระดมทุนของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่มีคุณกันจอมพลังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้ตรวจสอบถึงที่มาของเงินรวมทั้งเส้นทางการเงินว่ามีความผิดปกติผิดกฎหมายข้อไหนไหมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดรับบริจาคการดำเนินการเกี่ยวกับเงินเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ควรจะตรวจสอบว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนไหมก็เลยเอาข้อมูลมาร้องเรียนเพื่อให้ DSI ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อยากให้นักข่าวตั้งฉายาให้ใหม่ว่าตั้มบ้าพลังช่วยด้วยตั้มบ้าพลังช่วยด้วยครับนี
7: ่คือผมก็ตั้งคำถามว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยควรจะตกเป็นเหยื่อคนแบบนี้ไหมหาสาระไม่ได้อาจจะพอมีบ้างไปเรียกร้องให้ตรวจสอบแต่ว่าแทนที่จะไปดีๆก็ต้องใส่แว่นดำผมเห็นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็ทีนึงแล้วนะ
6: ครับ
7: ใส่แว่นดำแล้วก็ติดหนวดล้อเลียนกันจอมพลังอ่ะ
6: ครับ
7: แล้วก็ที่แขนที่เขินก็ติดโน่นติดนี่เข้าไปแล้วก็ติดหนวด แล้วก็มีลูกน้องคอยถือทิชชู
6: ่
7: กล่องทิชชู่เพราะว่ากันเนี่ยเขาติดกระดาษทิชชู่มั้งเห็น
6: คือเขาต้อง
7: พูดไปก็เดี๋ยว
6: ต้
7: องซับอยู่ตลอดอาจจะเป็นคนเหงื่อมากเขาซับทิชชู่ตลอดตั้มก็เอามั่งก็ไปล้อเลียนทำเลียนแบบสื่อก็แห่กันไปเยอะผมก็เลยตั้งคำถามว่าเอาเถอะมันก็ดูเพลินๆดีกว่าดูข่าวเครียดๆแต่ว่าเราควรจะตกเป็นเหยื่อให้คนพวกนี้เนี่ยจัดฉากแสดงเพื่อเรียกเรตติ้งแล้วคนก็แห่ตามดูกันตั้งเยอะแยะมันควรจะตั้งหลักคิดซะหน่อยว่าถ้าคุณหิวแสงอยากเป็นคนเด่นคนดังคุณต้องทำอย่างนี้ทนายตั้มนี่ก็มีคนรู้จักเขาดังพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอออกมาจากคุกที่ได้ประกันตัวออกมารอบนี้ก็ตอนแรกก็มาซ่าอยู่พักหนึ่งถูกคุณสมธิฟ้องไปทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เลยเงียบไปพักหนึ่งคราวนี้ก็มาจัดการกับคู่อาลีเก่าเขาเป็นคู่อาลีกันมาก่อนใช่ไหมคู่นี
6: ้ครับ
7: ไม่คุณมีแบ็คกราวด์ไหมล่ะ
6: มีก็คือตั้งแต่สมัยที่คุณกันจอมพลังทำหน้าที่ออกไปช่วยคนโน้นคนนี
7: ้
6: แล้วก็ทนายตั้มเนี่ยก็ออกมาขัดแข้งขัดขาผมไม่รู้ว่าลูกความหรือว่าคนที่ไอ้กันจอมพลังเข้าไปช่วยเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าเป็นคู่อริกับลูกความของทนายตั้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาออกมาขัดแข้งขัดขากันน่ะตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนนั้นคนนี้สมัยก่อนที่ยังไม่มีเรื่องภัยพิบัตินะครับคุณธบัต
7: ครับแล้วก็ไปมาติดซัดกันไปซัดกันมาทั้งคู่ก็ร่ำรวยไปด้วยกันน่ะ
6: ครับ
7: ไม่รู้ว่ารวยมาก่อนหรือมารวยเอาทีหลังไม่รู้นะตั้มทนายตั้มก็มีตังค์เยอะเท่าที่เราทราบจากข่าวได้เงินเยอะกันจอมพลังก็เห็นตั้มออกมาชี้แจงว่ามีบ้านหลายสิบล้านหลังหนึ่งเนี่ย
6: คฤหาสน์เลย
7: คฤหาสน์ใหญ่เลย
6: ครับ
7: บอกว่าทั้งบ้านทั้งที่ดินรวมกันเป็นร้อยล้านก็มีไม่รู้พูดกันเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็ทำให้สังคมสงสัยว่าเอ๊ะเงินที่ไปที่มาหรือเขารวยมาก่อนจะออกมาตั้งมูลนิธิหรือมารวยเอาทีหลังเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็ทำให้คนแตกตื่นสนใจกลายเป็นประเด็นตกเป็นเหยื่อเป็นอย่างที่คนพวกนี้คิดก็คือทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวนักข่าวก็แห่กันมาเองทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ่ายภาพเขาช่างภาพก็มาทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ออกทีวีทำอย่างนี้แหละได้ออกทีวีหลายช่อง
6: ไอ้เรื่องการทำข่าวแบบนี้ครับคุณจุบาสื่อนี่โอ้โหมันต้องเป็นมติกันนะว่าให้พวกเราเอายังไงถ้าสมมติว่าเอาผมไม่ทำคุณจุบาไม่ทำนะแล้วก็อีก 4-5 ช่องไม่เอาไม่ทำเอามีอีกช่อง2ช่องเข้าไปถ่ายทำแล้วก็อินโฟด้วยนะยูทูบเบอร์ด้วยเขาไปถ่ายอ่ะเราก็เสร็จเขาสิคุณติบา
7: ก็เอาแต่พอสมควรอ่ะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าพวกนี้เห็นประชาชนเป็นเหยื่อเป็นหมูเห็นช่างภาพเห็นนักข่าวชอบก็มาแนวนี้แหละที่จริงที่วันนี้เนี่ยก็ทำเหมือนกับเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหม
6: เหมือนเลยติดหนวด
7: แบบเดียวกัน
6: แต่เพิ่มเติมก็คือเอาเจ็ตสกีไปขับบนบกนั่นแหละหน้า DSI นั่นแหละเจ็ตสกีอ่ะ
7: คือคนที่คิดพล็อตเรื่องให้เป็นข่าวแบบนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์เนี่ย แถลงข่าวแต่ละครั้งไม่เคยแถลงเฉยๆไม่เคยนั่งหน้าไมโครโฟนตัวเดียวแล้วก็แถลงไม่มีจะประกาศเลิกทำอาบอบนวดก็เอาอ่างไปทุบโชว์ให้เห็นเลยว่าไม่เอาแล้วเลิกต้องลงทุนเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องลงทุนแล้วก็ได้ผลนะเพราะว่าสื่อทีวีเนี่ยเขาต้องการภาพมากกว่าเสียงสำหรับช่างภาพนะสำหรับคนเป็นบก.เนี่ยบางทีเนื้อหาไม่ดีแต่ภาพมันดูสนุกบางทีเนื้อหาดีแต่ภาพมันจืดนั่งแถลงข่าวก็เป็นแพ้เลยบางทีบางงานใหญ่นั่งแถลงข่าวกัน 4-5 คนประธานคนนั้นแถลงรองประธานคนนี้แถลงคนนี้แถลงสมัยก่อนนั่งแถลงกันแบบนั้นแต่ตอนหลังผมเห็นเขาเปลี่ยนละสมัยก่อนเนี่ยแถลงเรื่องรัฐบาลจัดงานวิสาขบูชาซึ่งจัดใหญ่ที่ทำเนียบเขาแถลงเขาก็ลงทุนนะหาผู้หญิงมาแต่งตัวเป็นนางวิสาขะแล้วก็ก่อนจะแถลงก็มีละครสั้นเล็กน้อยเพื่อโชว์ว่าเนี่ยที่มาของนางวิสาขาเป็นอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นกลายเป็นว่าออกทีวีทุกช่องแต่ก่อนไม่ค่อยได้ออกหรอกนั่งแถลงกันแบบนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ออกทีวีทุกช่องมีอะไรก่อนนิดหน่อยก่อนพัก
6: เอาฟังสาระบ้างทีนี้เรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแถลงครับว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับจะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น2ส่วนคือ 1. สนับสนุนส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์อันนี้วงเงิน 3,000 ล้านบาท 2. สนับสนุนคูปองท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 1,000 ล้านบาทคูปองเนี่ยปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่ให้สิทธิ์ละ500บาทและก็จำกัดการใช้เฉพาะร้านอาหารส่วนโครงการใหม่จะขยายการใช้สิทธิ์ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นสปาบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการมากขึ้นอันนี้สปาได้แล้วนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบริการสุขภาพก็จะได้ด้วยเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับยังไม่เข้าวันพรุ่งนี้ครับเข้าครม.สัปดาห์หน้าครับครับ
7: วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายเควินดิโมโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนอันนี้ที่สมุยเหมือนกันนี่เป็นรายที่สองแล้วรายแรกเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลอันนี้ก็เป็นรายที่สองดูในโทรทัศน์แล้วเนี่ยทีวีข่าวที่ฝรั่งเศสเขาก็นำเสนอข่าวเหมือนกันนะว่าชาวฝรั่งเศสมาบ้านเราแล้วก็ถูกเนรเทศเพราะมีพฤติกรรมอะไรที่มันทำความเสียหายให้กับประเทศเราให้กับคนไทยเรียบร้อยเนรเทศภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้เป็นรายที่สอง
6: ครับ
7: ครับ
6: อ้าวพักอีกทีครับคุณสุภาพ
7: ครับ
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม
11: Gulf Development
12: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
13: เรา Gasco มีคำตอบ
12: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
13: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
14: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
18: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
17: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ท่วมหาดใหญ่คราวที่ผ่านมายังอยู่ในความหวาดผวาของคนหาดใหญ่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่าแล้วปีนี้จะเป็นยังไงการเตรียมการรับมือการป้องกันมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนที่สำคัญก็คือกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่16อยู่ที่สงขลาผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาชื่อสิทธิพรเพชรศรีท่านอยู่ในสายกับเราตอนนี้ขอพูดคุยกับท่านหน่อยสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
19: สว
7: ั
19: สด
7: ี
19: คร
7: ับ
19: คุณสุภาพครับสวัสดีครับ
7: มีคำถามเรื่องการบริหารจัดการการลอกการซ่อมคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองร.1เนี่ยกรมชลประทานทำอะไรไปถึงไหนยังไงบ้างครับ
19: ครับครับขอบคุณนะครับครับสำหรับคลองระบายน้ำร.1นะครับแล้วก็การขุดลอกคลองต่างๆนะครับคือหลังจากเกิดอุทกภัยในปี2508ที่ผ่านมานะครับระบบระบายน้ำคือคลองระบายน้ำร.1ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับหรือโครงสร้างสำคัญของโครงระบบระบายน้ำเมืองหาดใหญ่นะครับได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าปริมาณน้ำจากปีอุทกภัยปีที่ผ่านมาเกินศักยภาพที่คลองที่จะรับได้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับครับ แล้วก็กรมชลประทานเราได้รับงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมนะครับคลองระบายน้ำร.1นะครับซึ่งการความเสียหายในครั้งนั้นเช่นผนังคอนกรีตชำรุดนะครับการคลองถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายเป็นขาดเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็มีตะกอนนะครับไหลตกมาตกทับถมนะครับในคลองต่างๆนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนะครับซึ่งทางกรมชลประทานเราได้รับงบประมาณมาแล้วก็มาดำเนินการซ่อมแซมจุดหลักก็คือคลองระบายน้ำร.1นะครับก็เราก็จะดำเนินการซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่ชำรุดเป็นรูโพรงตามที่เป็นข่าวนะครับให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็คันคลองที่ขาดนะครับพร้อมทั้งนี้เราก็จะมีการเสริมความแข็งแรงในส่วนที่มันโดนกัดเซาะนะครับโดยการตอกเข็มพืชตลอดแนวที่โดนกระแสน้ำกัดเซาะนะครับเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการขุดลอกตะกอนที่ท ที่ตกทับถมในบริเวณทั้งคลองระบายน้ำร .1 นะครับคลองระบายน้ำร .6 คลองระบายน้ำร .5 คลองอู่ตะเภาของท่าช้างบางกล่ำนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงนะครับ
7: ครับเท่าที่ประเมินเนี่ยที่ไปดำเนินการอยู่ตอนนี้ทำไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
19: ครับจริงๆแล้วเราเพิ่งได้รับงบประมาณมานะครับสำหรับคลองระบายน้ำร.1เราเพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อวันที่18สิงหาคมนะครับแล้วเราก็ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเลยในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลูกจ้างก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จขณะนี้ที่ผ่านมาคาดเกือบเป็นในส่วนที่วิกฤตแล้วนะครับไปถึงประมาณประมาณ600เมตรเนี่ยเราดำเนินการไป200เมตรแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับคาดว่าขณะนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ส่วนวิกฤตเนี่ย20% 30% คาดว่าเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับก่อนน้ำมาครับ
7: ท่านพอช่วยฉายภาพให้คนที่ไม่ใช่คนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาได้เห็นภาพหน่อยว่าคลองร.1เนี่ยมันมีความสำคัญกับการระบายน้ำยังไงบ้างครับมันมีความสำคัญกับการระบายน้ำยังไง
19: ครับสำหรับคลองร.1เนี่ยคือเครื่องมือหรือโครงสร้างหลักเลยนะครับสำหรับการระบายน้ำร.1เมืองหาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าในโครงการบรรเทาทุกข์ภัยอำเภอหาดใหญ่นะครับก็ได้ออกแบบระบบระบายน้ำไว้นะครับให้สามารถระบายน้ำนะครับได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับคลองระบายน้ำร.1เป็นคลองที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุดของระบบนะครับคือ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นคลองที่ขนานกับคลองธรรมชาติซึ่งคลองธรรมชาติก็คือคลองอู่ตะเภาที่ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งคลองละเป็นคลองธรรมชาติเนี่ยระบายน้ำได้แค่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคลองระบายน้ำร.1มีศักยภาพที่ระบายน้ำได้มากกว่าคลองระบายคลองอู่ตะเภาเดิมครับประมาณ2เท่ากว่าครับ
7: ครับทีนี้ฟังท่านนายกเนี่ยท่านไม่อยากให้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเร่งซ่อมคลองร.1เนี่ยถ้าทำอย่างสมบูรณ์เอาเป็นว่าได้งบประมาณมาเพียงพอแล้วทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยท่านพอคิดว่ามันจะป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืนไหม
19: ก็นำเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับการซ่อมนะครับคือการที่จะเราซ่อมแซมเพื่อให้คลองร.1นะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากการได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อซ่อมแล้วคลองร.1ก็สามารถจะทำหน้าที่ของคลองร.1ก็คือสามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพก็คือ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือให้เต็มประสิทธิภาพซ่อมก็คือศักยภาพของคลองนะครับสำหรับการที่จะแก้ปัญหานะครับในระยะยาวหรือว่าในที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเพราะว่าการซ่อมเนี่ยมันจะทำให้แค่กลับสู่สภาพเดิมสำหรับการที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาในระยะยาวเฉพาะหน้าเนี่ยทางกรมชลประทานเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ต้องกรมชลประทานนะครับก็มีการวางแผนนะครับทั้งการบริหารจัดการน้ำเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นน้ำเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับกลางน้ำก็คือคลองระบายที่จะมาถึงตัวเมืองใหญ่แล้วก็ปลายน้ำที่จะออกสู่ทะเลสาบนะครับซึ่งจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยกรมชลประทานก็จะมาทำเป็นแผน3ระดับก็คือแผนระยะเร่งด่วนที่เราได้ซ่อมแล้วก็เตรียมการเช่นเราซ่อมแซมระบบที่มีอยู่นะครับเป็นการเร่งด่วนให้กลับคืนสู่สภาพนะครับอันนี้คือการเร่งด่วนนะครับแล้วก็กรมชลประทานก็ได้วางแผนระยะกลางระยะยาวนะครับแผนระยะกลางก็เช่นเพิ่มศักยภาพของคลองระบายน้ำร.3ร.4ร.5ร.6ซึ่งอยู่ในโครงการบรรเทาทุกข์ภัยอำเภอหาดใหญ่นะครับก็เป็นการที่จะศึกษาแล้วก็จะพัฒนาในระยะเร่งกลางๆนะครับก็คือปี70 72 71 70 74นะครับ70 74นะครับเช่นเราศึกษาที่จะเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของคลองระบายน้ำนะครับที่มีอยู่แล้วก็มี2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำน้อยคลองกำนันนะครับก็อันนี้ก็อยู่ ู่ในขั้นตอนการออกแบบแล้วนะครับ3การเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำคลองหวักนะครับคลองหวักก็เป็นอีกคลองหนึ่งที่นำน้ำมาจากนาหม่อมที่จะลดบางส่วนตอนนี้เราได้มีดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองหวักในระยะที่1อยู่นะครับก็คือความตั้งแต่ถึงระยะทาง1กิโล200เมตรนะครับแบ่งเป็น3ระยะนะครับซึ่งระยะทางทั้งหมดก็คือ8กิโล300เมตรนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างในระยะที่1อยู่นะครับ4ก็มีคลองระบายน้ำท่าช้างท่าเมนนะครับ5ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำก็คือคลองธรรมชาติคลองอู่ตะเภาซึ่งทางกรมทหารก็ได้มีการศึกษานะครับในปี70นี้เหมือนกันที่จะพัฒนาคลองอู่ตะเภานะครับครับ
7: คือฟังดูแล้วก็จะมีโครงการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้มาแต่คำถามก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยสมมุติว่าปีนี้ปลายปีน้ำมันถล่มมาเหมือนกับปีกลายเนี่ยรับได้ไหมครับ
19: คือคำว่ารับได้ก็คือศักยภาพตอนนี้ก็คือน้ำถ้ามันมาเหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งเกินศักยภาพของระบบที่มีอยู่ยังไงก็ระบบรับได้แค่1,000รวมแล้วทั้งหมดก็คือ 1,700 ถ้าปีที่ผ่านมาน้ำมาทั้งหมดเกือบ 5,000 4,000 กว่ามันก็เกินศักยภาพอันนี้ยังไงก็ต้องรับมาว่ามันเกินศักยภาพแต่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาระยะต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพมันได้มากขึ้นครับผมนอกจาก
7: นั้นถามใหม่แล้วถามท่านใหม่ว่าอันนี้ระยะสั้นสมมติมันตูมตามมาแบบนั้นเนี่ย ลำบากแต่ว่าถ้าระยะกลางระยะยาวและได้ทำตามแผนที่วางไว้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเท่าไหร่ก็รับได้ใครๆอย่างนั้นไหมครับ
19: ครับมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเราคาดการไม่ได้ธรรมชาติว่ามันจะมาเท่าเดิมหรือมาอย่างไรครับผมแต่ในระยะต้นในเร่งด่วนเนี้ยนอกจากที่เราซ่อมคืนประสิทธิภาพแล้วการแจ้งเตือนภัยหรือการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมการที่จะลดผลกระทบหรือลดความเสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายได้ด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเราจะมีแผนที่จะคาดการณ์ไปถึงระยะยาวครับผม
7: ครับครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงชาวหาดใหญ่และประชาชนในพื้นที่ไหมครับว่าตอนนี้กรมชลประทานจะให้ความมั่นใจกับเขาในระดับไหนยังไงครับ
19: ครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนะครับเราก็เห็นถึงกรมชลประทานนะคือเราทำเราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าจะเกิดน้ำท่วมแล้วเราจะเข้าไปแก้ไขนะเราก็จะพยายามเตรียมความพร้อมเช่นเราเตรียมความพร้อมของระบบชลประทานที่เรามีอยู่เตรียมล่วงหน้านะครับขุดรอบตะกอนดินมีการต้องน้ำในอ่างเพื่อเตรียมการรับน้ำใหม่ที่เข้ามานะครับรวมถึงเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับสถานน้ำฝนและน้ำท่าอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อเกิดสถานการณ์จริงนะครับเราก็จะทำการบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเตือนสามารถให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของทางจังหวัดนะครับที่จะสามารถสั่งการที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแจ้งข่าวให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
7: ประชาชนชาวหาดใหญ่สงขลาเขาควรจะให้ความร่วมมือกับกรมชลอย่างไรบ้างครับในการทำงาน
19: ครับจริงๆแล้วประชาชนในหาดใหญ่เองก็มีความสำคัญนะครับมีการแจ้งเตือนหรือคำแนะนำจากภาครัฐหรือว่ามีข้อมูลนะครับให้ติดต่อการรับฟังข้อมูลจากหน่วยราชการนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับของความพร้อมของบ้านเรือนแล้วก็เครื่องจักร อะไรนะครับเครื่องช่วยเหลือต่างๆเอาสารจากราชการนะครับแล้วก็ติดตามไปกับพร้อมๆกันเมื่อเกิดสถานการณ์ก็จะสามารถช่วยเหลือหรือลดผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับก็คือขอให้ฟังสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลจากทางราชการนะครับ
7: ครับ วันที่นายกไปดูอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับคลองชลประทานเนี่ยนายกได้กำชับอะไรเป็นพิเศษกับกรมชลไหมครับ
19: ก็บางท่านได้กำชับหนึ่งก็คือหนึ่งให้ทางเราได้ดำเนินการนะครับให้คือเตรียมความพร้อมในเพื่อระบบชลประทานที่มีอยู่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะมาถึงนะครับคือเร่งดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำรอหนึ่งให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนนะครับก็คือให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
7: ครับเอาละขอบพระคุณท่านผอ.สิทธิพรเพชรศรีนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
19: ก็ครับครับ
7: ครับ
19: ขอบคุณครับ
7: ผอ.สิทธิพรเพชรศรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่16ดูข่าวที่ตกข้างอยู่คุณธราพงศ
6: ์วันนี้มีคลิปหนึ่งครับคุณสุภาพเขาถ่ายคลิปจากถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับเป็นภาพคลิปที่รถเบนซ์คันหนึ่งสีขาวขับย้อนสอนครับเขาบอกว่าขับมาไกลเลยนะครับจุดที่ถ่ายภาพไว้ได้เนี่ยหน้าโรงเรียนหอวังก่อนจะถึง5แยกลาดพร้าวครับย้อนสอนมายังไงไม่รู้คันเดียวครับรถเบนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ภาพนี่ถ่ายตอนกลางวันครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแกวิ่งมาคันเดียวเลยครับย้อนสอนมาคันเดียวเปิดไฟผ่าหมากมาคันเดียวเลยเนี่ยไม่รู้หลุดมาจากไหน
7: ไอ้รถที่ย้อนสอนมาเนี่ยวิ่งมาขาเข้าแล้วไปวิ่งเลนของขาออก
6: ครับ
7: อ๋อย้อนสอนมา
6: ไม่ขาแกจะออกขาออกคนอื่นเนี่ยเขาจะขาเข้ารถเบนซ์ด้วยนะแล้วเป็นภาพถ่ายตอนกลางวันด้วยนะครับ
7: มันมาได้ยังไงก็ตรงนั้นถ้าดูเนี่ยรถถ้าดูตรงนั้นแล้วไม่น่าจะหลุดมาจากทางไหนได้ว่าอย่างนั้น
6: เอาเวลาหมดแล้วฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
20: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
21: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์
22: เวลา18นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราจะพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทั้ง5วันจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพบกันในช่วงวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับก็เรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปตามความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันก่อนนะครับวันนี้มีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะครับโดยเริ่มที่ 8:35 นาทีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตนะครับในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่61นะครับเป็นประธานในการจัดกิจกรรม NDC 68ซิมโฟเซียมภายใต้แนวคิดรีไซเรียนนะครับในการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็ประกอบไปด้วย4แกนยุทธศาสตร์หลักและก็ข้อเสนอ6ประเด็นนะครับโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปถึงเนี่ยมีการถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารตัวแทนนักศึกษาวปอรุ่น68และชมนิทรรศการผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยมที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนเหล่าทัพและก็นักศึกษาหลักสูตรวปอเนี่ยให้การต้อนรับนะครับจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่ารู้สึกยินดีและก็ดีใจที่ได้กลับมาที่วปอซึ่งความจริงเนี่ยนะครับงานจะจัดวันที่9กันยายนแต่ว่าตนเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ซึ่งจะมีพระราชพิธีในวันที่9กันยายนนะครับจึงเปลี่ยนมาจัดงานในวันนี้นะครับวปอ68เนี่ยเป็นชุดแรกของตนและก็ให้คนที่ชื่อออกไปแล้วเนี่ยได้กลับเข้ามาใหม่นะครับไม่ได้มีเรื่องการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกองบัญชาการทหารสูงสุดและกระทรวงกลาโหมกันกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้คนนอกเนี่ยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและก็ควรให้เกียรติผู้ที่ได้รับการกันกรองมาแล้วในฐานะศิษย์เก่าของวปอนะครับสิ่งที่ได้จากการศึกษาที่เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนแต่ว่าได้เห็นประเทศไทยจากหลายมุมเข้าใจคนจากหลายภาคส่วนแล้วก็มีเพื่อนอีกเยอะนะครับทำให้เกิดความเข้าใจว่าการมีเพื่อนอายุขนาดนี้เนี่ยมันมีความหมายนะครับโดยที่นายกได้บอกว่าได้ฟังภาพรวมผลการศึกษาของวปอรุ่นที่68ในฐานะบรรดาด้วยนายกเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับฟังซึ่งแนวคิดในเรื่องของรีไซเคิลนะครับตั้งใจมานั้นตั้งโจทย์มานั้นเนี่ยนะครับตรงกับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลตั้งไว้ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังก้าวหน้าไปได้อย่างแข็งแกร่งและก็ในสปีชคำดังกล่าวของผู้นำแต่ละประเทศในการประชุมต่างๆเนี่ยไม่มีที่ไหนจะขาดคำนี้ไปได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็Successibility นะครับเพื่อเมื่อเราผ่านอุปสรรคแล้วเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและก็ความรอบดังนั้นเนี่ยนะครับความหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง ประดาด้วยความพร้อมรู้ประสบการณ์และบทเรียนการเดินหน้าต้องมั่นคงรอบคอบนะครับมีความสำเร็จเป็นเป้าหมายนะครับโดยที่แม้วิธีคิดและการนำเสนอบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีคิดเดิมแต่ว่าต้องสร้างระบบขึ้นใหม่นะครับซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนื่องจากว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายอย่างพร้อมๆกันทั้งภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งและก็ความมั่นคงของประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าภัยที่จะมาคุกคามประเทศไทยของเราเท่านั้นนะครับแต่ว่า มันต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกสามารถรับความเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลภายนอกได้ไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกเลยหรือว่ารอวิกฤตเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้นะครับแต่ว่าต้องทำให้ประเทศแข็งแรงที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับซึ่งข้อเสนอของนักศึกษาสอดรับกับที่รัฐบาลดำเนินการสร้างความแข็งแกร่ง3อย่างก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องมือเศรษฐกิจโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตพลังงานสะอาดและก็อุตสาหกรรมป้อง องกันประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่ทำให้รัฐบาลรับมือได้ก็คือความพร้อมของกองทัพนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพดำเนินการปกป้องประเทศในช่วง1ปีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็เหมาะสมต่อสถานการณ์ตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่ได้สถาปนากลับมาก็มีความพร้อมตรงนี้ซึ่งภาคเอกชนราชการเนี่ยสามารถดำเนินงานได้ต่อไปอย่างอยู่เป็นปกติเน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าประเทศไทยพร้อมเดือนหน้าด้วยพลังแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เรื่องของการลดคนแต่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานแล้วก็บทบาทคนบทบาทของคนที่จะทำงานนะครับเรื่องใดที่เอกชนและประชาชนทำได้เนี่ยรัฐต้องไม่เข้าไปสร้างขั้นตอนแล้วก็ปัญหาส่วนเรื่องความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานการดูแลประชาชนในยามวิกฤตนั้นเนี่ยรัฐต้องกล้าที่จะทำอย่างรวดเร็วต้องไม่เถอะทะแต่ว่าทำงานได้รวดเร็วนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่วปอ68นะครับได้นำเสนอซึ่งประเทศที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ใช่ปิดตัวเองจากโลกแต่ว่าต้องเป็นผู้เปิดประเทศเชื่อมกับโลกดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีความรู้และก็คนเก่งเนี่ยเข้ามาในประเทศยิ่งโลกภายนอกมีความผันผวนภายในของเราเนี่ยยิ่งต้องแข็งแรงและก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าต้นในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับข้อเสนอของนักศึกษาวปอเพื่อไปศึกษาว่าสิ่งใดทำได้และสิ่งใดต้องปรับเปลี่ยนและก็อยากขอร้องว่าการปรับเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนหลายเรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงมาพร้อมกับความกังวลความเข้าใจผิดและก็การต่อต้านหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยต้องตอบให้ได้ว่ากำลังทำอะไรมีเป้าหมายยังไงประเทศได้อะไรแล้วก็มีความเสี่ยงตรงไหนแล้วก็จะบริหารจัดการทำความเสี่ยงยังไงนะครับซึ่งนายกยังบอกด้วยว่าอยากจะฝาก

เครือข่ายแห่งความเข้าใจแล้วก็การลงมือทำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นปลายทางเดียวกันเพื่อไปให้ถึงแล้วก็นำประชาชนเนี่ยเดินไปด้วยกันด้วยความมั่นคงและมั่นใจนะครับก็ขอให้เครือข่ายวปอได้ใช้สายใยตรงนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศให้เกิดความเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศโดยปราศจากแรงกดดันจากภายนอกนะครับซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวข้อคิดให้กับนักศึกษาวปอประธานรุ่นเนี่ยก็ได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตวปอรุ่นที่61ให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกด้วยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่วปอเนี่ยนะครับ10โมงครึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปยังอาคารรัฐสภานะครับเพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยมีการประชุมพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3นะครับซึ่งนายกก็บอกว่าวันนี้มาฟังการอภิปรายงบประมาณซึ่งตนเนี่ยต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางเพราะว่าคืนนี้เนี่ยตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงก่อนการเดินทางเนี่ยจึงมาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราในร่างบัญญัติงบประมาณปี2570นะครับส่วนข้อกังวลอะไรต่อเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าต้องเดินทางหลายวันนั้นเนี่ยนายกก็บอกว่ามันมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิติธรวรพานรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพยัญชนะงบประมาณปี70เนี่ยก็อยู่ที่สภานะครับเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนนะครับซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยเป็นวาระ2และ3แล้วนะครับซึ่งก็จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาอีกก็ถือว่ายังมีเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการปรับใหญ่ด้านการสื่อสารของรัฐบาลในส่วนของรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เริ่มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการสัมภาษณ์ทางด้านของนายประกรณ์นิประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่านี่เกี่ยวรัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานครึ่งปีแล้วนะครับกรมประชาสัมพันธ์โดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้หารือกับตนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเคยมีรายการลักษณะนี้เพื่อสื่อสารกับประชาชนเช่นรายการนายกพบประชาชนรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับต้องการให้รัฐมนตรีได้ทำงานและก็สื่อสารกับประชาชนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจึงมีการจัดรัฐมนตรีเพื่อไปออกรายการนะครับชี้แจงการทำงานและให้ประชาชนได้รับทราบก็จะทำให้มากที่สุดส่วนคิวการออกรายการของนายกนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลคนใหม่จากนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษที่คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็ต้องการมุ่งเน้นภารกิจด้านใดเป็นพิเศษหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนว่ารัฐบาลได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ต้องเน้นด้านการตอบโต้ทางการเมืองหรือเปล่านั้นเนี่ยอย่าไปใช้คําว่าตอบโต้ทางการเมืองนะครับขอใช้คําว่ามีอะไรก็ให้ชี้แจงข้อสงสัยและก็ข้อกังวลให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับทราบนะครับส่วนตอนนี้มีการปรับคณะสื่อสารของรัฐบาลแล้วจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาด้วยหรือเปล่านายกไม่ตอบนะครับได้แต่หัวเราะนะครับส่วนเรื่องของการทำงานมาครึ่งปีแล้วจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกก็ยังหัวเราะอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคนะครับก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนักข่าวก็เลยอดที่จะถามไม่ได้ว่าที่หัวเราะเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่ถึงเวลาปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือเปล่านะครับนายกไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับหลังจากให้สัมภาษณ์รอบนี้ไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับเรื่องของการเนรเทศชาวฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติรายที่2ที่ถูกให้ออกนอกประเทศจากระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งนายกพยักหน้ารับก่อนบอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้นะครับส่วนประเด็นที่ถามว่าชาวอิสราเอลรายแรกที่ถูกเนรเทศเนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์หรือเปล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกซึ่งตนยังไม่เห็นหนังสืออุทธรณ์นะครับแล้วก็ย้ําว่าสิทธิ์ในการอุทธรณ์นั้นเนี่ยต้องอุทธรณ์กับนายกเพราะคนที่ลงนามเนรเทศคือรัฐมนตรีว่า
าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นขั้นตอนแต่ว่าต้องรอให้มีการยื่นมาที่นายกก่อนนะครับส่วนจะมีรายอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อถูกเนรเทศอีกหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับใครที่ทำพฤติกรรมไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศนะครับนักข่าวถามต่อว่าได้รับรายงานเรื่องของสุสานชาวอิสราเอล

0: ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม่เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งยืนยันว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต่อนะครับสามารถที่จะสร้างสุสานชาวต่างชาติบนแผ่นดินไทยได้หรือเปล่านั้นเนี่ยตนไม่มั่นใจในรายละเอียดแต่ว่าต้องเข้าใจในความรู้สึกของคนไทยก่อนนะครับส่วนการออกใบอนุญาตตั้งสุสานชาวต่างชาติในไทยทำได้หรือไม่นั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปถามทางด้านของนายพลพีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะให้รายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยปัญหาของชาวต่างชาติในไทยเริ่มกลับมาเยอะขึ้นอีกแล้วหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกไม่เยอะนะคำถามเนี่ยผิดไม่ได้เยอะซึ่งได้มีการแก้ไขไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ตอบคำถามนะครับของผู้สื่อข่าวหลายๆเรื่องนะครับพูดถึงเรื่องของการปรับการสื่อสารของรัฐบาลนะครับในเมื่อนายกรัฐมนตรียืนยันเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทำงานของรัฐบาลกับประชาชนให้ได้รับรู้มากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็เป็นที่รับรู้ในแวดวงในก็จริงๆแล้วจะเราบอกว่ารับรู้กันในแวดวงสื่อสารมวลชนแล้วก็ไม่เชิงนะก็รับรู้รวมถึงประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยแล้วนั้นเนี่ยนะครับเรื่องก็กรณีของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะครับในช่วงสายวันนี้เนี่ยนายสนธิเนี่ยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.แล้วก็นายนิติธรล้ำเหลือวิทยากรของคณะหลอมรวมประชาชนนะครับมีการแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมานะครับก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินหน้ารวบรวมประชาชนแล้วก็ยกระดับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็จับตาการทำงานของรัฐบาลและก็องค์กรอิสระโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และก็ข้อกล่าวหาเรื่องของการหัวเลือกสว.นะครับซึ่งนายสนธิเนี่ยบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองเฉพาะหน้าแต่ว่าต้องการให้สังคมเนี่ยย้อนกลับไปดูต้นเหตุของปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานเพราะมองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนขั้วแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลแต่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ยังคงเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยตนเคยออกมาต่อสู้กับรัฐบาลแล้วก็ระบบทักษิณเพราะไม่เห็นด้วยกับการทุจริตการใช้อำนาจแล้วก็การทำลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลับมองเห็นปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับรัฐบาลและก็กลุ่มอำนาจทางการเมืองชุดปัจจุบันนะครับดังนั้นเองเนี่ยประชาชนไม่ควรเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับถ้าสิ่งที่ต่อต้านในอดีตคือการช่อราษฎร์บังหลวงการทำลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมวันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับฝ่ายที่เคยสนับสนุนเนี่ยก็ต้องกล้าตรวจสอบเหมือนกันนะครับซึ่งนายสนธิเนี่ยบอกด้วยว่ากรณีเรียกสว.เนี่ยมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหัวสว.ก็ต้องจับตาการดำเนินการของกกต.อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีที่กกต.มีมติ5-2ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวถ้ากระบวนการตรวจสอบเดินหน้าไปในลักษณะที่มีการตัดตอนบุคคลบางกลุ่มหรือดำเนินคดีเฉพาะผู้ที่อยู่ระดับล่างโดยไม่สาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นอิสระขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นวันที่14กันยายนเนี่ยต้องจับตาถ้ากกต.มีการตัดตอนตามที่ตนคาดการไว้รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาและก็ประชาชนจะได้เห็นว่าเครือข่ายอำนาจที่กำลังบริหารประเทศนั้นเนี่ยอยู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวเลขของงบประมาณ1,621 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านเทคโนโลยีและก็ AI เนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณถ้าเป็นเพียงการเช่าระบบหรือเทคโนโลยีจากภายนอกมาใช้งานเมื่อหมดสัญญาต้องใช้งบประมาณเช่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เสนอว่ารัฐควรนำงบประมาณดังกล่าวเนี่ยมาพัฒนาบุคลากรและก็สร้างเทคโนโลยี AI ของประเทศไทยเองนะครับการเคลื่อนไหวครั้งใหม่นั้นเนี่ยนะครับนายสนธิบอกว่าตนไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดความรุนแรงแต่ต้องการใช้พลังของประชาชนกดดันให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจหยุดการกระทำที่ประชาชนเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าประชาชนจำนวนมากไม่พอใจการบริหารประเทศเนี่ยก็สามารถแสดงออกผ่านการชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองได้นะครับตนเนี่ยจะเดินทางไปพบประชาชนในภูมิภาคต่างๆเพื่อเปิดประเด็นปัญหาและก็อธิบายข้อมูลที่ตนมีไม่สนใจว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากหรือน้อยเพราะมองว่าหน้าที่ของตนคือการนำเสนอข้อมูลและก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเป็น ็นผู้ตัดสินนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ย10กันยายน 9:30 จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครทูตอิสราเอลไม่ว่าทางสถานทูตจะออกมารับหนังสือหรือไม่นะครับก็จะอ่านแถลงการซึ่งเป็นแถลงการที่คนยิวประเทศอิสราเอลฟังแล้วเจ็บเพราะว่าเป็นประเทศที่ทั่วโลกเนี่ยรังเกียจแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเดินทางไปประท้วงจีนเทาที่ชลบุรีต่อและก็เดินสายให้ความรู้ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆนะครับรวมทั้งจับตาวันที่14กันยายนเนี่ยที่กกต.จะพิจารณาเรื่องของการหัวเลือกสว.นะครับซึ่งนายสนธิเนี่ยบอกว่าตนต้องการวัดให้เห็นว่าประชาชนไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลมากแค่ไหนไม่ใช่เวทีของการชกต่อยแต่ว่าเป็นเวทีที่ประชาชนจะบอกว่าต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญแล้วก็ยึดหลักนิติธรรมนะครับซึ่งนายสนธิเองเนี่ยนะครับก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการออกมาชุมนุมการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นั้นเนี่ยจะไม่มีการชุมนุมปักหลักพักค้างไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ว่าจะกดดันให้เลิกนะครับประพฤติในลักษณะที่ไม่ดีนะครับถ้าภาษาที่ใช้ให้ดูแรงก็บอกให้เลิกทำชั่วนะครับแล้วก็บอกว่าให้นายกเนี่ยนะครับหยุดร้องรำทำเพลงแล้วก็แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเด็ดขาดจริงจังก็ต้องจับตาดูเนี่ยนะครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับกับความสนใจของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับจะมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรสร้างแรงกระเพื่อมใดๆได้หรือไม่นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระบัญญัติงบประมาณปี70วาระ2และ3วันนี้เนี่ยนะครับมีผู้ที่อภิปรายที่น่าสนใจก็คือทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็อภิปรายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอภิปรายรายมาตราในวาระ2เนี่ยนะครับก่อนลุกขึ้นอภิปรายหลายรอบนะครับครั้งแรกเนี่ยนายอภิสิทธิ์เนี่ยอภิปรายในส่วนของมาตรา4นะครับเรื่องของข้อเสนอตัดงบในภาพรวมจำนวน 1.5 แสนล้านบาทนะครับเพราะว่ามีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาประเทศรวมถึงเป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยมีพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินทำให้มีเงินเติมในระบบอีก 2 แสนล้านบาทนะครับเมื่อพิจารณาถึงสถานะของประเทศในประเด็นหนี้สาธารณะเกือบชนเพดานและก็ยังมีหนี้ค้างในรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับซึ่งตนเนี่ยผิดหวังที่กรรมาธิการไม่พยายามรีดไขมันเพื่อให้มีพื้นที่ทางการคลังช่องว่างในการรับมือสถานการณ์วิกฤตนะครับที่นายเอกนิตินิจันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังย้ำว่ายังมีวิกฤตที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับถ้าอยากสางโครงสร้างงบประมาณหากกังวลต่อกับดักงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยต้องเริ่มจากการทำงานแล้วก็พูดความจริงนะครับทางนี้เนี่ยพบว่างบประมาณปีนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีเสถียรภาพมั่นคงยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับที่กำหนดให้มีงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า 20% และไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณแต่งบประมาณที่ถูกเสนอนั้นเนี่ยรายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์แบบเฉียดฉิวนะครับเกือบ 30,000 ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับการขาดดุลเกินมาเพียง 1.7,000 ล้านบาทนะครับซึ่งกรรมาธิการเห็นรายละเอียดงบแล้วเนี่ยไม่ตั้งคำถามหรือยังไงนะครับที่นับเป็นรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายลงทุนจริงหรือไม่เพราะที่ตนเห็นใน2รายการเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับคืองบกลางเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินตั้งไว้ 100,000 ล้านบาทบอกว่ามี 60,000 ล้านบาทคือรายจ่ายลงทุนทั้งที่งบฉุกเฉินไม่มีโครงการไม่มีแนบไม่มีสถานที่บอกว่า 60% ของยอดที่นายกหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นงบลงทุนซึ่งตนไม่เชื่อนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขใช้จ่ายงบฉุกเฉินปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเติมโครงการไม่ใช่รายจ่ายลงทุนในสัดส่วนที่สูงมากและก็นับค่าบริการคลาวด์ภาครัฐ 4.5,000 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนเนี่ยจนมองว่าไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ลงทุนเรื่องคลาวด์นะครับส่วนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อภารกิจประจำหรือรายจ่ายประจำนะครับเมื่อมีกฎหมายใช้ก็ต้องบังคับใช้อย่างจริงจังถ้ารัฐบาลจัดไม่ได้ต้องแถลงต่อสภาแต่ทำไมถึงไม่ทำอย่างตรงไปตรงมาหรือบังคับใช้กฎหมายที่เที่ยงธรรมนะครับซึ่งตนยืนยันว่าควรตัดลดงบวงเงินตัดลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสุ่มเสี่ยงทุจริตแล้วก็จัดเพิ่มงบลงทุนแล้วก็ให้มีพื้นที่การคลังเพื่อแก้ปัญหานะครับซึ่งตนจะติดตามเพราะว่างบแสนล้านที่นายกหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยจะดูว่ามีเจตนาเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและก็ใช้งบกลาง 60% เพื่อรายจ่ายลงทุนถ้าไม่ใช่แปลว่าผิดกฎหมายนะครับตนก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปขณะที่นายอนุรักษ์จุรีมาศ ส.ส. ร้อยเอ็ดของพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมการก็ชี้แจงยืนยันว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับก็จากนั้นเนี่ยก็ ที่ประชุมนะครับก็ลงมติในมาตรา4ด้วยเสียงเห็นด้วย281เสียงไม่เห็นด้วย133เสียงงดออกเสียง46เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการอภิปรายงบในมาตรา6ว่าด้วยเรื่องของงบกลางเนี่ยนะครับทางด้านของนายอภิสิทธิ์ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายอีกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของงบกลางซ้ำซ้อนเงินกู้แสนล้านนะครับแล้วก็เรียกร้องให้แจงงบลงทุน 60,000 ล้านถ้าตอบไม่ได้เนี่ยให้เดินหน้าตัดทิ้งนะครับซึ่งก็แน่นอนละนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการอภิปรายที่ก็จะเห็นได้ว่าการกลับมารอบนี้ของนายพิสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับก็ใช้เวทีของที่ประชุมสภาเนี่ยนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับในการที่จะแสดงบทบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องนี้อ่ะนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับปิดท้ายกันก็คือประเด็นเรื่องของการเตรียมการเคลื่อนไหวของทางด้านของนายสนธิเนี่ยนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากเดินทางออกมาจากรัฐสภาเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกกันนะครับว่าเรื่องของดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับที่นายสนธิได้แถลงยืดยาวนั้นเนี่ยตนไม่ได้ฟังนะครับส่วนที่ถามว่านายสนธิบอกว่า14กันยายนถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.จะยกระดับการเคลื่อนไหวและก็ท้าทายให้นายกรัฐมนตรีดีเบตในเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับนายกหันมาตอบเพียงสั้นๆบอกว่าครับนะครับก่อนที่จะเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทันทีนะครับเอาก็สรุปง่ายๆก็คือไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าตอบในลักษณะที่บอกไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ฟังสิ่งที่นายสนธิได้มีการแถลงข่าวไปนั่นเองนะครับเอาก็วันนี้เนี่ยนะครับก็นำเสนอประเด็นสำคัญนะครับในช่วงของเกาะข่าวเด่นนะครับว่าด้วยเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระ2และ3ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของนายสนธิที่จุดพลุที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเอาเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเรากับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook พิมพ์เสิร์ชหาเนี่ยนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHzแซดเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมทั้ง2ช่องทางดังว่านี้ได้นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพบกันกับคุยข่าว Around News นะครับเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนจะติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมดูคราวๆความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคุยข่าวอารามนิวส์ของเราก็จะพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับเวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับเริ่มต้นกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับวันนี้แจ้งมาว่าทางบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำบริเวณซอยเพชรบุรี 13/1 ถึงซอยเพชรบุรี 15นะครับแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีบริเวณซอยเพชรบุรี 20/1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและก็งานติดตั้ง temporary deck นะครับของสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่8กันยายนเนี่ย4ทุ่มของวันที่8กันยายนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรส่วนประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็รฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าการปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งทุกจุดที่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มานั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและก็มีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนใครที่ใช้เส้นทางนะครับถนนเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวอื่นๆกันนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook พิมพ์เสิร์ชหานะครับเพิ่มความได้เพิ่มการเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับคุยข่าวภาษาไทยนะครับตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับไปดูกันต่อทางด้านของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับที่ติดอันดับ8ของท่าอากาศยานซึ่งมีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก็ตะวันออกกลางประจำปี2568จาก ACI APEC and MIT นะครับโดยที่ทางด้านของนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT นะครับเปิดเผยว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยติดอันดับ8จาก10อันดับท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางประจำปี2568จากการผลการจัดทำของ ACI Asia Pacific and Middle EastAir Connectivity Index นะครับประจำปี2569ของสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางหรือว่า ACI APAC and MID นะครับอาจจะเรียกว่า ACI APEC and MID ก็ได้นะครับโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเน้นมุมมองและก็ประสบการณ์ของผู้โดยสารเพื่อประเมิน ระดับการเชื่อมต่อของสนามบินผ่านปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความครอบคลุมและก็ความถี่ของเครือข่ายเส้นทางการบินความสำคัญด้านเศรษฐกิจจุดหมายปลายทางรวมถึงคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อเที่ยวบินโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นประเภทของเครื่องบินรูปแบบการเดินทางทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศจำนวนจุดแวะพักรวมถึงการเป็นสมาชิกพันธมิตรสายการบินนะครับผลการจัดทำดัชนีเนี่ยระบุบอกว่าในปี2568การเชื่อมต่อทางอากาศของสนามบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยภูมิภาคตะวันออกกลางเติบโต 21% ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโต 10% นะครับมันสะท้อนถึงแนวโน้มการขยายตัวของเครือข่ายเส้นทางการบินและก็การฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศนะครับซึ่งส่งผลให้สนามบินเนี่ยมีบทบาทในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองแล้วก็ประเทศต่างๆรวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยทางด้านของกรรมการผู้บริการใหญ่ AOT เนี่ยยังบอกด้วยว่า AOT ที่เป็นผู้บริหารท่าอากาศยาน6แห่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและบริหารจัดการสนามบินเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อทางอากาศและก็รองรับการเติบโตของการเดินทางในระยะยาวมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับความน่าเชื่อถือในการดำเนินการการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางผู้โดยสารตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของการเชื่อมต่อทางอากาศแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อผู้โดยสารและก็ภาคเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องของสนามบินนะครับโดยเฉพาะยิ่งสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นสนามบินเรียกว่าระดับโลกของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับมีการเปิด3เส้นทางฟีเจอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางเป็นการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อนะครับนายอัธวิทย์รัตน์จำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขส.นะครับบอกว่าได้มีการเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีเจอร์นะครับเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายนะครับและก็ยังเป็นการตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางกรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทนะครับด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งไปกลับนะครับก็คือเที่ยวไปเนี่ยรถออกจากกรุงเทพหมอชิด2เนี่ยเวลา 9:00 น.แล้วก็เที่ยวรถออกจากเขาค้อเวลา 20:40 นาทีนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับโดยที่เส้นทางดังกล่าวนั้นเนี่ยได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพหล่มสักเดิมนะครับเพื่อเดินรถไปยังอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอีกหนึ่งเส้นทางก็คืออุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรนะครับค่าโดยสาร80บาทเปิดให้บริการนะครับจะเปิดให้บริการคือวันที่9กันยายนนี้โดยรถปรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น2จำนวน40ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งไปกลับนะครับเที่ยวไปเนี่ยรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่1เวลา 9:00 นเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยช่วง 9:00 นแล้วก็เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เวลาประมาณเที่ยงวันนะครับส่วนเที่ยวกลับเนี่ยรถจะออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 14:00 นเดิน ทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานีช่วง4โมงครึ่งนะครับ4โมงเย็นนะครับแล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานีแห่งที่1เนี่ยเวลา5โมงเย็นนะครับซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยก็ได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์เดิมนะครับด้วยการเพิ่มจุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินอุดรธานีนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเส้นทางก็คือกรุงเทพตะกั่วป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร1,075บาทนะครับจะเปิดให้บริการในวันที่9กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะครับด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP จำนวน24ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งนะครับเที่ยวไปและกลับนั่นเองนะครับโดยเที่ยวไปเนี่ยรถออกจากกรุงเทพหมอชิด2เวลา18:35 นะครับ6โมงเย็นนะครับ35นาทีเที่ยวกลับรถออกจากท่าเรือทับละมุเวลา5โมงเย็นเส้นทางนี้เนี่ยได้ขยายการเดินรถเนี่ยเพิ่มนะครับจากเส้นทางกรุงเทพตะกั่วป่าทับละมุเดิมนะครับเพื่อเดินรถไปท่าเรือทับละมุเชื่อมต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสิมิลันหรือว่าหมู่เกาะสุรินทร์นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตทางบขส.ก็มีแผนเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์อีก2เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางเลยท่าอากาศยานเลยแล้วก็หลวงพระบางแล้วก็เส้นทางกรุงเทพท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตด้วยนะครับก็รอติดตามว่าบขส.จะเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์อีก2เส้นทางนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับไปอีก1เรื่องนะครับดูความคืบหน้านะครับที่เร็วกว่าแผนของกรมทางหลวงชนบทกับการสร้างถนน4เลนสายงอผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยนะครับว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายงอผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ39ที่เร็วกว่าแผนซึ่งวางไว้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยการดำเนินงานอยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมงานเทคอนกรีตสะพานข้ามทางรถไฟงานเทคอนกรีตผนังกำแพงกันดินและก็งานตอกเสาเข็มนะครับคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในปี2571นะครับโดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะช่วยรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งภาคการคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบนะครับยกระดับการเดินทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการก่อสร้างถนนสายงอผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทล4110กิโลเมตรที่0+000ไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทล403กิโลเมตรที่5+589ระยะทางรวม 5.58 กิโลเมตรนะครับก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.75 เมตรเกาะกลางกว้าง 4.60 เมตรนะครับทางเท้ากว้างข้างละ2.5 ถึง 3.45 เมตรแล้วก็มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบไฟฟ้าระบบสัญญาณไฟจราจรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ1แห่งขนาด4ช่องจราจรผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.5 เมตรทางเท้ากว้างข้างละ2เมตรแล้วก็ยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจำนวน4แห่งพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 909.55 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดนะครับมีการกำชับไปยังผู้ควบคุมงานและก็ผู้รับจ้างเนี่ยให้เข้มงวดแล้วก็ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงเรื่องการรดน้ำบริเวณโครงการนะครับอันนี้เป็นการป้องกันผลกระทบอันเกิดจากฝุ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างการบริหารจัดการพื้นที่โครงการโดยเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและก็รวมไปถึงการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของการก่อสร้างถนนหนทางในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าส่องข่าวรอบโลกนะ ครับเราจะมาดูสถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนักสักเท่าไหร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนะครับได้มีการออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาว่าทั้งอิหร่านเนี่ยจะมีการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอย่างรวดเร็วและก็หนักขึ้นแล้วก็จะสร้างความเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมนะครับโดยนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็หัวหน้าทีมเจรจาสันติภาพของอิหร่านนะครับได้ออกมาขู่สหรัฐนะครับว่าจะมีการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอย่างรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมานะครับยิงอาวุธเข้าใส่กันรอบใหม่นะครับเดกาลิบาฟย้ำนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจก่อนที่จะสายเกินไปว่ากฎของเกมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าคำขู่ที่มาจากฝ่ายอิหร่านเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐโจมตีใส่เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำในอ่าวเปอร์เซียด้วยอ้างว่าทำเพื่อตอบโต้ที่เตหะรานเนี่ยยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือรบของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพเรือของประเทศนะครับของอิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือไร้คนขับแบบควบคุมระยะไกลของสหรัฐที่พยายามจะเดินทางเข้ามาอย่างช่องแคบฮอร์มุสนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธในรายงานดังกล่าวนะครับโดยที่ทางด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะครับโดยนาวาเอกทิมฮอกินโฆษกของเซนคอมเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP บอกว่ารายงานนั้นมาจากสื่อของทางการอิหร่านและเป็นเรื่องโกหกสิ้นดีนะครับขณะที่พีทเฮกเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการส่งคำขู่ตอบกลับไปยังอิหร่านนะครับในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่ามันง่ายมากถ้าอิหร่านยิงใส่เรือของสหรัฐทางสหรัฐเนี่ยก็จะทำลายและก็จมเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านด้วยเช่นกันนะครับซึ่งข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยได้หมดอายุลงอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับช่วงเวลาที่ความสงบชั่วคราวจบลงนะครับโดยที่สหรัฐเนี่ยได้มีการเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งตั้งแต่วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับและก็การสู้รบเนี่ยก็เรียกว่าดำเนินมาตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งสหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของอิหร่านขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพหรือเป้าหมายทางทหารที่อยู่ตั้งอยู่ในประเทศอาวอาหรับนะครับรวมถึงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนคูเวตแล้วก็จอร์แดนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับได้กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าการสู้รบรอบใหม่จะดำเนินไปไม่นานเกินไปแล้วก็ตอกย้ำสิ่งที่ตนและรัฐบาลสหรัฐได้ระบุมาตลอดนับตั้งแต่สงครามระยะเวลา6เดือนนี้เปิดฉากขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งการเจรจานานหลายเดือนระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านไม่ได้นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับเราก็มองไม่ได้เห็นวิของการเจรจาเพิ่มเติมว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับในเร็วๆนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมและก็ก๊าซระดับโลกเนี่ยนะครับถูกปิดตัวลงอย่างสิ้นเชิงแล้วครับนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่ากลายเป็นเครื่องมือต่อรองสำคัญของอิหร่านนะครับทางการเตหะรานยืนยันว่าจะไม่ยอมสูญเสียอำนาจในการควบคุมเส้นทางน้ำแห่งนี้นะครับขณะที่ทรัมป์เองก็ประกาศว่าช่องแคบแห่งนี้เปิดอยู่และกองทัพสหรัฐได้เข้าช่วยในการนำเรือต่างๆในเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางที่อิหร่านไม่ยอมรับและก็พยายามโจมตีเรือที่เดินทางด้วยเส้นทางดังกล่าวหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทั้งAP และรอยเตอร์เนี่ยก็รายงานนะครับว่าทางด้านของโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนะครับเปิดเผยว่าอิหร่านมีแผนจัดตั้งเขตห้ามเข้าในพื้นที่นอกช่องแคบฮอร์มุสนะครับเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐทอดยาวไปยังช่องแคบฮอร์มุสและก็อ่าวเปอร์เชีย อ่าวเปอร์เซียนะครับเพื่อป้องกันการเดินเรือที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นช่องทางผ่านแทนที่ช่องแคบแล้วก็จะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของอิหร่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีเป้าหมายเป็นเรือรบของสหรัฐนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงที่อันตรายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีทางทะเลของอิหร่านมุ่งเป้าไปที่เรือพาณิชย์ขณะที่อิหร่านก็บอกว่าได้โจมตีเรือไร้คนขับของสหรัฐ1ลำที่พยายามแล่นเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับอากาศตามที่ได้บอกไปว่าทางกองทัพสหรัฐก็ปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในฝ่ายของกองทัพสหรัฐเองก็มีการบอกด้วยว่ามีเรือรบมากกว่า20ลำเข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการส่งออกน้ำมันและนับจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ6กันยายนเนี่ยปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เรือพาณิชย์92ลำเปลี่ยนเส้นทางและเรือ3ลำไม่สามารถเดินเรือได้นะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้ทยอยใช้มาตรการใหม่ๆเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอิหร่านก็บอกว่าจะเพิ่มความรุนแรงในการตอบโต้กับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงด้วยนะครับคริสไลท์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถขนส่งน้ำมันประมาณ9ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อราคาพลังงานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีน้ำมันที่ไหลผ่านระบบท่อส่งในภูมิภาคด้วยนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางอิหร่านก็บอกว่ายังคงสามารถขายน้ำมันได้1ล้านหรือว่า 1.5 ล้านบาร์เรลนะครับก็แสดงเห็นว่าการผลิตและก็การค้าปิโตรเลียมของอิหร่านนั้นเนี่ยยังคงดำเนินไปเป็นปกติเช่นเดียวกันด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสถานการณ์นะครับน้ำท่วมใหญ่ที่เนปาลและก็ทิเบตนะครับเขตปกครองของจีนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเนี่ยนะครับว่าการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือสูญหายในเขตภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันถล่มชายแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับที่เกิดขึ้นมาเมื่อ10วันก่อนเนี่ยก็ยังคงมีความหวังนะครับหลังจากที่ทีมกู้ภัยเนี่ยพบหญิงชราที่ชื่อจันทิกากุมารีเศรษฐาอายุ64ปีนะครับยังมีชีวิตรอดโดยติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้าน4ชั้นของตัวเองที่ถูกมวลน้ำและดินโคลนซัดพาไปในหมู่บ้านเบตราวดีในวันเกิดเหตุตั้งแต่26สิงหาคมขณะที่ครอบครัวของทางด้านของจันทิกาเนี่ยนะครับได้เริ่มประกอบพิธีไว้อาลัยแก่หญิงชราผู้นี้แล้วเพราะเชื่อว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมาเห็นพราดานาลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเนปาลบอกว่าอาคารบ้าน4ชั้นหลังดังกล่าวของนางเศรษฐาเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปแล้วก็จมลงไปอยู่ใต้พื้นดินนะครับโคลนคล้ายทรายดูดขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสำรวจพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งหญิงรายนี้เอาชีวิตรอดได้จากการที่ยังมีช่องว่างเล็กๆนะครับที่ทำให้มีอากาศหายใจในขณะที่ร่างของตัวเองเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่แคบๆของซากบ้านที่ถูกกระแสน้ำซัดทำลายแล้วก็พัดพาไปนะครับซึ่งปฏิบัติการกู้ภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช้เวลา45นาทีนะครับในการช่วยเหลือหญิงดังกล่าวออกมาได้ก่อนที่จะรีบนำตัวเธอเนี่ยนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลทหารในทันทีนะครับแล้วก็มีการติดต่อนะครับกับทางครอบครัวของหญิงดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้เริ่มประกอบพิธีไว้อาลัยตามธรรมเนียมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลครั้งนี้เนี่ยมากกว่า 1,300 รายแล้วก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกราว 5,000 คนแม้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนลางแต่ว่าทางการเนปาลนะครับยังคงความพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปรวมถึงคนงานอีกกว่า900ชีวิตที่ชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำตรีสุรีด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยคนงานออกมาจากอุโมงค์ดังกล่าวได้3รายและก็เด็กชายวัย8ขวบรายหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับ2ข่าวรอบโลกสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของกุ้ยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 98.5 97 เมกะเฮิรตซ์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมด

0: โดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
2: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
5: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
4: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จาก

0: ราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
2: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
3: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับ แต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานีย่าจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลัง ลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยอยู่กับพี่ทรงเดชทิพย์ทองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ จริงๆแล้วมันต้องแบบทำท่าทางแบบโลกสมัยแบบทรงเดชทิพย์ทองอย่างเงี้ยแล้วคือวันนี้นะคะเรามาเชียงรายนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะจุดหมายแรกเลยต้องบอกว่าต้องเนี่ยมาเจอพี่ทรงเดชเพราะว่าได้สัมภาษณ์น้องมิ่งขวัญไปเรียบร้อยแล้ว
4: คร
3: ับ วันนั้นเป็นยังไงบ้างมิ่งเขาตื่นเต้นไหมพี
4: ่ก็เขาก็ตื่นเต้นพอสมควรถ
3: ึ
4: งขั้นอาจจะมากเลยก็ได้เพราะน่าจะเป็นครั้งแรกที่สัมภาษณ์แบบแล้วมันสดด้วยเนาะครับเขาก็เลยตื่นเต้นครับ
3: เออเพราะว่าแบบว่ามิ่งแบบไปทำรางวัลมาได
4: ้
3: ซึ่งต้องถามคุณพ่อหน่อยว่าในเรื่องของน้องมิ่งนิดนึงว่าเออวันนั้นเป็นไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าลูกชายได้รับรางวัล
4: ก็ดีใจนะก็ยินดีด้วยนะเพราะว่ารางวัลเนาะมันก็เหมือนคำชมคำอะไรเนี่ยพอได้มันก็ดีใจเป็นธรรมดาเน
3: า
4: ะพ่อต้องบอกอย่างนั้นว่าเราได้ก็ดีใจลูกได้ก็ดีใจมากกว่าตัวเองได
3: ้โอ้ใช่เพราะว่ามิ่งอ่ะเขามีความสนใจเรื่องภาพยนตร์สารคดีตั้งแต่เด็กๆนะจำได้ที่เขาช่วยพี่ถ่ายภาพถ้ำหลวงอ่ะ
4: ใช่เขาก็คือเราเล่นกล้องเนาะตอนเมื่อก่อนเนาะเราก็ซื้อกล้องเพราะว่าเราก็ต้องไปไหนเราก็ต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นเด็กเขาก็ไปด้วยแล้วเขาก็ขอถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาสะพายกล้องอ่ะเขาก็จับกล้องนั่นแหละตัวเล็กๆครับม
3: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาชอบที่จะถ่ายภาพหรือว่าอะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอแน่นอนตอนที่เขาจบน้องเขาเรียนตอนนี้เขาเรียนอยู่ใช่ไหมเขาจะจบหรือยังคะ
4: จบแล้วครับ
3: จบแล้วเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่เขาได้รับรางวัลแต่มากกว่านั้นคือคุณพ่อสิ
4: ครับ
3: ตอนนี้นะอย่าพูดพี่ทรงเดชเขาไม่ได้เป็นศิลปินจิตรกรรมไทยธรรมดาแล้วตอนนี้นี่เขาผันตัวเองมาเป็นทำงานร่วมสมัยด้วยนะคะพี่ทำไมพี่ถึงได้คิดว่าเฮ้ยเราควรจะต้องอาจจะต้องทำร่วมสมัยเราคงจะไม่ได้เป็นงานไทยประเพณีแบบเดิมแล้ว
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่หัวข้อหรือว่าเวทีที่เราจะไปหรือว่างานที่เราจะได้ร่วมแสดงอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องปรับหรือว่าทำงานให้มันเข้ากับบริบทที่เราถูกรับเชิญเนา
3: ะ
4: คือเราก็ยังใช้เทคนิคหรือวิธีการแบบโบราณอยู่นะครับเราไม่ได้เอาอะไรที่สมัยใหม่มาทำงานนะครับก็ยังเป็นโบราณแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเทคนิคอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเหมือนเท่าที่เคยเห็นกันนะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นงานวาดเนาะงานวาดแล้วก็งานประติมากรรมครับบ้างนะแต่งานจัดวางอะไรพวกนี้มันก็อาจจะดูแปลกตาเนาะแต่จริงๆผมทำงานพวกนี้มานานพอสมควรแล้วตั้งแต่ทำขัวศิลปะครั้งแรกอะไรเนี่ยผมก็ทำเป็นอะไรเป็นตุงเป็นธงอะไรเนี่ยประดับตกแต่งหรือว่าอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเหมือนเอามาทำเป็นเหมือนไฟล์อาร์ตอะไรเต็มตัวครับ
3: มันยังไม่ได้ชัดเหมือนตอนนี
4: ้ครับใช่
3: ไหมคะเห็นว่าพี่ทรงเดชนะตอนนี้เนี่ยมีไปจัดแสดงยังต่างประเทศด้วย
4: ก็
3: ไม่ทราบว่าไปมากี่ประเทศแล้วคะพี
4: ่ถ้างานร่วมสมัยจริงๆอ่ะถ้าได้ออกไปจริงอ่ะก็คือที่เกาหลีที่เดียว
3: ค่ะ
4: แล้วก็ปักกิ่งก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นภาพวาดแล้วก็เราก็เอาลายฉลุเอาอะไรเนี้ยไป ไปโชว์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานจริงจังเนี่ยน่าจะที่เกาหลีครับเป็นเบนเนเล่เหมือนกันครับ
3: คราวนี้ว่าที่เกาหลีเนี่ยค่ะงานเป็นยังไงบ้างคะพี
4: ่ก็คิวเรเตอร์เขามาเห็นตอนที่ทำที่เชียงรายนะที่ไร่เชิญตะวันนะครับก็พอดีเขามีคาร์บเบนเนเล่เนาะที่จัดเขาจัดมา25ครั้งแล้วนะ
3: ค่ะ
4: ก็คือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษที่เขาเชิญศิลปินไทยไปเปิดพาวิเลียนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คิวเรเตอร์ก็มาเห็นงานเราที่เป็นลายฉลุเป็นอะไรมันออกไปทำนองเหมือนเราเอางานคราฟงานช่างแบบพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยมาจัดวางหรือมาทำให้มันดูร่วมสมัยอะไรมันเขาก็มีความสนใจนะก็แล้วก็ให้เราไปร่วมแสดงครับ
3: ค่ะเพราะว่าตุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เกาหลีก็มีนะตัดกระดาษพวกตัดกระดาษแบบนี้ที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีประเพณีในส่วนของการตัดกระดาษอยู่
4: ใช่ตอนเบียนนาเล่เชียงรายก็มีศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งที่เอางานตัดกระดาษเลยมาแสดงอยู่ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงครับตอนนั้นก็เขาก็โชว์เรื่องนี้เลยครับ
3: ค่ะแล้วเรามีเขาเรียกว่าเรามีคอนเทนต์อะไรที่ไปนำเสนอเขาในตอนที่ไปเกาหลีครับพี
4: ่มันมีหัวข้อเนาะงานเบนเดเล่ส่วนมากมันก็มีหัวข้ออย่างเชียงรายก็เปิดโลก
3: uh-huh.
4: ทุกคนก็จะตีโจทย์ว่าคุณจะเปิดอะไรหรือว่าทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเปิดการอะไรพวกเนี้ย ที่เกาหลีก็มีหัวข้อเรื่องเวลายืดหยุ่นหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเวลาอะไรพวกเนี้ยครับผมก็มาตีโจทย์ตรงตัวการเนาะเพราะว่าเราคุ้นชินกับตัวการแล้วก็อย่างเชียงแสนเนี่ยก็มีความโดดเด่นหน้าการอะไรพวกนี้เราก็ได้ทำผมก็ฉลุลายที่เป็นหน้าการนะครับไปโชว์นะครับว่าก็ฉลุเป็นพื้นที่แขวนอยู่ด้านบนเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักหรือว่าได้นึกถึงเรื่องการตายเนาะการตายหรือว่าการเวลาทุกเนี่ยคือสองสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนเราทุกคนมีเท่ากันไม่มีลำเอียงไม่มีแบบคนนี้รวยได้เวลาเยอะกว่าคนนี้รวยไม่ต้องตายหรืออะไรเนี่ยพอถึงวาระสุดท้ายทุกคนตายแล้วเท่ากันหมดก็เลยฉลุให้มันมีแบบเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับว่าไอ้ที่แขวนอยู่หรือว่าที่เราเห็นนะมันแยกไม่ออกแล้วว่าใครรวยใครเป็นระดับไหนหรือว่าสูงขนาดไหนทุกคนพอตายไปก็เท่ากันเรื่องความตายเรื่องเวลาอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรามีเหมือนกันหมดอะไรพวกนี้ครับก็นำเสนอเรื่องนั้นครับ
3: ค่ะแล้วตอนที่ไปที่เกาหลีนี่ใช้ภาษาอะไรครับพี่
4: เอางานไปอย่างเดียว คือไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปแต่ก็จะไปเดือนตุลาเนี่ยครับคร
3: ับ
4: จะไปครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: แล้วพอหลังจากที่ได้ทำแล้วก็ไปที่เกาหลีแล้วเนี่ยค่ะกลับมาแล้วนี่เห็นบอกว่าไปที่จีนอีกแล้วตอนที่ไปที่จีนเนี่ยค่ะเป็นงานแสดงที่แบบเป็นภาพของเป็นภาพจิตรกรรมธรรมดาหรือยังไงคะพี
4: ่ก็มีสองส่วนก็เอาไปสองอย่างเนาะก็คือเอาภาพจิตรกรรมธรรมดาที่ทำอยู่ไปชิ้นหนึ่งนะเป็นงานคู่แล้วก็เอาลายฉลุไปด้วยนะครับก็อยากจะให้เห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่จีนเขาก็ทำเหมือนกันแล้วเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็เลยฉลุลายที่มันเป็นเรื่องของการสัมพันธ์กันระหว่างไทยกับจีนเพราะว่าตอนนั้นอะไปในวาระที่ไทยจีนครบรอบ50ปีอะไรพวกนี้ครับก็ได้ออกแบบตุงแบบพิเศษขึ้นมานะเป็นพญานาคเป็นมังกรเป็นอะไรพวกนี้คือมีความเชื่อมโยงกันตัวพญานาคตัวสถาปัตยกรรมที่เรามีความเชื่อมโยงกันก
3: ับ
4: 12ปันนาอะไรพวกนี้ก็ทำไปรูปแบบนี้แล้วก็มีตัวอักษรคำว่าอยู่ดีกินหวานก
3: ็
4: คือเป็นภาษาที่ของ12ปันนาที่ใช้ทักทายกันนะครับที่เหมือนสวัสดีอะไรพวกนี้ครับก็จะใส่ตัวอักษรให้เป็นภาษาเหมือนภาษาล้านนาภาษาพักคำเมืองเนาะภาษาที่ใช้ร่วมกันระหว่าง12ปันนากับดินแดนล้านนาคือใช้ภาษาเขียนเดียวกัน
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าอย่างพี่เนี่ยก็คือตอนที่เราไปเมืองยองเราก็บอกว่าจะกลับไปบ้านพี่ทรงเดช
4: ครับ
3: เพราะว่าพี่ทรงเดชอยู่เมืองยอง
4: อ
3: ะฮะแล้วพอไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากหมายถึงว่าในบ้านและบ้านเกิดถิ่นเก่าของเราใช่ไหมคะแล้วนำมาใช้ในส่วนของตรงร้านนาจริงๆแล้วมันมีความสอดคล้องกัน
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ อ่าฮะค่ะแล้วจะถามพี่ทรงเดชหน่อยว่าแน่นอนความแตกต่างอันนี้ก็ความแตกต่างของเขากับเรามันต่างกันตรงไหนหรือต่างกันที่เนื้อหา
4: ระหว่างเมืองยองใช่ไหมครับก
3: ับ เราใช่ใช่ใช่
4: จริงๆทุกอย่างแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะมันอันเดียวกันเพราะเราก็มาจากตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรามาอยู่ในเมืองไทยเนา
3: ะ
4: เราถูกกวาดต้อนมาตอนไปอยู่ที่ลำพูนเนา
3: ะ
4: แล้วพวกผมก็อพยพขึ้นมาอยู่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันนะครับภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียวกันแล้วก็อาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออันเดียวกันแต่มันก็อาจจะผิดเพี้ยนเนาะเพราะว่าเรามาอยู่นี่เป็นร้อยๆปีแล้วเนา
3: ะ
4: เป็นก็หลักน่าจะ100ปีละก็ทุกอย่างมันก็ถูกซึมหรือว่าถูกกลืนเนาะเหมือนเรามาอยู่ในที่นี่เราก็มีอาหารภาษาอะไรพวกเนี้ยมันก็คือพอกลับไปอ่ะมันปนกันหมดเลยคือเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนที่ไป12พรรณาก็เคยคุยกับน้องที่เป็นไกด์ที่เขาเป็นคน12พรรณาว่าเอ๊
3: ะ
4: ทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าภาษา12พรรณามันผสมกับจีนภาษาเราผสมกับภาษาไทย นะฮะก็คือเหมือนกับคำว่าเดินอย่างเงี้ย คือพอเราไปบอกว่าเราเดินเงี้ยคน12พรรณาฟังไม่รู้เรื่องละ เพราะว่ามันเป็นภาษากลาง แต่ถ้าภาษาพื้นถิ่นจริงต้องบอกว่าเตียวอะไรเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้เรื่อง แต่เราใช้คำว่าเดินจนมันเป็นภาษา
3: ของเราไปแล้ว
4: ผสมมาแล้วที่12พรรณาเขาก็อาจจะใช้ภาษาคำว่าเดินเป็นอีกอย่างนึงคือเอาเขาอาจจะไม่ได้พูดเตียวแล้วอ่
3: ะ
4: ถ้าเขาพูดเตียวเราก็อาจจะเข้าใจแต่เขาอาจจะทับศัพท์เป็นภาษาจีนอะไรพวกนี้มันก็เลยเหลือแค่ประมาณ 30-40% อะไรพวกนี้ครับ
3: โอ้โหนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะพี่ทรงเดชคะแน่นอนพอพี่ไปเมืองยองพอพี่ไป12ปันนาแล้วใช่ไหมคะแล้วพี่เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเอากลับมาสอนเด็กด้วยหรือเปล่าคะ
4: ก็จริงๆมันก็ไม่ได้เอามาสอนอะไรโดยตรงนะเพียงแต่ว่าเราก็เอามามาใช้ในงานเราหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาเราไปแสดงงานที่จีนเนี่ยเราก็จะมีมุมมองหรือว่ามีไอเดียในการที่จะสร้างผลงานอะไรว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเอ้ยเราเอาคำภาษาดีกว่าภาษาที่มันใช้เหมือนกันน่
3: ะ
4: คือภาษาเขียนน่ะที่เป็นอักษรเนี่ยคือภาษาที่มันเป็นอันเดียวกันแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที
3: ่
4: เป็นทรงไทยลื้อเนี่ยมันก็อันเดียวกันก็เลยเอาพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้คร
3: ับ คราวนี้ว่าโยเนี่ยต้องบอกว่าโยมีรายการเรดิอาร์เล่าเรื่องโยได้ดูเทปที่ทรงเดชเมื่อโยเคยสัมภาษณ์เมื่อประมาณ 12-13 ปีที่แล้วที่ลายเส้นที่สวยมากจริงแล้วคือแบบว่าเอามาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยตอนนี้ยังอย่างนั้นได้อยู่หรือเปล่า
4: ได้ได้ได้เลยครับได้เลย
3: แล้วและจะบอกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะมียางลบ
4: ใช่
3: ยางลบอันใหญ่ยังมีอยู่หรือเปล่าฮะ
4: มันร้านเดิมอ่ะไม่มีแล้วแล้วก็สั่งทางออนไลน์ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยเหมือนนะคือตอนนั้นมันมียี่ห้อนะแล้วพอตอนหลังมามันเหมือนมันเหนียวๆขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าแบบนั้นนะครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ลองสเก็ตให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยไปด้วยในเรื่องของการเรียนการสอนว่าพี่สอนอะไรพวกเด็กๆวันพรุ่งนี
4: ้สเก็ตหมายถึงอะไร
3: หมายถึงวาดอะค่ะเล็กๆน้อยๆนี่ให้หน่อยได้ไหม
4: วาดบนกระดาษเลยใช่ไหมหรือว่า
3: ใช่วาดบนกระดาษหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรือใช่แ
4: ค่จริงๆอะเราที่จะไปสอนพวกนี้เราไม่ได้สอนทักษะ
3: oh.
4: คือไม่ได้สอน ทักษะฝีมืออะไรเลย
3: คือ
4: สอนความคิดอย่างเดียวสอนการแสดงออกสอนให้เข้าใจงานเขาอ่ะคือศิลปินส่วนมากอ่ะเราศิลปินไม่ได้เข้าใจว่างานตัวเองอ่ะนำเสนออะไรถ่ายทอดอะไรต้องการอะไรคือไม่เคยคุยงานตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่างานตัวเองอ่ะสื่อสารอะไรเงี้ยการสอนที่แม่ฟ้าหลวงก็คือมาปรับจูนกันแล้วก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวเองอ่ะคิดอะไร
3: ค
4: ิดอะไรทำอะไรเพื่ออะไร
3: ครับก็คือว่าให้น้องเขาคือทำให้เขารู้สึกชัดเจนในตัวเองมาก
4: ใช่ใช่คือถามแล้วก็ต้องตอบคนซื้อได้อ่ะสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นคนผลิตยาก็จะเปรียบเทียบอย่างนี้นะถ้ามีคนมาถามว่ายาคุณรักษาอะไรคุณต้องตอบได้แล้วตัวยาในนั้นมีอะไรบ้างคุณก็ต้องรู้หมดส่วนผสมว่าใส่อันนี้มาเพื่ออะไรใส่อันนี้มาเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องทำเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะครับไม่ใช่ว่าถามก็ไม่รู้เรื่องว่าอันนี้รักษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใส่อะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็ใส่แบบไม่มีเหตุผลอ๋อใส่เพราะมันสวยดีมันว่างอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่แล้วก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมต้องใส่อันนี้ลงไปไม่ใส่ได้ไหมอะไรเงี้ย
3: กระบวนการทางความคิด
4: ใช่
3: ด
4: ้
3: วยเพราะว่าส่วนใหญ่ศิลปินเนี่ยทำแล้วว่าคือก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอธิบายไม่เป็นบอกไม่ถูก
4: ใช่อธิบายไม่ได้ว่าอันนี้คืออะไร
3: ค่ะ
4: อันนี้คืออะไรทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรครับ
3: เพราะว่าหลักสูตรมันเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าคะพี่แล้วก็มีระยะเวลาจำกัดไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้
4: ก็ถือว่าเข้มข้นมากครับแล้วก็เวลาด้วยครับคือแค่ปีเดียวอ่ะมันเร็วมากนะครับ
3: ตอนนั้นตอนแรกที่เราได้รู้จักกันตอนนั้นกี่ปีนะพี่มีตั้งแต่เริ่มมี
4: ตอนนี้
3: มีสองแผน
4: รุ่นที่6แล้วครับ
3: มีสองแผนใช่ไหมแผนแรกที่ตอนนั้นที่เราเนี่ยก็คือมีแผนแรกสำหรับคนที่ไม่ได้มีปูพื้นมีความรู้มาเลยแล้วก็อีแผนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีรู้และระดับอีกระดับหนึ่ง
4: มีสามแผนตอนแรก
3: สามแผน
4: ตอนแรกคือแบบไม่ต้องวาดรูปคือแค่มาศึกษาศิลปะอย่างเดียวมารู้จักศิลปะว่าศิลปะคืออะไรเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็แผน2ก็คือสอนทักษะพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องการอยากวาดรูปเป็นอยากรู้หลักของการวาดรูปเบื้องต้นอะไรเงี
3: ้
4: ยแล้วก็แผนที่3ก็คือ
3: ไอ้
4: คนที่วาดเป็นแล้วแต่อย่างที่บอกอะยังไม่รู้ว่าตัวเองแสดงออกอะไรหรือว่าอะไรตันอะไรเงี้ยว่าไม่เข้าใจงานตัวเองอะไรก็มาปรับมาดูกันครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็แผนที่1แผนที่2ไม่มีแล้ว
4: มี
3: แผนที่3
4: เหลืออันเดียวครับเหล
3: ื
4: ออันเดียวครับ
3: ยากขึ้นไหมพี่ในการสอนเด็ก
4: ๆก็ยากตลอดนะเพราะว่าเราไม่ได้ปูพื้นมาก่อนเนาะแล้วคนที่มาค่อนข้างหลากหลายแล้วพื้นฐานแต่ละคนอะไม่เหมือนกันมาจากแบบคือไม่ได้เข้าใจศิลปะเลยก็มีหรือว่าพอจะเข้าใจบ้างก็มีหรือว่าฝีมือจัดๆเลยก็มีอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างระดับที่แตกต่างกันก็ต้องมาปรับมาจูนกันพอสมควรแล้วแต่ละรุ่นมาก็ไม่ได้เหมือนกันเนา
3: ะ
4: ก็ต้องเปลี่ยนตลอดเพราะว่าอย่างเราเปิดมหาลัยเนี่ยส่วนมากมันก็มาปีหนึ่งอะไรเนี่ยฝีมือทักษะมันก็เริ่มต้นเราก็เริ่มสอนใช่ไหมปูมาก่อนตั้งแต่พื้นฐานก่อนอะไรเนี่ยจนถึงปีสามปีสี
3: ่
4: ถึงจะเลือกวิชาเอกหรือว่าเลือกไอ้สิ่งที่จะทำหรือว่าอะไรพวกนี้หัวข้อแต่อันเนี้ยมาแล้วก็เหมือนคุณต้องเอาเลยอะไรเงี้ยมันก็ยาก
3: ค่ะแล้วมีวิธีในการคัดสรรยังไงคะ
4: ก็ดูความคิดดูพื้นฐานที่ทำอะไรมาบ้างนะครับคือเราจะเน้นพอร์ตโฟลิโอเนา
3: ะ
4: ให้ทุกคนส่งมาว่าคุณทำอะไรมาบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยสอบดรออิ้งด้วยนะคัดเอาฝีมือเนา
3: ะ
4: แต่ตอนหลังมามันศิลปะมันก็กว้างขึ้นเราก็ปรับแล้วก็คนที่มาสอบก็มีแบบไม่ได้เขาไม่ได้มาวาดรูปอ่ะเขาเป็นวิดีโออาร์ตเป็นอะไรบางทีทักษะ แต่เขาเพอร์ฟอร์มมาอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะนะมันก็เลยกลายว่าเอาถ้าเราจะมาคัดฝีมือกลุ่มนี้สอบไม่ติดเพราะว่าดออิ้งก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยตอนหลังมาก็เน้นพอร์ตโฟลิโอเน้นโปรไฟล์เน้นอะไรที่เขาทำอะไรผ่านมาบ้างอะไรเงี้ยก็คัด
3: แล้วแน่นอนเรามีอาจารย์เจงหนึ่งคน
4: ครับ
3: อาจารย์เจงนี่เขาเข้มมากอาจารย์เจงเน้นอะไรคะ
4: คือจริงๆอาจารย์เจงอ่ะคือเป็นระดับอาจารย์ที่มีความรู้แล้วก็มีสายตาที่สุดยอดแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่พวกผมเนี่ยเป็นลูกศิษย
3: ์ค่ะ
4: ของอาจารย์ที่ศิลปากรเนาะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชี้ทางสว่างให้เรานะตอนนั้นนะที่เราก็งงๆกันอะไรนะอาจารย์เจงก็จะมาแปลสารให้เราอีกทีนึงเราก็อาจารย์ชลูดพูดเราก็ไม่เข้าใจอาจารย์เจงก็ต้องมาแปลให้เราฟังอะไรเงี้ย
3: uh-huh.
4: แล้วก็พอมาที่นี่ก็อาจารย์เจงก็โชคดีมากที่อาจารย์เจงมาสอนเนาะก็ถือว่าโชคดีของผู้เรียนเนาะ
3: uh-huh.
4: แล้วก็ที่นี่อาจารย์เจงคือใจดีมากอะ uh-huh. ถ้าเทียบกับตอนที่สอนพวกผมนะ คือแบบก็ทุกคนยังพูดเอ้าทำไมตอนสอนพวกผมทำไมไม่สอนอย่างนี้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์เจงนี่ใจดีกับเด็กที่นี่แล้วก็บอกค่อนข้างเยอะแทบจะเฉลยข้อสอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าบอกเยอะแต่อาจารย์เจงท่านก็บอกว่าคือหลักสูตรมันสั้นอ่ะคือถ้าไม่บอกอ่ะมันก็ยังงงไปใหญ่หรือว่าบางทีก็ต้องรัดต้องบอกอะไรพวกนี้ครับ
3: นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอาจารย์พรชัยอีกต้องบอกว่าอันนี้นี่ถือว่ารวมลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์จริงอาจจะคิดว่านี่เป็นรุ่นหลานหรือเปล่า
4: น่าจะนะเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกอาจจะเข้มงวดพอหลานนี่ใจด
3: ีหลานนี่ใจดี
4: ใช่ๆอาจจะประมาณนั้น
3: ค่ะแล้วพี่พรชัยมาสอนด้านไหนคะ
4: ก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับหรือคือเราก็จะเน้นตัวงานแล้วก็พูดคุยเนา
3: ะ
4: ก็ให้เขานำเสนอให้เขาพูดอะไรเกี่ยวกับงานเขาแล้วก็พรชัยก็จะวิจารณ์เวลาที่พรชัยกับอาจารย์เจงมาแล้วก็จะให้สองท่านเนี่ยเป็นคนพูดเนาะเพราะเราอาจารย์ประจำที่อยู่อ่ะเราก็จะพูดกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเจอกันตลอดแล้วก็พอผู้ใหญ่มาหรือว่ามาจากเชียงใหม่มาก็มาเดือนละครั้งเนาะก็จะพิเศษหน่อยก็จะให้สองท่านเนี่ยไหนๆก็มาไก่ก็จะให้พูดให้วิจารณ์กันเต็มที่
3: ค่ะพี่ทรงเดชคะจากตอนแรกของการเริ่มต้นหลักสูตรจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่สอนมาถ้า6ปี
4: 6รุ่นนี้รุ่นที่6แล้วคร
3: ับ6แล้วใช่ไหมคะรู้สึกยังไงจากการที่เหมือนกับมีอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งจากการแค่เป็นศิลปินอย่างเดียวแล้วณวันนี้คือมีงานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องบอกเป็นหน้าวิชาการสอนนักเรียนด้วยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
4: ก็ไม่ได้แตกต่างมากนะเพราะว่าเราก็ปกติเมื่อก่อนมันก็มีคนมาปรึกษาอยู่แล้วมีรุ่นน้องมีอะไรเงี้ยเอางานมาปรึกษามาอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะเป็นทางการหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันเราก็ได้ทำเป็นหลักเป็นประจำอะไรเงี้ยก
3: ็
4: คือก็หลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรระยะสั้นเนาะมันก็เลยไม่ได้เป็นมีวิชาการอะไรมากนะถ้าเทียบกับที่มจร.เนี่ยอันนั้นจะค่อนข้างเป็นทางการหรือว่ามีเป็นระบบของข้าราชการของอะไรพวกนี้ผมก็มีการตรวจสอบหรือว่ามีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันที่ทำคะแนนทำอะไรพวกนั้นทำซาทำอะไรพวกนั้นนะแต่ของมอแม่ฟ้าหลวงนี่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยคือเอาผลลัพธ์ของคนเรียนเป็นหลัก
3: ค่ะแล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลงานนะคะนิทรรศการของพี่ทรงเดชอะไรคะ
4: ก็ตอนนี้เดือนตุลาเนี่ยก
3: ็
4: จะกลับไปที่เกาหลีเนาะทีนี
3: ้
4: อันนี้จะไปตัวก็จะไปด้วยงานด้วยแล้วก็จะไปปักกิ่งอีกครั้งหนึ่งตอนพฤศจิกาเนา
3: ะ
4: สองเดือนเนี่ยก็จะไปเกาหลีประมาณ10กว่าวัน14วันนะ2เมืองนะครับแล้วก็ต่อด้วยปักกิ่งก็10วันเหมือนเดิมนะก็เอางานไปแสดงแล้วก็จะเอาลูกศิษย์พุทธศิลป์เนี่ยไปแสดงด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่2งานนี่แหละที่จะต้องไปแสดงที่ต่างประเทศเนาะแล้วก็งานที่ที่ขวดศิลปะปลายปีก็จะเป็นงานประจำปีอยู่แล้วที
3: ่
4: เราก็จะต้องส่งงานไปร่วมแสดงอะไรพวกนี้คร
3: ับ อยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการเป็นศิลปินค่ะ
4: ก็สำหรับผู้ฟังผู้ชมครับก็ไม่น่าจะมีอะไรฝากนะเพราะว่าก็ขอบคุณก็แล้วกันว่าที่ติดตามเนาะที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนก็ช่วยกันสนับสนุนวงการศิลปะนะครับเพราะว่าวงการศิลปะหรือคนทำงานศิลปะเนี่ยถ้าไม่มีคนสนับสนุนหรือคนติดตามเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยถ้าจะอยู่เอาจริงๆอ่ะถ้าจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีคนสนับสนุนนะครับถ้าไร้คนสนับสนุนก็เราก็จะอยู่ยากเนาะคือเราก็ต้องอาจจะต้องไปทำอาชีพอื่นหรือว่าอย่างอื่นอะไรเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินหรือว่าได้อะไรมาแล้วก็มาทำศิลปะเลยแต่ถ้าจะให้มันดีจริงๆอ่ะถ้าศิลปินทำงานแล้วตัวงานนั้นมีคนตอบรับหรือว่ามีคนสนับสนุนมีคนซื้อคนอะไรเนี่ยศิลปินก็จะมีกำลังใจแล้วมีกำลังทรัพย์นะครับที่จะทำงานไปตลอดไปนะครับ
3: สุดท้ายแล้วจริงๆค่ะปีหน้าเดินประเพณีเดินขึ้นดอยตุงเนี่ยจะมีแจกอะไรไหมคะ
4: ก็เหรียญดอยตุงที่ผ่านมาก็รุ่นที่8เนา
3: ะ
4: ก็รุ่นที่9ก็รอฟังก็แล้วกันว่าจะมีหรือไม่มีนะครับก็เดี๋ยวรอขึ้น
3: รอลุ้นรอลุ้น
4: ขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยที่ว่าจะได้ทำไหมก็ยังไม่ได้รับปากหรือว่าตั้งเป้าไว้หรือว่าบอกใครว่าจะทำ 100% อะไรแต่ก็ลองติดตามดูครับอาจจะมีก็ได
3: ้ขอบคุณพี่ทรงเดชมากๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรียกว่านะคะวันนี้เต็มอิ่มในแง่มุมของพี่ทรงเดชในทุกแง่มุมจริงๆนะคะถ้าไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรับชมนะคะรายการ Variety Art Show ทาง Hybrid Art Creator ในทุกๆวันเสาร์เวลา 10:30 นและรายการ Varietyทุกวันจันทร์ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station นะคะในทุกๆเวลาทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15-30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีระพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบนิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมน

0: การสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
3: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
2: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
4: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิก

0: วุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
7: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
8: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเนี่ยเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมีแผนของเงินว่าเราจะออกไปไหนยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
7: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น.ปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
6: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
11: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
12: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก
1: สวัสดีครับ
0: ฟิลิป
1: สวัสดีลุงดี้บูมเมอร์แอนด์เบบี้กลับมาแล้ว
0: ทุกคืนวันจันทร์ทาง FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหร
1: ับ
0: ท่านที
1: ่
0: ฟังวิทยุส่วนท่านที่ฟังทาง
1: แพลตฟอร์มต่างๆ
0: ตู้เย็นไมโครเวฟอะไรก็ไปเปิดดูได้ทั่วไปนะครับวันนี้คงไปเป็น
1: กระแส
0: ไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: ที่ผ่านมามีทั้งดราม่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอะไรที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายสำหรับผู้ชายสองคนพี่ชายเราเองพี่ชายเราชื่ออัศนีกับวสันต
1: ์
0: เราก็เพิ่งได้ไปดูคอนเสิร์ตมาวันสองวันนี้นะ
1: ใช
0: ่วันเสาร์กับวันอาทิตย์
1: ใช่
0: ก็มีเรื่อง
1: สนุกดีเนาะ
0: มีเรื่องมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยมีพิเศษอย่างนึง
1: ม
0: าบอกเรื่องพิเศษก่อนเรื่องพิเศษคือเป็นวันเกิดของผู้ชายคนนี
1: ้พี่เต๋อเรานี่เอง
0: พี่เต๋อเรวัตพุทธินันเกิดวันที่5กันยายนนะครับถ้านับอายุก็78ปีแล้ว
1: 78
0: ขอให้สุขสันต์วันเกิดณที่แดนไกลนะครับพี่เต๋อครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันเสาร์ก็จะมีสิ่งพิเศษบนเวทีคือพี่ป้อมเล่นเพลง Happy Birthdayคือผู้คนก็งงไปหมดแล้วแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรใครเล่นแนวแดวแดวแดวแดวแดวนะเสร็จแล้วก็เล่นน่าจะเป็นรอบเดียวที่เล่นเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: เพลงของพี่เต๋อ
0: ก็เป็นการอวยพรวันเกิดให้พี่เต๋อ
1: รำลึกถึง
0: เราพูดเหมือนพี่เขายังอยู่อะ
1: ใช่โอ้แต่ลุง30ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวพี่เขาไปท่องแดนไกล30ปีแล้วอ่ะ
0: เราจะอายุเท่าไหร่กันเชียวเนี่ย
1: ลืมซะเถอะไม่ต้องพูดว่าแต่ทำไมลุงวันนี้เราเปิดด้วยเพลงลงเอยเริ่มต้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไม
0: ที่เราเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังคือเป็นเพลงสไตล์ที่แตกต่างจากเพลงร็อกอื่นๆของพี่ป้อมคือน่าจะเป็นเพลงเดียวนะที่ถ้าเราจำไม่ผิดเป็นเพลงที่ใช้บลัสเซ็กชันมาเป็นร็อกแอนด์โรลที่มีเสียงเครื่องเป่าอะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่
1: า
0: บนเวทีคอนเสิร์ตก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะใช้เสียงสังเคราะห์หน่อย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้เสียงที่ชัดเจนของความเป็นบลัสซึ่งมันทำให้ได้ความสนุกแบบแปลกใหม่ที่ไม่ได้ดูเดือดมากมันจะอ่อนโยนลงมาหน่อยนึงเป็นบลัสแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่คนแต่งเองเนี่ยก็ชอบนะเพราะว่ามันดูใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่มามันคือไงอ่ะลงที่มามันคืออะไรอ่ะทำไมถึงลงเอยอ่ะ
0: ลงเอยนี่ก็เหมือนเดิมอ่ะก็พี่ป้อมเขาอยากได้คำว่าลงเอย
1: อ๋อมาบอกแค่นี้เลยว่าลงเอยอยากแต่งเพลงที่มีคำว่าลงเอย
0: เพลงเอาเนื้อทำในยังไงก็แล้วแต่ดีเลยจะเป็นการเมืองก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่นะก็เลยคิดเรื่องราวมาคิดพลักขึ้นมาอ๋อประมาณนี้ผู้ชายผู้หญิงเลิกกันผู้ชายนี่แมนคนร้องนี่แมนมากคืออย่าให้ซ้ำกันเลยที่เราเคยพลาดมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพลงที่บอยโกปิยพงศ์ชอบที่สุด
1: เอาเหรอ
0: ในบรรดาเพลงของนิติพงศ์เขาบอกอย่างนั้นก็เคยให้สัมภาษณ
1: ์แล้วก็ให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาพูดมาแบบเนี้ยแล้วเขาก็ร้องในคอนเสิร์ตเขาด้วยนะ
1: เอาล่ะ
0: เราก็ภูมิใจน้องชอบเพลงเราเราก็เลยเอามาเป็นเพลงเปิดแล้วเหมือนกับจะเป็นการ อะไรอ่ะสรุปให้กับคอนเสิร์ตคราวนี้ว่าซึ่งถึงอาจจะยังไม่จบยังจะมีรอบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่8
1: จะมีวันที่8เป็นวันอังคารครับเป็นรอบการกุศลของโรงพยาบาลรามาครับ
0: ได้ก็พรุ่งนี้มันวันอังคาร
1: ใช่
0: 9นั่นแหละอีก9นี่คือรอบเฉย
1: ใช่
0: จากคนนั้นมาก็เหนื่อยหน่อยนะพี่เขาก็อายุ71แล้วนั่นน่ะยืน
1: ใช่ใช่
0: ทั้งโชว์นี่ไม่ใช่
1: โอ้โหกับ4ชั่วโมงเลยนะลงที่เราไปดูกันนะพี่เขาแบบ4ชั่วโมงเลยอ่ะเก่งมาก
0: มีพวกที่ซื้อบัตรยืนทั้งหน้าเนี่ยพอยืนดูเสร็จแล้วก็บางคนก็บ่นโอ้ยเมื่อยจังเลยเมื่อยเหมือนกันนะแต่สนุกแล้วก็บอกว่าคุณเมื่อยคุณดูคนบนเวทีดิคนเวทีไม่ได้นั่งเลยเหมือนกัน
1: เขาร้องเขาเต้นเขาดีดเขา
0: แต่ว่า
1: ในลุงสังเกตมาที่เราไปดูเนี่ยที่บัตรยืนแล้วก็ทั้ง Impact Arena เนี่ยครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ผมสังเกตว่าปกติคอนเสิร์ตทั่วไปพอท้ายๆคนจะเริ่มทยอยออกก็เพราะเรื่องของรถติดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ที่เราไปดูมาเนี่ยเมื่อคืนก่อนนี่ก็เพิ่มแบบโอ้โหแน่นเลยแล้วก็ทุกคนรอฟังเพลงสุดท้ายซึ่งพี่ป้อมพี่โต๊ะเขาร้องเพลงลาก่อนเป็นการจบคอนเสิร์ต
0: เราก็ไม่อยากสปอยอ่ะนะเพราะว่ามันยังมีอีก2รอบ
1: ใช่ๆๆเดี๋ยวคนที่จะไปดูกัน
0: แต่รู้อย่างเดียวว่าแขกรับเชิญเนี่ยทุกรอบไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ถามว่ามีคนก็อาจจะวิจารณ์แบบเล็กๆว่าคอนเสิร์ตแฟร์เวลนี่มันน่าจะเป็นแบบพี่ป้อมพี่โต๊ะร้องกัน2คนนะแล้วก็เป็นเรื่องของเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราคิดไปคิดมาเอาใจเขาใส่ใจพี่ป้อมเนี่ยเอาใจพี่ป้อมมาใส่ใจเราเนี่ยนะ ยืนอยู่บนเวที 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องร้องหมดทุกเพลงเนี่ยขอพักบ้างได้ไหม
1: ถูก
0: ก็ขอพักหายใจขอ
1: ได้
0: ขอผู้สูงอายุศิลปินสูงอายุขอให้ได้หายใจนิดนึงให้มีน้องๆมาช่วยนิดนึงก็อันนี้คือว่าก็ให้เป็นความเข้าใจกันนะโดยที่พี่ป้อมไม่ต้องบอกก็เลยมันมีเหตุผลที่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะซะมากกว่าก็เลยเปิดเพลงลงเอยด้วยดีไงคือโอเคมีเรื่องดราม่ามีเวทียุบอะไรไปตอนวันแรกเนี่ยก็มีเสียงดราม่าอะไรกันสนั่นวันไหวสนั่นเฟซบุ๊กเลยอ่ะสนั่นโลกโซเชียลเลยเปิดไม่มีข่าวอื่นเลยข่าวอะไรอเมริกาอิหร่านไม่มีข่าวทุกอย่างไม่มีมีแต่ข่าวเวทียุบ
1: วันที่สองใช่ก็เข้าใจนะเพราะว่าดราม่าวันนั้นตอนเช้าปุ๊บนี่โอ้โหตื่นเช้านี่แบบว่าเปิดมาที่ทั้งฟีดมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ทุกคนแหละก็เห็นใจที่ป้อมพี่โต๊ะนะเขาก็เตรียมการมาอย่างดีอ่ะพอขึ้นไปปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้คาดไม่ถึง
0: แล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นว่าพี่ป้อมก็ดูแลใส่ใจนะใส่ใจคนดูนั่งเล่นกีตาร์ตาละห้อยว่าจะทำยังไงนะจนในที่สุดทีมงานก็เชิญเข้าไปหลังเวทีไปพักผ่อนนั่นนะก็โอเคก็ลงเอยด้วยดีมาวันจะยังไงต่ออะไรก็ดึกก็เขาก็คงไปเคลียร์กันที่เหลือๆได้นะบางคนต้องคืนบัตรบางคนก็ดูต่ออะไรก็ว่าไปบางคนก็ขายบัตรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ใช่โอ้แต่ลุงเชื่อไหมมูดมันเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าวันแรกมันมีแต่เรื่องของบางมันจะมีกระแสของความเนกาทีฟเยอะมากเหมือนกันกับผู้จัดหรือต่างๆนานาแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่พี่ป้อมเขาได้เล่นพี่ป้อมพี่โตเล่นสดเลยของวันที่3ปุ๊บเนี่ยโอ้โหวันที่4ปุ๊บทุกคนแบบโคตรสนุกเลยกระแสการเป็นบวกทันทีเลยทุกคนมันสนุกมากบันมากนั่นแหละ
0: ก็
1: กลบดราม่าความเนกาทีฟได้แบบสิ้นเชิงเลยวันรุ่งขึ้นเยี่ยมมาก
0: ก็แสดงความมุทิตาจิตให้แก่
1: มุทิตาจิต
0: มุทิตาจิตแปลว่ายินดีด้วยที่ได้รับความสำเร็จความสวยงามไอ้เราก็ท ทำอะไรไม่ได้เพราะเราทำงานของเราไปแล้วคือเราเปลี่ยนเพลงไปแล้วเราก็ได้แค่นี้ก็
1: โดยคร่าวๆลุงว่าลุงเขียนเพลงให้พี่ป้อมพี่โตเนี่ยประมาณไหนพอจะจำได้ไหมสักกี่เพลง
0: กี่แวบๆในเว็บใน Facebook ไม่รู้มีใครเอามารวมเขียนประมาณสัก20เพลงได้มั้ง
1: ให้อัศนีวสันต์เลยเหรอฮะว้าวโอ้โห
0: ประมาณนะเกือบอะไรประมาณนั้นมีทั้งบางเพลงสนุกก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยไ
1: ม
0: ่เฉพาะเพลงนั้นแต่ก็เชิญไปหาเสพกันได้ตามหาเสพกันได้ตามยูตามยูทั้งหลายอะไรพวกเนี้ย
1: เอ๊ะได้ข่าวว่าพี่ป้อมนี่อัลบั้มแรกเนี่ยไอ้บ้าหอบฟางนี่ไม่ได้อยู่ยังไม่ใช่แกรมมี่นะตอนนั้นยังไม่ใช่แกรมมี่ใช่ไหม
0: เป็นในสปอร์ต
1: ในสปอร์ตอืม
0: เป็นในสปอร์ตตอนนั้นแรกเลยคือแล้วก็ไปอัดเสียงที่อังกฤษด้วยจำได
1: ้
0: ว่าเป็นอย่างนั้นใช
1: ่เอาบั้มนั้นไปอัดเสียงที่อังกฤษเลยฮะ
0: ใช่นะถ้าจำไม่ผิดคิดว่าใช่อัดเสียงที่อังกฤษ
1: ที่มีเพลงบ้าหอฟางน้ำเอ่ยน้ำใจ อะไรเนี่ยนะว้าว
0: ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นอัลบั้มประเภทบุกเบิกอีกอันหนึ่งอีกอัลบั้มหนึ่งสำหรับวงการเพลงเมืองไทยนะซึ่ง
1: อัลบั้มนั้นออกมาปุ๊บทำให้อัศนีวสันต์เป็นที่รู้จักทันทีเลยใช่ไหมลุง หลังจากอีเซนมาแล้วอันนั้นคือเป็น
0: รู้จักเลยรู้จักในเอพิโซดใหม่ที่ไม่ใช่อีเซนและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งเลยพี่ป้อมไม่ใช่คนเสียงดีเสียงเพราะเสียงนักร้องอะไรงั้นนะไม่ใช่พี่ป้อมมั่นใจมากเพราะว่าแล้วก็วิธีการร้องก็มั่นใจมากเหมือนกัน
1: เออเป็นสไตล์ของแกเองเลยเนาะ
0: สมัยก่อนนั้นพวกนักวิจารณ์นักหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่านักร้องเสียงยานคาง
1: มีเอื้อน
0: มาสั่งยอดใจเจออย่างเงี้ยที่ใครทำมาก่อนแต่รู้ไหมว่าสำเนียงนั้นมันมาจากอะไรที่ร้องแบบนั้น
1: มาจากอะไร
0: มาจากกีตาร์ที่แกเล่นนั่นแหละ
1: เอ้าเหรอ
0: กีตาร์เนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นกีตาร์ที่แบบตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดเหมือนอยู่ไม่ได้ร้องเพลงอ่ะถ้าสมมติเราร้องเสียงกีตาร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นตัดตัดตัดต
1: ูมโอ้โหนี่ความรู้ใหม่ไม่เคยรู้เลยก็เลยเอื้อนไปตามเสียงเหมือนเสียงกีตาร์ที่แกลากโอเค
0: มันเข้ากันพอดีเพราะว่าแกร้องตามสไตล์ของตามสำเนียงกีตาร
1: ์
0: ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของแกมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละ
1: แล้วก็โอ้โหแต่สุดยอด
0: กีตาร์แกเคยหายไปทีหนึ่งเมื่อ30ตัวแพงตัวอย่างดีเลย
1: หาย
0: งัดรถถูกงัดรถที่บัตเตอร์ฟลายที่แถวนะครับโอ้โหตอนนั้นเศร้าแต่เห็นได้ข่าวว่าทางกิฟสันเขาให้มาใหม่นะ
1: ให้เลยเหรออ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่แบบเล่าแล้วมันจำกับคัดกับคลานะเอาไว้วันหลังเชิญแกมาเล่าให้ฟังเองดีกว่า
1: เยี่ยมเลยถ้าแกมาเล่าเอง
0: ก็แต่ว่าไม่รู้แกจะพูดรู้เรื่องป่ะนะว่าแกเป็นคนพูดอะไรยาวๆแล้วงงแต่ต้องชอบพูดสั้นๆภาษาติด
1: ภาษาติดภาษาติดพูดเลยส่วนพี่โต๊ะก็จะเป็นคนที่ไม่พูดพี่โต๊ะก็จะไม่ค่อยพูด
0: มีสองคนพูดสั้นคนหนึ่งกับไม่พูดคนหนึ่งร้องอย่างเดียวนะฮะก็เป็นเข้าใจว่าอันนี้คิดเอาเองคนเดียวนะเข้าใจว่าคงจะเป็นแฟร์เวลคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนี้อ่ะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเราไม่เชื่อส่วนตัวแล้วเราไม่เชื่อว่าแกจะเลิกเล่นคืออาจจะมีในแบบอื่นเช่นไม่รู้เราเดาเอานะเช่นอาจจะเล่นอะคูสติกหรืออะไรคนน้อยๆเป็นอย่างนี้เฟดดี้เมอร์คิวรี่เฟดดี้เมอร์คิวรี่อ่ะก็ไปคนเดียว ก็กับนักร้องใหม่แล้วก็เล่นเพลงควีนแบบเล่นคนเดียวคนดู500 คนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเล่นคนเคยเล่นแล้วแกก็ยังไม่ได้แบบว่าขนาดหงำเอออะไรเงี้ยยังยืนมีแรง
1: เขาซื่อพอเขาอายุมากกับพี่ป้อม10 ปีเขายังเล่นอยู่เลยซ
0: ื
1: ่อพอมากกว่ารอบนึงเลยจริงๆมากกว่าพี่ป้อมรอบนึงเลยนะซื่อพอเนี่ย
0: ใช่ใช่นั่น1212ปีใช่ไหม
1: 71 83
0: 71 83
1: นั่น
0: ก็ยังเล่นได้
1: ใช่
0: ตะเบสของเซอร์พอลเป็นออฟเตอร์นี่มันไม่ค่อยหนักแต่ไอ้กีตาร์กิบสันเลสพอลที่แกแบกเนี่ยที่ปั๊บแบกเนี่ยโคตรหนักเลยเรามีตัวนึงนะสะพายได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะปวดไหล่แล้วมันเป็นกีตาร์ที่หนักมากเพราะมันเป็น
1: ถามลุงเป็นความรู้แล้วถ้าเกิดว่าในปัจจุบันผมก็เชื่อว่ามันก็มีรุ่นใหม่ๆและเสียงก็คงไม่ได้แพ้ไอ้กิบสันน่ะแล้วเบากว่าด้วยทำไมจะไม่ใช้ล่ะลุงเพราะว่า
0: ก็คนเขาไม่คนเขาชอบแบบนี้
1: อ๋อชอบหนักๆ
0: แบบนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ชอบรสชาตินี้ชอบอาหารร้านนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบ
1: ส่วนตัว
0: กันไม่ได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เรากำลังจะเปิดก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกัน
1: ใช่
0: มีเพลงหนึ่งที่แต่งแล้วชอบแต่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากเท่าเพลงอื่นๆนะชื่อเพลงเจ็บแต่ดีอยากจะให้ช่วยฟังเนื้อเพลงกันคือเพลงนี้เนี่ยนึกถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักสนิทสนมกันดีพี่หลิบรู้จัก
1: เอาล่ะแหมจริงเหรอโอเค
0: แล้วก็แต่ก็เคยมาคุยว่าแบบอายุก็มากแล้วนะอายุก็60กว่าแล้วตอนนั้นน่ะอะไรอย่างง
1: ี้
0: โอ้แบบมาคร่ำครวญน่ะอกหักไปลงรักน้องผู้หญิงแบบอายุเท่ารุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: อกหักแบบย่อแย่เลยอ่ะคือทั้งที่เขาเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะพี
1: ่
0: เป็นคนใหญ่คนโตแบบใครๆก็ต้อง
1: ยกรู้จัก
0: เป็นหัวหน้าแบบมีบารมีมากแต
1: ่
0: มาแพ้เด็กคนเดียวเนี่ยแพ้น้องคนนี้อยู่คนเดียวเราก็คิดว่าพล็อตนี้มันน่าจะเอาไปเขียนไว
1: ้นี่
0: เป็นเพลงที่ชื่อว่าเจ็บแต่ดีนะเพลงเจ็บแต่ดีจะได้รู้ไว้
1: แล้วพี่มีโอกาสได้ไปเรียนผู้ใหญ่ท่านนี้มาว่าเพลงนี้อินสปิเรชันเนี่ยมาจากแกนะ
0: ไม่เอาดิกาเตเอา
1: แมนที่ทำให้สงสัยนะว่าผมก็รู้จักด้วยแม่อยากรู้จริงๆเลยว่าใครเดากันไปเรื่อยเดากันไปเรื่อย
0: โอเคตอนนี้ได้เวลาใกล้เข้าเขาอย่างเน
1: ี้
0: ย
1: นิดนึงนะก็ประมาณนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าอยากให้ทุกคนฟังเนื้อให้ดีๆนะครับเพราะว่าลุงเขาบอกว่ามันมีความหมายดี
0: มันสอนใจคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองกลางอะตัวเองกลางตัวเองใหญ่ที่แท
1: ้
0: แพ้แมวตัวนิดเดียว
1: ไปฟังกันเลยดีกว่าเอาเลย
0: เรายังไม่ได้ขอบคุณใคร
1: เอ้าโอ้
0: คุณ
1: โรงพยาบาลศรีครินทร์ครับ be with you always
0: และอาหารหมาแมว
1: โอลิเวอร์แล้วก็เสื้อที่ใส่และเย็นที่สุดในโลกเลยไ
0: ม่
1: แล้วก็หน้าที่กำลังได้รับการพัฒนาของเราโอลิว่า
0: อันนี้ดำมันจะเกิดนะดำมันจะเกิดฉะนั้นอย่าไปว่าอะไรเขาก็เลยจะ
1: อันนี้ขาวไปได้เกิดอันนี้ขาวไปได้เกิด
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันแล้วก็ไปฟังข่าวท่านชั่วโมงกันนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
0: เจอกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-work permit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สอง Babies
1: and
0: Boomers and Babies
1: Boomers
0: ทารก60ถึง90นะครับทางผู้ฟังทาง97 FM กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อกี้คือเพลง
1: พูดลอย
0: ๆที่อยากจะให้ฟังเพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแกรมมี
1: ่เอาตอนนั้นออกจากแกรมมี่แล้วเหรอครับ
0: ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ที่แกรมมี่กันแล้วเรามาตั้งบริษัทใหม่กันที่ทางบุญรอดมาเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างเพลงขึ้นมาตอนนั้นตั้งชื่อว่าสหภาพดนตรีจนถึงวันหนึ่งก็หมดสภาพดนตรีไปโดยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจทั้งปวงนะแล้วตอนนั้นคือไม่ได้หมดสภาพหรอกคือก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมิวสิกมูฟถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: แต่ว่าเราตอนแรกที่เราอยู่กันเนี่ยก็จะมี3คนมีชาตรีตัว C มีอัศนีตัว A มีนิติพงศ์ตัว N มันก็เลยเกิดโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อแคนสามารถแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งได้ถูกทำออกมาเป็นซิงเกิลหนึ่งของเพลงพี่ป้อมอัศนีซึ่งเราก็ยังตอนทำเพลงนั้นก็ยังตุ้มต่ำๆนะก็ยังยอมรับว่าอิทธิพลในการที่ต้องใช้สื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่เหมือนกันเอาพูดตรงๆก็คือว่าส่วนหนึ่งการอยู่บริษัทใหญ่นั้นที่มีสื่อมีอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เพลงนั้นแพร่หลายได้มากกว่ามีโอกาสมากกว่านะแต่ก็ทำออกมาเราก็ทำออกมาเนี่ยสามคนพี่โอมชาตรีเป็นคนแต่งทำนองเราเป็นคนเขียนเนื้อเพลงพี่ป้อมไปรออยู่โน่นห้องอัดเราก็ทำเอาทำนองของพี่โอมเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นมันแบบเกิดอารมณ์โรแมนติกอะไรขึ้นมาบางอย่าง ในหัวใจเลยแบบโออยากคิดถึงใครสักคนหนึ่งก็เลยอยากพูดลอยๆคืออะไรอยู่ๆก็แบบมันก็ลอยขึ้นมาในหัวพูดลอยๆพูดลอยๆเรื่องอะไรดีวะแต่อยากพูดลอยๆอ่ะพูดลอยๆไม่ได้ว่าใคร พูดลอยๆให้เราไม่ฟังไอ้ฟ้าได้ฟังแล้วก็โอเคมันก็ค่อยๆคืบหน้าคืบเข้าเรื่องเข้าไปถึงผู้ชายคนหนึ่งก็พูดง่ายๆคือเป็นเพลงบ่นคิดถึงผู้หญิงคนนั้นที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วก็คือเป็นคนออกจากเราไปแต่เขาไปมีเจ้าของใหม
1: ่
0: มันมีอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เราเขียนแล้วเราเหมือนรู้อยู่คนเดียวอ่ะไม่รู้ว่าคนฟังจะรู้เหมือนเราไหม
1: คือ
0: มันมีคำว่าฝากฟ้าและลมบอกเธ
1: อ
0: ว่าฉันไม่เคยรอเธออยู
1: ่
0: คำว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่เนี่ยมันแย้งกัน
1: มันคำว่าอยู่ตอนท้ายใช่ไหม
0: ใช่หรือถ้าเกิดเราพูดว่าโอ้ฉันไม่เคยรอเธอหรอกฉันไม่เคยรอเธอหรอกอันนี้ก็จบแต่ฉันไม่เคยรอ

0: เธออยู่นะถ้ามีคำว่านะถ้ามีค
1: ค
0: ำว
1: ิ
0: ่
1: ด
0: าน
1: ไ
0: ะ
1: ด้
0: เนี่ย
1: ไง
0: นี่
1: ม
0: จ
1: า
0: ะไปใหญ่เลย
1: คิดได้ไงวะเข้าใจเข้าใจ
0: ใช่นึกออกไหมฉันไม่เคยรอฉันไม่เคยร
1: ฉ
0: อ
1: ัน
0: เธออยู่นะ
1: เ
0: อเธอไม่ต้องรีบเธอไม่ต้องรีบเลยนะฉันไม่มีคนรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแล้วตกลงมึงจะเอายังไงวะคือจับมันยังไงวะว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่ค
1: เอ
0: ิ
1: ๊
0: ด
1: ะแต่
0: ค
1: เว
0: ำ
1: ล
0: ว
1: า
0: ่านะ
1: ร้อ
0: ว
1: ง
0: ่า
1: แต่ละเวลาร้องมันก็ดูว่ามันลงตัวนะลุงแต่พอมาวิเคราะห์เป็นประโยคแล้วมันใช่ไหมฉันไม่เคยรอ
0: ค
1: เ
0: ื
1: ธ
0: อม
1: อ
0: ัน
1: อยู่โอเค
0: เราแฝงไว้ของเราเองไงคือว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่นะผู้หญิงฟังผู้หญิงฟังแล้วจะเข้าใจบ้างไงฉันไม่เคยรอที่จะให้เธอกลับมาอยู่นะ
1: มี
0: อะไร
1: คว
0: ท
1: ามหว
0: ำน
1: ั
0: อง งน
1: ม
0: ี
1: ี
0: ้
1: ความหวังมีความหวังเล็กๆ
0: แอบแฝงแต่แบบ
1: แอบแฝง
0: แล้วก็ก็แดกแต่งแล้วก็คิดคักอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าวันนี้บอกไปแล้วก็คนฟังเขาจะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะ
1: เพิ่งรู้กันละสิผมเองยังไม่รู้เลยเพิ่งรู้เลยเนี่ย
0: ก็
1: ลงแล้วเพลงนี้ลิขสิทธิ์อยากขอถามหน่อยเพลงนี้ลิขสิทธิ์ตกลงเพราะออกจากแกรมมี่ไปแล้วมันอยู่ยังไงอยู่กับใครอะไรยังไงอะเพลงเนี้ย
0: ก็เราก็ไปตั้งกติกาใหม่คือก็เป็นลิขสิทธิ์นี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของที่เป็นของผู้แต่งแล้วก็แต่
1: ผ
0: ว
1: ู
0: ่
1: ้
0: า
1: ท
0: มัน
1: ำท
0: อยู่
1: ำน
0: ใน
1: อง
0: ผู้แต่งทำนองด้วยแต่ว่าอยู่ในการดูแลของบริษัท5 ปีในการใช้ทำประโยชน์แล้วก็มาแบ่งปันกันอะไรเงี้ยนะ
1: บ
0: แต
1: ริ
0: ่
1: ษัน ท
0: ั้
1: น
0: น
1: ี้
0: จะ
1: บริษัทอะไรบริษัทอะไร
0: ส
1: ที
0: ห
1: ่ใหม่
0: ภาพดนตรี
1: อ๋อ
0: สหภาพดนตรี
1: 5 ปี
0: 5 ปีหลังจากนั้นเป็นสิทธิ์ 100%ของผู้แต่งก็คือทำนองพี่โอมชาตรีคำร้องนิติพงษ์หอนาค
1: ซึ่งตอนนี้หมดแล้วนี่5 ปีน่าจะเกินแล้วมั้ง
0: เวลาตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตนี่พี่ป้อมต้องเอ้พี่ป้อมต้องจ่ายตังค์เรานะ
1: อันนี้จ่ายตรงเลยใช่ไหมจ่ายตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็น่าจะมีทางผู้จัดต้องจ่าย
1: ใช่ใช่ใช่
0: อั
1: ในช
0: นี
1: ่
0: ้เป็นมาตรฐานสากลก็คือมาเล่ามาเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็มาเล่าความแตกต่างตรงนี้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ที่แกรมมี่เพลงเดียวแล้วมันดังมันที่ดีใจอย่างหนึ่งคือมันดังทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในบริษัทแกรมมี่ไม่
1: ใ
0: ไ
1: ห
0: ด
1: ญ
0: ้
1: ่
0: อยู่ในบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงท้ายในชีวิตการเขียนเพลงช่วงนั้นที่ดังที่สุดหลังจากน
1: ล
0: ั้
1: ุ
0: น
1: ง
0: ม
1: ม
0: ั
1: ัน นอ
0: ก
1: ยู
0: ็
1: ่ใน
0: แบบ
1: มันอยู่ในอัลบั้มด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นซิงเกิลโปรมานะผมจำไม่ได้
0: มันเหมือนเป็นอัลบั้มนะแต่ว่าเ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: า
1: ่
0: ก็
1: ไหม
0: จำไม่ได้แล้วมันอยู่ในอัลบั้มแต่ว่ามันผสมกันมีเพลงของคนนั้นคนนี้อะไรยังไงสักอย่า
1: อ๋
0: ง
1: อเหรออ๋อ
0: มันตอนนั้นมันทำโปรเจกต์เยอะแล้วมันทำมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ทำเป็นอัลบั้มเลยนั้นจำได้ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยมันก็มาทำรูปแบบใหม่เหมือนสมัยนี้ที่เขาทำรูปแบบใหม่กันไปเรื่อยๆจนจำไม่ได้ว่าไอ้นี่ซิงเกิลหรือไอ้นี่รวมอัลบั้มอันนี้ซึ่งยิ่งสมัยนี้ยิ่งไม่ค่อยมีละอัลบั้มนานๆจะมีคนกล้าออกมาที
1: ใช
0: น
1: ่
0: ั่นแหละก็เลยเอามาคุยให้ฟังว่าอันนี้เป็นเพลงที่พิเศษเพราะตรงนี้เป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาโดย3 คนนี้แล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้คนรู้จักเยอะแยะ
1: เยอะมากเพล
0: ก
1: ง
0: ็
1: นี้ดังเพ
0: พ
1: ล
0: อง
1: นี้
0: สม
1: ดังเอ
0: ก
1: ๊
0: ็
1: ะ
0: โอ
1: เอ็
0: เค
1: มดีมัน
0: ก็
1: เป็นยังไงผมจำไม่ได้เอ็มดีใครเล่นนะลุงเพลงนี้
0: MV เนี่ย MV เนี่ยใครล่ะที่เป็น
1: ลืม
0: ลืมชื่อโอ้ยตายแล้วก็
1: อ่าไม่เป็นไร
0: ก็
1: เ
0: เ
1: ด
0: ป
1: ี
0: ็
1: ๋ย
0: น
1: วเราไปเป
0: พ
1: ิ
0: ร
1: ด
0: ะเ
1: ก
0: อ
1: ัน
0: ก
1: ทีหลัง
0: เป็นพระเอกนางเอกคู่หนึ่ง
1: โอเค
0: แต่ไม่รู้จะว่าไงไม่รู้ว่าอธิบายแค่นี้แล้วจะรู้ไหม โอเคก็ไปเปิดหาเปิดดูได้ในตามนั่นแหละหน้าต่างต่างๆนะครับโอเคเพลงนี้
1: ดังเพลงนี้ดังเพราะว่าลุงพี่ป้อมเขาเล่นทุกคอนเสิร์ตของเขาอ่ะก็จะมีเพลงนี้ครับพูดลอยๆ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็น่าจะเป็นเพลงล่าสุดที่ดังของเขาอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นเพลงใหม่เพลงสุดท้ายที่ลุงแต่งให้กับอัศนีวสันต
0: ์น่าจะอย่างนั้นมั้ง
1: น่าจะนะ
0: น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีอันหลังๆแล้วมันคือก็มีหลังๆแกก็โทรมาแบบพี่แต่งเพลงดีไหมบางทีเราก็บอกว่าอย่าเลยพี่ไม่มีประโยชน์ความจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยแกจะให้เราแต่งเพลงอีกเพลงหนึ่ง
1: เพลงใหม่เลยเหรอ
0: เป็นเพลงที่เอาทำนองจากเพลงเก่าของเขาเมื่อตอนเป็นบัตเตอร์ฟลายอ่ะ
1: เ
0: ป็นตอนนั้นมันเป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงเนื้ออังกฤษคือเพลงชื่อเพลง Phosphorus เขาอยากให้ Phosphorus เนี่ยให้เอามาใส่เนื้อไทยให้มันเป็นเพลงแบบจังหวะคึกคักหน่อยเราก็ถามบอกพี่จะทำไปทำไมอ่ะ
1: พี่จะทำไปทำไม
0: พี่จะทำไปทำไมพี่จะทำไปเพื่อจะเปิดเพื่อเล่นออกมาแล้วคนในฮอลล์นั่งเงียบกันหมดเพราะไม่รู้จักว่าเป็นเพลงอะไรไปเพื่อจะเหนื่อยทำไมไปเพื่อ ก็ปรึกษากันนะปรึกษากัน
1: เ
0: นี่ยแกก็บอกจริงว่ะจริงเพราะว่าเพลงใหม่บนเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินเก่านี
1: ่ไม่เว
0: ิร์กเลยแม้กระทั่งพอแม้กระทั่งก็เถอะ
1: ของใครก็ไม่เวิร์กเพราะจริงๆมันต้องมีการถูกเปิดนำมาก่อนที่มีคอนเสิร์ตมันอยู่ดีๆมาเซอร์ไพรส์ทุกคนรับรองนิ่งทั้งฮอลแหละ
0: ใช่แกก็เลยจริงก็เลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมานั่ง ทำเพราะมันค่อนข้างยากด้วยโจทย์
1: ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนะดูนาฬิกามันถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ยังอีกแป๊บนึงเรายังคุยไปได้เรื่อยเพราะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกเพลงนึงปิดท้ายอยู่เหมือนกันเนาะ
0: เพลงปิดท้ายเนี่ยเดิมเราก็จะเปิดเพลงที่เป็นเพลงสุดท้ายที่พี่ป้อมร้องในคอนเสิร์ต Farewell เนี่ยก็คือเพลงลาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็หนึ่งก็ฟังกันอยู่แล้วสองเพลงลาก่อนเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเศร้าอ่ะคือมันอะไรอ่ะเหมือนจะลาจากตายกันทั้งไปทั้งชีวิตอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอารมณ์ข้างในนั้นจะค่อนข้างจะ
1: มีไม่บวก
0: เราก็เลยคิดว่าตอนท้ายๆตอนจบของคืน Boomers and Babies วันจันทร์วันนี้เราจะจบด้วยเพลงที่จากลาเช่นกันแต่จากลาอย่างสวยงามยังมีความรักต่อกันยังมีความระลึกถึงต่อกัน
1: อยู่ในเสื้อลุงนี่แหละอยู่ในเสื้อลุงนี่แหละ
0: อยู่เสื้อลุงท่านที่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ยินเพลงแล้วก็รู้เองว่าเป็นเพลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้เวลาที่
1: อีกนิดนึงไม่เอาลุงต้องบอกอีกนิดนึงก็คือว่าไอเพลงเนี้ยลุงเคยบอกอยู่ว่าแนะนำว่าห้ามเปิดในงานแต่งงานไม่ใช่เหรอให้คลิปนิดนึง
0: คือคนเราเนี่ยเป็นผัวเมียกันอยู่กับบ้านเดียวกันเนี่ย อยู่ขึ้นมาตอนเช้ามันจะแต่เฮ้ยฉันรักเธอเสมอนะมันไม่มีไงมันไม่ใช่
1: มันไม่มี
0: ก็รัก
1: ไ
0: ม่มีมันก็รักนะคือรักเธอเสมอเนี่ยมันเป็นคำที่เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดเป็นจดหมายเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ลงท้ายรักเธอเสมอลงชื่อลงใจเสมอ
1: เพราะอยู่คนละที่
0: เพราะมันอยู่ที่คือเป็นการระลึกถึงกันรักเธอเสมอนะคิดถึงเสมอนะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะ
1: เ
0: พราะนั้นเปิดในงานแต่งงานปุ๊บเนี่ยเป็นอัปมงคลทันทีถึงแม้ว่าชื่อมันจะเพลาะก็ตามแต่ว่ามันเป็นการที่แบบแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ต Farewell เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาไง
1: ยังไงก็คงไม่เคยกลับมา
0: ใช่
1: ไปฟังดีกว่าเราขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่าแล้วเราไปฟัง
0: โอเค
1: ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิรินทร์เคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก
0: ็
1: พิเศษทุกมื้อ
0: เพิ่งไปซื้อเมื่อวานนี้เอง
1: หมาแมวหมาแมว
0: โอล
1: ิเวอร์แล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วเสื้อที่ใส่แล้วไม่เคยร้อนอีกเลยก็คือ Miles แล้วก
0: ็และ
1: ลูกหน้าของสองลุง
0: สองลุงรูปหน้าของลุงดี้เป็นรูปหน้า before รูปหน้าของลุงพินคือ after
1: เอาเหรอ
0: ดำดำกับขาว
1: โอเค
0: แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะทำให้คนดำแล้วมันจะขาวขึ้นหรอกแต่ว่ามันทำให้ผิวดีขึ้น
1: โอเค
0: สดใสขึ้น
1: ก็ต้องขอบคุณดีโอลิวา
0: โดยดีโอลิวาที่ซอยลาซาน
1: yes เราไปฟังเพลงกันเลยแล้วพบกันอาทิตย์หน้ารักเธอเสมอ
0: ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: เย้บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: ไม่ไรหรอครับ
1: คือแฟนคุณนะสิคะเขาได้รับอุบัติเหตุเราโทรหาคุณหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่พบคุณ
0: แฟนผมออนน่ะเหรอครับ
1: ค่ะเขาถูกรถชนมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะ
0: แล้วเมื่อกี้เธออยู่ที่นี่กับผมนี่ครับ
1: ฉันว่าคุณรีบมาดีกว่าค่ะ

0: คาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปียพงษ์วันดี
12: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่7กันยายน2026 21 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณถึง 23 นาฬิกาและอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับฮ่องเต้เปียพงษ์และ
13: สวัสดีครับ
12: ผม
13: สวัสดีเสียงมันขาดเสียงมันขาดสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่เต้และก็แฟนๆของผู้อ่านทุกท่านครับ
12: สวัสดีครับเจปอนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้แตงหวานหนีไปดูหนัง อะไรนะบูลล็อกช่วงนี้นี่อะไรนะภาพยนตร์ที่เป็นอะไรนะมาจากเกี่ยวกับเรื่องลูกหนังเยอะเหมือนกันนะแบบก่อนหน้านี้ก็มีอะไรนะที่นักเตะเซริมยี่ภาคใหม่อ่ะ
13: ใช่ใช่ใช่
12: นั่นแหละแต่ครับก็ฉายาก็คือนักเตะเซริมยี่นั่นแหละนั่นแหละ
13: ใช่ครับ
12: ที่ก็บูลล็อกนะก็มาจากแอนิเมชันจากการ์ตูนนะที่เป็นภาคต่อจากกัปตันซูบาสะนะครับ
13: จริง จริงๆมันคือรักมันคืออินสปิเรชันละกันพี่เต้ท่านผู้ฟังครับแล้วก็ก็ขึ้นชื่อญี่ปุ่นนะมังงะเพราะว่าบูล็อกเองฉบับมังงะฉบับที่เป็นอนิเมะเองก
12: ็
13: ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับพอมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยต้องบอกว่าคือฮาพอสมควรเลยพี่เต้ท่านผู้ฟังครับแล้วก็ใครที่อ่ะมันก็เล่าเรื่องสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ใครที่สนใจก็ไปหาดูได้ตอนนี้ก็เพิ่งมาฉายนะครับ
12: ครับก็รู้สึกว่าจะฉายจริงๆอีก2วันมั้งวันที่9มั้งครับเข้าวันที่9แต่วันนี้เป็นรอบสื่อนะก็
13: ครับ
12: ครับก็นั้นในขณะที่ฟุตบอลทั่วโลกนะครับกำลังเรียกว่ากำลังตื่นเต้นกำลังสนุกนะแม้กระทั่งมังงะการ์ตูนภาพยนตร์นะเกี่ยวกับฟุตบอลนะตอนนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลนี่กลายเป็นกีฬาของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงแล้วนะตั้งนับตั้งแต่ตีตลาดอเมริกาได้นะเพราะว่าแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นแทบจะเป็นเนเวอร์แลนด์ของวงการฟุตบอลนะแต่การจัดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้รู้จักฟุตบอลในแบบซ็อกเกอร์อีกแล้วผมว่าภาษาเดียวกันแล้วนะคือฟุตบอลเหมือนกันละนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะในมุมที่ผมมองนะเจ๊ปอนว่าไงฟุตบอลโลก
13: ก็ถ้าเอาจริงๆก็ถือว่าทักเซสในแง่ของทั้งเงินทั้งร่องแล้วกันเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาครับพี่เต้ทั้งฝั่งครับว่าเขาเป็นประเทศที่โอเคอะเขาทำสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็น NBA AFL นะครับต่างๆนะที่เป็น2อเมริกันเกมที่เป็นตัวชูโรงหลักๆแต่ฟุตบอลเนี่ยแม้ว่าช่วงที่ MLS หรือ Major League Soccer ค่อยๆมาเรื่อยๆมันก็ยังไม่ hype เท่าตอนที่กับฟุตบอลโลกนะพี่เต้พอเป็นฟุตบอลโลกอ่ะโอเคล่ะมาได้ด้วยแรงหนุนของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแกหน่อยนะครับแกก็เป็นคนที่มีความเป็นไม่เชิงอเมริกันแล้วกันแต่มีความเป็นคนนิยมที่เอาแต่ใจนิดนึงพอเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาก็กลายเป็นว่าโอเคมันทำให้ฟุตบอลโลกมันมีสีสันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฮายในคนในหมู่ของคนอเมริกันนะคิดง่ายๆพี่เต้โรดี้อ่ะไม่ฮายกับบาร์ซ่าแต่คนอเมริกันรู้จักอ่ะ
12: รู้จักใช่
13: คนอเมริกันรู้จักมากกว่าคนสเปนนะ
12: อ
13: ันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกัน
12: น่าสนใจนะแล้วก็ผมไปแอบเห็นพวกสื่ออะไรต่างๆนะหรือแฟชั่นที่เกิดขึ้นหลังฟุตบอลนะอู้ไม่ธรรมดาแบบถือว่าเป็นสิ่งที่ไฮป์นะภาษาสตรีทสมัยใหม่นะภาษาแฟชั่นปัจจุบันนะมันไฮป์มากในอเมริกานะครับในแผ่นดินอเมริกาแล้วก็มีทริคบางอย่างที่เขาสร้างให้ต้องเป็นอเมริกันจริงๆอ่ะอย่างเช่นแล้วก็คุยกันมาหลายครั้งนะเช่นไฮเดรชันเบรกอย่างเงี้ยเพื่อจะจำลองให้เห็นว่าเพราะสไตล์กีฬาอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบเล่นเป็นควอเตอร์ใช่ไหมมี3ควอเตอร์4ควอเตอร์6ควอเตอร์อะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลเนี่ยโดยกติกาพื้นฐานมันมีแค่2ครึ่งอ่ะครึ่งแรกกับครึ่งหลังอ่ะเขาก็ไฮเดรชันเบรกเข้ามาเพื่ออันจริงๆก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าเนี่ยมันเหมือนแบ่ง4ควอเตอร์อ่ะง่ายๆซึ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะ
13: ใช่
12: มันเอกลักษณ
13: ์แล้วข้อหนึ่งคือพอมันมีไฮเดรชันเบรกครับมันก็มาถึงเรื่องของช่วงเวลาว่างสล็อตในการขายโฆษณาซึ่งขึ้นชื่อสปอร์ตแบบอเมริกามันมีทางที่จะมาแห้งๆหรอ
12: ปล่อยให้ว่างอ่ะไม่แห้ง
13: ใครของก็มันก็การขายของมันบ้างอ่ะซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือหลายๆช่องทั้งในอเมริกาอัดโฆษณาเต็มที่มากแต่โอเคแหละมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะสหรัฐเนาะแต่ชาติอื่นโอเคไฮเดรชันเบรกก็อาจจะเข้าเบรกเข้าอะไรอาจจะไม่เข้าเลยอย่างเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกก็ไม่เข้าเบรกก็ไม่เบรกโฆษณานะปล่อยนี่ก็มีนะแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่านี่คือฟุตบอลโลกแบบอเมริกาที่ทำให้แบบมันมีภาพลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้แบบก็ใครคนอเมริกาที่ไม่ดูซ็อกเกอร์เข้าใจซ็อกเกอร์แล้วมองซ็อกเกอร์เป็นฟุตบอลมากขึ้นนะ
12: นะย้อนกลับมาเลยนะตัดชับมาเลยนะสัปดาห์ที่แล้วนี่มีงานเปิดตัวไทยลีกนะจริงๆก็คุยไปกับหลายท่านเหมือนกันนะแต่ผมว่าเนี่ย เจ๊ปอนก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยลีกใกล้เข้ามาแล้ว
13: ครับ
12: แล้วก็จนถึงวันเนี้ยเปิดสัปดาห์แรกแล้วนะครับนี่ผมว่าเรื่องเนี้ยไม่คุยกับเจ๊ปอนไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะเพราะว่าเจ๊ปอนนี่ไม่ได้ดูแค่ลีก1นะดูลีก2ลีก3ด้วยโอเคตอนนี้ลีก3ยังไม่ได้สตาร์ทใช่มั้ย
13: ลีก3เปิดวีคหน้าแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ผ่านมามีเมืองไทยคัพมาแล้ว
12: ไทยครับเริ่มเตะแล้วนะครับแล้วก็30ปีเรื่องนี้อยากคุยกับเจ๊ปอนอ่ะสามสิบปีไทยลีกหูเปิดหัวมาเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่เคยได้นับจริงๆจังๆเนาะว่าไทยลีกเปิดตอนไหนเนาะแบบเริ่มมีไทยลีกตั้งแต่ยุคไอ้ฟุตบอลเรียกว่าอะไรนะว่าเป็นลีกกึ่งอาชีพเพราะว่าผมก็จะชอบจำในลีกอาชีพเพราะลีกอาชีพเนี่ยมันสิบประมาณ18ปีนะ17ปี18ปี
13: ก็คือ2009จริงๆให้จริงๆถ้าเราเรื่องกันนะครับไทยลีกมันจริงๆก่อนหน้าไทยลีกมันก็มีความพยายามที่จัดฟุตบอลเป็นฟุตบอลลีกมาหลายครั้งนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคไทยซ็อกเกอร์ลีกนะครับยุคที่ท่าเรือสมัยก่อนเนี่ยเป็นแชมป์แต่เขาไม่ชื่อแชมป์ท่าเรือนะเขาไปแชมป์เขาไปใช้ชื่อจังหวัดชัยภูมิเป็นแชมป์นะครับหรือไทยแลนด์ซิมิโปลีกปีสักยุ่งสักช่วง3-4-3-5ที่ว่าเอาสุดยอด6ทีมจากถ้วยกอสมัยก่อนมาแข่งกันแต่ตอนนั้นน่ะได้หนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเจ้าหนึ่งนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ดูแลให้แต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จมันไม่หายพอนะครับสุดท้ายเนี่ยมามีไทยดีจริงๆคือปี39ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้เครื่องดื่มมืนเมาเจ้าหนึ่งเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ได้เอเจนต์เอเจนซี่แบบโลกเลยอันนี้ผมพูดชื่อได้แล้วกันนะครับคือ IMG มาช่วยดูพวกนี้ก็จัดมาเขาเรียกว่าจาก18ทีมมามี12มี10มี16มี18มี20กลับมามี18แล้วก็เหลือ16อีกรอบนึงพัฒนาการไทยลีกนี่ต้องบอกว่าคือมันอาจจะดูกระท่อนกระแท่นนิดนึงตามภาษาคนตามความเป็นความนิยมของฟุตบอลไทยแล้วกันแม้เพราะว่าต้องยอมรับว่าคนไทยสมัยก่อนคนไทยแม้กระทั่งก่อนเนี้ยแม้กระทั่งก่อนฟุตบอลลีกอ่ะก็ไม่ได้ให้ฟุตบอลลีกนะฟุตบอลสโมสรนะอาจจะด้วยเรื่องของสโมสรความเป็นราชการจ๋าๆบ้างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพอ2007ที่ชลบุรีเข้ามาเนี่ยมีทีมจากจังหวัดจะโปรลีกเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยมันถึงเริ่มเขาเรียกว่ามีความเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
12: นี่แหละที่อยากคุยกันวันนี้แหละเจ๊ปอนเนี่ยเรื่องแบบผมเห็นอะไรบางอย่างกันนะจากไทยลีกปีนี้นะ
13: ครับ
12: คือในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของความนิยมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เริ่มเสถียรหลายอย่างนะเห็นภาพจำนวนคนเข้าชมรายได้สโมสรอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมว่ายังเหมือนเดิมเลยคือตัวสโมสรเองจำนวนมากกับผมไม่อยากก้าวล้ำขนาดนั้นแต่ก็ขออนุญาตพูดแล้วกันก็คือผมว่าทางบริษัทที่จัดเนี่ยก็คือตัวบริษัทไทยลีกเองเนี่ยแบบผมว่ายังมึนอยู่อ่ะผมว่ายังเหมือนยังเมาหมัดอยู่เลยอ่ะนี่คือผมไม่ได้ไปเนาะในวันเปิดตัวไทยลีกแต่ผมก็ได้เก็บบรรยากาศไปเยอะทีมงานเราก็ถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอมาแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเรื่องเล่ามีเอกสารมีอะไรส่งมาให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งคิดนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหพอมันลงเลข10เนี่ยหมายว่าทุกทศวรรษเนี่ยนะนี่ลงเลข30ปีแล้วนะ30ปีนี่ก็วัยแต่งงานแล้วนะถ้าเป็น
13: คนทั่วไป
12: คนนะทั่วไปนะสมัยก่อนยังมีเพลงนะเจ๊ปอนอะไรนะเมื่อทราบอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปริบๆเนี่ย
13: ใช
12: ่เป็นใกล้เขาเรียกอะไรนะใกล้จะเป็นแบบสาวใหญ่แล้วเขาเรียกสาวใหญ่
13: ใกล้เป็นสาวแก่แม่ไม้
12: เออเป็นสาวยังไม่ไหม้ดิเขายังไม่ได้เตียอย่าล้าง
13: อ๋อยังเป็นสาวโสดเป็นสาวโสดอยู่แต่ใกล้
12: ที่เออ
13: ใกล้ได้อายุขึ้นขาละ
12: เอออะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในชีวิตแล้วว่าแต่ทำไมผมพอเปิดไทยลีกสัปดาห์แรกผมมองเหมือนยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะทำไมยัง
13: ปัญหาเยอะเหลือเกิน
12: เออทำไมยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเบรก2แล้วล่ะจะมาคุยเรื่องปัญหาเออท่านผู้ฟังนะกับทางบริษัทไทยลีกนะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องนะอย่าว่าผมก็เจ๊ปอนแบบเอาเรื่องปัญหามานั่งคุยนะเดี๋ยวขออนุญาตแบตอ่อนนิดนึงแต่ว่านะเจ๊ปอนมันผมว่าเรามีสิทธิ์วิจารณ์อ่ะมีสิทธิ์พูดได้อ่ะ
13: มีสิทธิ์พูดได้เราติเพื่อก่อนครับมีแล้วกัน
12: ติเพื่อก่อนเราก็อยากเห็นไทยลีกที่เรารักอ่ะมันเวิร์กอ่ะอยากเห็นคนหารายได้จากมันน่ะในฐานะอย่างผมนี่เอาพูดตรงๆเราก็มีบางส่วนก็หากินอยู่กับธุรกิจนี้เนาะธุรกิจฟุตบอลไทยเนาะ
13: ใช
12: ่แล้วก็เราก็เคยผมนี่ไปอะไรนะทำธุรกิจเกี่ยวกับเนี่ยด้านเสื้อผ้าด้านอุปกรณ์กีฬาเนี่ยคือถ้าเกิดธุรกิจฟุตบอลไปได้ดีอ่ะถูกไหมผมก็เติบโตคนอ่ะคนที่เรารู้จักมักกี่พี่น้องโอ้โหนักฟุตบอลเต็มหมดเนี่ยยังจะปิดไทยลีกอะไรจะปิดลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยยังมีคนหางานกันอยู่เลยยังหาทีมกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแค่จะบอกว่าเราไม่ได้มีอคติอะไรนะแต่ว่าเราแค่มาคุยกันว่าเออแล้วถ้ามันเกิดปัญหาเหล่านี้ในมุมมองของเราเนี่ยจะแก้ยังไงหรือถ้าฟังอยู่นะลองคิดตามดูนะว่าจะแก้ยังไง
13: ต้องลองมาคุยกันเดี๋ยวแน่นอนว่ายังไงเราก็ต้องมาคุยกันมาชำเขาเรียกว่ามาชำแหละวิกแรกของไทยลีกกันเพราะว่าอันเนี้ยพูดในฐานะที่คนที่ดูถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ดูแล้วก็ไปสนามด้วย
12: สนาม
13: ถ้าเรียกกันจับไปวัยรุ่นเขาเรียกว่าพะโล้ยนงเยอะเหลือเกินนะฮะ
12: มีแต่พะโล้ยนงเหรอ
13: เออ
12: พะโล้เยอะมากไหม
13: เดี๋ยวเรามาชำแหละกันนะครับก็แน่นอนไทยลีกสัปดาห์แรกเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลการแข่งขันก่อนต้องบอกว่าไอ้ที่เราเอาดีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยต้องบอกว่าอย่างไทยลีกหนึ่งซีซั่นนี้ต้องบอกว่าทีมน้องใหม่เองก็ไม่ได้หมูอย่างที่หลายคนคาดคิดนะต้องคุย
12: ทีมน้องใหม่ทีมน้องใหม่ไม่หมูหรือว่าทีมที่ดีที่สุดในไทยลีกหมู
13: อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่จะพูดนะเนี้ย ไม่แต่พูดถึงว่าโอเคล่ะผมเราไล่เรียงกัน3ทีมแบบสั้นๆหน่อยก็ได้ก็คือประจวบไม่ใช่ประจวบไปปัตตานีลงเล่นวันศุกร์เกมแรกนะครับเจอ BG ก็เสมอกันไป0ๆนะครับคนจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเกมนี้ยอดคนดูเยอะมากนะพี่เต้17,000
12: เกือบ2อ่ะ
13: มีขนาดเล่นนอกบ้าน
12: ตอนหน้ามาวิเคราะห์เรื่องเกมเนี้ยผมแบบน่าวิเคราะห์มาก
13: อันนี้ใบแอดป่ะเนี่ยอันนี้ใบแอดป่ะเนี
12: ่
13: ย
12: ไม่ใบแอดไม่ใบแอดจริงๆผมมีความชื่นชอบส่วนตัวจริงๆต่อให้ผมว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็ทราบนะว่าผมก็เป็นแฟนทีม BG ปทุมเนาะแต่ปีเนี้ยผมมีแบบมีใจกับปัตตานีมากเลยยิ่งเราได้ไปเจอแฟนบอลปัตตานีเจอหลายๆอย่างของความเป็นปัตตานีเนี่ยแล้วอาจจะกำลังเห่อนะ11 12ปีนะไม่ได้ขึ้นทีมจากใต้ไม่มีเลยอยู่ในไทยลีกเหมือนเป็นปีแรกอ่ะที่เรามีครบทุกภาคอ่ะเนี่ยจริงๆมันไม่ครบจริงๆนะถ้าเมืองการไม่ตกลงไปเนี่ยนะก็คือไอ้การแบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยเรามีทุกทีมจริงนะ
13: ใช่อันนี้
12: ผมว่าปีหน้าเดี๋ยวมาคุยตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวปีหน้าผมว่าจะได้เป็นไทยลีกที่มีครบทุกภาคจริง
13: ๆอันนี้ต้องรอติดตามแต่ว่าถือว่าอันนี้เราดีสำคัญก่อนเพราะว่าอย่างเกมปัตตานีกับ BG ต้องมองว่าต้องยอมรับว่าข้อหนึ่งคือปัตตานีพวกเขาก็มีโอกาสสู้กับ BG อย่างสูสีนะโอเคล่ะ BG อาจจะมีช็อตที่พลาดเองบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลผมว่าวิจัยกันสนุกปากเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่า BG ไอ้ปัตตานีในเกมที่ผ่านมาเกมแรกเนี่ยถือว่าสอบผ่านทั้งเรื่องของผลการแข่งขันที่เก็บแต้มแรกได้แล้วก็เร รื่องของคนดูคนดู 17,000 ค่าผ่านประตูค่าของล้านกว่า
12: ล้านกว่า
13: ถือว่าสำเร็จนะประเทศไทยปัจจุบันนี
12: ้ใช่ใช้เงินแค่นี้เอาจริงๆเนี่ยโมเดลเลยถูกไหม
13: เรื่องของการบริหารผมเคยคุยสั้นๆกับฝ่ายบริหารนะหมอฟามี่ของขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงต้องบอกว่าสปอนเซอร์เนี่ยท้องถิ่นของปัตตานีเยอะมากนะครับไม่นับสปอนใหญ่ๆนะสปอนท้องถิ่นเนี่ยไม่ต่ำกว่า20-30 เจ้าได้อยู
12: ่ใช
13: ่ซึ่งผมถือว่าเป็นบิสเนสโมเดลที่เอาจริงๆอ่ะมันเมื่อคือถ้าย้อนไปตอนที่ไทยลีกตั้งใหม่ๆมันก็เคยมีแบบนี้แหละมีท้องถิ่นมานู่นนี่แต่มันก็มองไม่ออกว่าท้องถิ่นมันจะออกมาได้แค่ไหนมันอาจจะมองแบบเอ้ยมันก็แค่ยิบย่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอมันเป็นไทยลีกแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าแรงดึงดูดกระแสมันเข้ามานึกสภาพเหมือนปัตตานีเป็นทีมฟุตบอลปัตตานีเป็นแม่เหล็กแล้วฝ่ายของบริษัทห้างร้านผมเชื่อว่ามันก็เหมือนว่าอุ้มชูกันด้วยกันอ่ะคือซัพพอร์ตทีมท้องถิ่นก็ให้พื้นที่คุณเต็มที่มาเลยว่าวันนั้นน่ะผมเห็นภาพแล้วโอ้โหผมไม่แอบเสียดายอยู่ยิ่งเดียวคือข้าววันนั้นน่ะถ้าวันศุกร์เนี่ยสนามมันเป็นสนามเรนโบว์นะ
12: เรนโบว์
13: โอ
12: ้
13: โหผมพูดเลยว่าผมเชื่อว่า
12: แน่นล้น
13: แตกอ่ะผมเชื่อว่าแตกเลย
12: เ
13: นี่ย
12: แตก
13: โอ้คือผมอันนี้ส่วนตัวจากที่ประสบการณ์ขนาดปีที่แล้วผมไปเกมเจอศรีสะเกดมั้งปัตตานีเจอศรีสะเกดก็ยังไปมันก็ยังเยอะนะผมเชื่อว่าเมื่อวานถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนบรรยากาศจากสนามตินมาเป็นเดนโบนะผมเชื่อว่าไม่พอผมว่าปัตตานีผมเข้าใจว่ายังไงก็โดนปรับแน่ๆแหละเพราะคนดูมันเยอะแต่มันเยอะจริงๆมันได้บรรยากาศฟิลลิ่งแบบผมเชื่อว่าปัตตานีเรนโบในวันที่สนามเต็มสนามอ่ะคือคัมนูดีๆนี่เองนะคนจะว่าผมบอกว่าเอ้ยผมพูดเกินจริงไปแต่เชื่อผมเถอะคุณต้องไปที่นั่นแล้วคุณจะได้เห็นจริงๆว่าวันที่เรนโบว์เต็มสนามอ่ะมันก็มินิคัมนูดีๆนี่เอง
12: ผมอ่ะแอบเชียร์รู้ไห
13: ม
12: แอบเชียร์ให้ปัตตานีเนี่ยระหว่างปรับปรุงอยู่เนี่ยระหว่างเนี้ยนะทำเก้าอี้เสริมไปเลย
13: น็อกดาวน์ไป
12: ตอนน็อกดาวน์เนี่ยทำเหมือนเมืองการ์น่ะตอนคิงส์คัพอ่ะที่เสริมเลยช่องไหนว่างเสริมไปเลยยิ่งถ้าเกิดว่ามีลงมาในลู่วิ่งได้นะแล้วกั้นเอาแบบเอากั้นพื้นที่เอาอะแบบ VVIP ลงมานั่งติดขอบชิดสนามไปเลยผมว่าโอ้โหบรรยากาศนี่สุดยอดแน
13: ่ขายบัตรเท่าไหร่ก็หมดอะพูดแบบนี้
12: จริง
13: เท่าไหร่ก็หมด
12: เนี่ยผมยังหวั่นอยู่เลยเนี่ยไอ้เกมแรกในเรนโบว์เลก2เนี่ยผมอยากไปสนามนี้มากเลย
13: จริงใช่ไหมจริงพี่เต
12: ้จะมีพื้นที่ไหมเนี่ยจะมีพื้นที่ให้ผมไปไหมเนี่ย
13: โอ้ขนาดปีที่แล้วทีสองยังผมยังยากเลยเด็กยังอมาพาเลยผมไปครับที่แล้วปีแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยผมบอกเลยผมเชื่อว่าทุกคนที่เชียร์ปัตตานีที่ดูปัตตานีแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนอดใจรอไม่ไหวที่จะไปเยือนเรนโบว์สเตเดียมคือกำหนดเขาอ่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยคือเลขแรกอ่ะยังไม่ได้ใช้ผมมาภาวนาอย่างเดียวคือให้สนามมันใช้คือให้ลูกวิ่งมันแบบให้ไวที่สุดให้ลูกกำหนดทำยังไงก็ได
12: ้
13: ผมเชื่อเหลือเกินว่าใครๆก็อยากไปปัตตานีซีซั่นนี
12: ้ใครก็อยากไป
13: ได้นะคร
12: ับ เผลอนะเราได้เห็นปรากฏการณ์นะเจปอนรีเซลอะแบบอะไรแฟร์เวลคอนเสิร์ตเนี่ยเผลอเนี่ยเราจัดอย่างนี้ได้ไหมอันนี้เพอร์เจอร์หน่อยจัดแบบสมมุติว่าเตะเกมแรกเจอใครอะเจอผมไม่แน่ใจอะเกมแรกในบ้าน
13: สมมุติ
12: สมมุติเจอยุทธยาแล้วกันอะสมมุติเจอยุทธยามียุทธยารอบแรกยุทธยารอบสองยุทธยารอบสามจัด3วันติด
13: เอางี้เด็กเอ้ยเสียดายอีกเดียวคือเชียงรายปัตตานีอ่ะจะเล่นเชียงรายปัตตานีเล่นในบ้านเรื่องแรก
12: เราเจอเชียงรายใช่ไหมโอ้โหเหนือสุดกับใต้สุดว้าวโคตรเท่
13: มันจะเป็นสตอรี่ที่สนุกมากเลยนะ
12: สตอรี่สนุกมาก
13: เอางี้ผมท้าแฟนบอลเชียงรายก็ได้คือมันอาจจะไม่ไปถึงปัตตานีหรอกแต่มันถึงสงขลาผมท้าแฟนบอลเชียงรายเลยลองทำวอล์กมาสักอันหนึ่งเดินบันทึกการเดินทางของคุณมาเลยจากเชียงรายมาถึงสงขลาปัตตานีมันไปยังไงค
12: ุ
13: ณจะเดินทางยังไงก็ได้ผมเชื่อว่าบล็อกนี้ยังไงก็มีคนดู
12: จริง เฮ้ยอย่ารีบกระซิบเขาเดี๋ยวเพื่อเอาไปขายงานเองดิเจ๊ปอนเขียนสคริปต์มาเดี๋ยวผมเอาไปขายเชียงรายให้ขาย
13: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมอันนี้ผมคิดได้เสร็จสับเลยเนี่ยเออไอ้กันล่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของประเด็นนี้ทีนี้ขออนุญาตแวะไปถึง2ทีมศรีสะเกษก่อนค
12: ือ2นาทีอ่ะ
13: ไอ้2นาทีศรีสะเกษกับราศีเท่าไหร่ก็เปิดมาแพ้เปิดมาก็แพ้แต่ว่าเจอทีมใหญ่ก็ตามภาพนะศรีสะเกษแพ้กับทูแบงคอกไป 3-1แล้วก็ราศีเท่าไหร่เจอท่าเรือเปิดบ้านเจอท่าเรือเล่นในบ้านที่บุรีรัมย์เขาลงก็แพ้ไปแต่บรรยากาศแฟนบอลของทั้งสองทีมสุดยอดทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะฝั่งของศรีสะเกษเจอบียูโอ้โหยังคนคอนเซ็ปต์ยังคนคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมตกชั้นไปเมื่อก่อนเขาไหนกลับมายังเหมือนเดิมยังแน่นเหมือนเดิมพลัง
12: เดี๋ยวจะปอนถามนิดนึง
13: ครับ
12: ผมถามความเป็นความรู้หน่อยศรีสะไหลเนี่ยอยู่ในศรีสะเกษปะ
13: ราศีสะไหลอยู่ศรีสะเกษอำเภอราศีสะไหลเลยใช่
12: ราศีสะไหลเนี่ยอยู่ในศรีสะเกษใช่ไหมแล้วแฟนบอลเนี่ยก็คือมาจากกูปีส่วนหนึ่งแหละ
13: คือเขาใช้คำว่าแฟนบอลทั้งราศีสะไหลกับศรีสะเกษคือทาร์เก็ตเดียวกัน
12: ทาร์เก็ตเดียวกันเลย
13: ทาร์เก็ตเดียวกันใช่ปีที่แล้วเขาเจอกันในทีสองเนี่ยไม่ว่าศรีสะเกษหรือราศีสะไหลยิงเขาเฮหมดนะอันนี้จะ
12: ไม่
13: จะไป
12: ยิงกุ๊กกุ๊กกันพี่น้องกัน
13: ใช่คือแฟนบอลศรีราศีปีที่เขาเล่นทีสามเนี่ยแฟนบอลราศีสะไหลเขาก็ไปเชียร์ศรีสะเกษแฟนบอลศรีสะเกษก็ไปเชียร์ราศีสะไหล
12: มันคือ
13: ความบรรยากาศของแฟนบอลศรีสะเกษมันคือความเป็นพี่น้องกันความเป็นลูกอีสานลูกคนศรีสะเกษเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันไม่ว่ามันไม่คือมันอาจจะเป็นทีมจังหวัดเดียวทีมอยู่ในจังหวัดเดียวกันที่ผมเชื่อว่ามันคือเฟรนลี่ที่สุดแล้วมันคือความแบบ
12: เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาคุยกันสนุกแน่นอนจริงๆอ่ะมันมีเรื่องสนุกเยอะแยะเลยไทยลิง
13: ค์ใช่สัปดาห์แรกโอ้โห
12: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยกับเจฟปอนเอ็กซ่านะเรื่องไทยลีก1นะไอ้ไทยลีกสัปดาห์แรกนะไทยลีก1และ2สัปดาห์แรกช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
13: ครับ
14: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
18: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
16: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
20: นายสาตรีตรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
21: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกาครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
3: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และเจ๊อะไรนะเจ๊ปอ
4: เอ็กซ์ตร้า
5: เสียงมันขาดขาดเมื่อกี้โอเค
3: ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าผมไม่เคยฟังอย่างวิทยุสักทีเวลาผมพูดอ่ะคงฟังเองไม่ได้นะในวันหลังต้องเปิดวิทยุฟังอีกสักหูนึงอ่ะอยากรู้ว่าเวลาพูดไปเนี่ยคนฟังเขาจะรำคาญไหม
5: ว่าแล้วแต่คนผมเฉยๆแต่ว่าก็ถือว่าก็มันก็ถือว่าเป็นสีสันอ่ะแฟนผมคิดว่าเป็นแฟนที่ตามฟังอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละเวลาผมมาหรือใครมาก็จะโดนพี่เต้อย่างนี้แหละแต่ก็ถือว่าสีสันน่ารัก
3: ผมจะอะไรนะจะเล่นมุกเนี้ยไปจนกว่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมาอะไรนะเป็นเหมือนพี่โจ้ยอ่ะอะไรนะจำสนามให้หน่อยดิ
5: เออ
3: ผมสกสนามให้หน่อยนะโอเคครับก็ช่วงแรกนะในเบรกแรกของฟุตบอลมหาชนนะเราคุยกับเจปอนนะพูดถึงบรรยากาศไทยลีกนะเมื่อทราบอายุขวัญตาเนี่ย30ปีไทยลีกเนี่ยแล้วทำไมมันดูแบบอะไรนะพอพะโล้อะไรนะจะปอนขออีกทีพะโล้อะไรนะ
5: พะโล้เย็นนง
3: พะโล้เย็นนงทำไมต้องเย็นนงเนี่ย
5: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันสับแสดงเด็กๆเขาใช้กันวัยรุ่นเขาใช้
3: มันไม่ต้องอะไรอ่ะผมคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะในเบรกแรกนะแค่ประมาณ2นาทีสุดท้ายเนี่ยนะยังมีเรื่องตื่นเต้นอ่ะมีเรื่องน่าสนุกเต็มไปหมดอ่ะกับฟุตบอลไทยลีกปีนี้
5: ใช่
3: แต่มันกลับกลายเป็นว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเปิดหัวนะผมพยายามที่จะช่วยกันนะเป็นกระบอกเสียงนะให้กับไทยลีกนะให้คนมองเห็นว่าจริงๆไทยลีกมันสนุกมากมันมีเรื่องเล่ามันมีประวัติศาสตร์มันมีสตอรี่เทลลิ่งนะมันมีเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับเบรกแรกเนี่ยก็สรุปไปนะกับ3ทีมไทยลีกนะ
5: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนะครับศรีสะเกษหรือว่าราศีสไลนะครับ3ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ช่วยเพิ่มยอด engagement นะยอดออเดียนให้กับไทยลีกเยอะมาก
5: ใช่
3: นะจะปอนสรุปไปเลยชัดเจนตั้งแต่เบรกแรกเลยว่าอย่างคู่ของปัตตานีกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เตะในบ้านตัวเองซะด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดเลยไม่ได้อยู่ในปัตตานีเลยนะครับขึ้นมาอยู่หาดใหญ่แต่ว่ายอดผู้ชม 17,000 คนขอโทษนะครับมากกว่าทีมแบบมหาอำนาจไทยลีกเจอกันหลายทีมซะอีกนะจริงไหมเจ๊ปอน
5: ก็พูดงั้นได้ครับเพราะว่ายอดคนดูมันชัดเจนมันชัดเจนแจ่มแจ้งแหละว่ายอดเยอะมากก็ใช้ของมันผมนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนคนดูเยอะๆในสนามผมอยากเห็นผมอยากให้ไทยลีกปีนี้

0: ฟุตบอลลีกแข็งแรงผมยังเชื่อมั่นคำเดิมนะฟุตบอลลีกแข็งแรงทีมชาติก็แข็งแกร่งฟุตบอลลีกฟุตบอลทีมชาติแข็งแกร่งโอกาสที่จะพัฒนาต่อมันก็
1: สนุกขึ้น
0: ใช่นะครับ
1: ซึ่งในน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะวินวินเซตูเอชั่นต่างฝ่ายต่างก็มันไปด้วยกันน่ะนะครับนี่เว็บไทยลีกดูเล่นๆนะผมอย่าเรียกว่าวิจารณ์เลยอ่ะสิ่งที่ผมไม่เห็นเนี่ยนะเจฟอนในเว็บไทยลีกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมผมไม่เห็นแจ้งจำนวนผู้เข้าชมเลย
0: มีอยู่ในรายงานการแข่งขันมันจะมีระบุไว้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไร
1: เราพูดถึงนี่สิพูดถึงเนี่ยอ่ะผมเอาพื้นฐานง่ายๆก่อนนะก่อนเราจะไปคุยกันเรื่องดีเทลของแต่ละคู่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเนี่ยอ่ะผมเปิดแฟกต์พรีวิวไลฟ์เกมเนี่ยผมว่าถ้าฝากไปได้นะถึงบริษัทไทยลีกนะผมว่าความน่าตื่นเต้นอย่างนึงเนี่ยของไทยลีกเนี่ยแล้วก็เป็นชาเลนจ์ด้วยนะเป็นทำให้แบบทุกทีมเนี่ยอยากจะทำอ่ะอยากจะแข่งขันกันอ่ะเนี่ยผมอยากให้มีการแบบเนี่ยคู่เนี่ยอยู่หน้าแรกไปเลยว่ามีจำนวนผู้ชมเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาว่าเราไปแซะเขานะผมเปรียบเทียบนะเจปอนทีมที่มีคุณภาพทีมดีๆอ่ะอย่างแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยคุณภาพทีมเขาดีมากนะต้องยอมรับนะเป็นผู้เช่าที่ผมว่าคุณภาพทีมถ้าโดยรวมแล้วจะเรียกว่าดีกว่าเจ้าของบ้านก็ได้อย่างบีจีอ่ะแต่ฐานแฟนบอลเขาน้อยซึ่งฟุตบอลจะยั่งยืนได้เนี่ยยังไงฐานแฟนบอลต้องมีถูกไหมเมื่อเราเอาไปเปรียบเทียบกับทีมอย่างศรีสะเกษราศีสลัยเอานี่เอาทีมแบบเล็กสุดเลยในลีกปัจจุบันนี้แล้วกันอะราศีสลัยอย่างเงี้ยมันน่าคิดตามนะว่าทำยังไงให้มีฐานแฟนบอลแบบราศีสลัยได
0: ้
1: อะมันคือเราไม่ได้วิจารณ์แบบเอามาแซะกันเฉยแต่ว่าผมว่ามันมีมุมที่น่าคิดตามอะแล้วมันทำให้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเติบโตได้มากกว่านี
0: ้
1: ใช่ไหมหรือทีมที่มีความพร้อมทุกด้านอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดเองเนี่ยทำยังไงนะแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยอ่ะเป็นปทุมเนี่ยเป็นแบบเป็นบอกว่าเราคือโลเคอลทีมเนี่ยอ่ะแต่ทีมเนี้ยโลเคอลทีมเนี่ยเป็นปทุมธานีแล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยให้ 15,000 คนมันเต็มทุกเกมให้ได้ความพร้อมก็มีทุกอย่างอ่ะถูกไหมเทียบกับผมกล้าพูดอ่ะว่าแบบเราไม่ได้ไปว่าเขานะถ้าเทียบกับอย่างราศีสไลด์อ่ะผ่านแบบเส้นยาแดงผ่าแปดอ่ะแบบเพิ่งผ่านเส้นสีแดงมานิดนึงอ่ะถูกไหมเรื่องความพร้อมในการยื่นขับไลเซนซิ่งอ่ะคือความพร้อมสนามอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะจัดคลาสมันก็ต่างคลาสกันเยอะสนามอ่ะหรืออย่างราชบุรีอ่ะราชบุรีเนี่ยเป็นทีมที่ช่วงหลังเนี่ยผลงานดีมากนะแต่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของแฟนบอลสนามโล่งบ่อยมากหรืออย่างก่อนหน้านี้เชียงรายเนี่ยจากที่แฟนบอลแน่นๆน่ะแฟนบอลหายไปไหนพวกเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนบางอย่างว่าการสื่อสารหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมพูดในมุมที่ผมเห็นนะการสื่อสารของทีมเนี่ยต่อแฟนบอลเนี่ยเพราะฟุตบอลมันไม่ใช่ทำทีมฟุตบอลอะเจปอนการทำสโมสรฟุตบอลน่ะมันมีมากกว่าแค่ทำทีมฟุตบอลนะถ้าทำทีมฟุตบอลนะไปส่งแข่งบอลเดินสายก็ได้หรือสมัครเนี่ยอะไรนะสมัครสมัคร FA คัพเนี่ยเซมิโปอะไรกันอะสมัคร FA คัพก็ได้อะเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะแล้วก็ส่งแข่งบอลถ้วยอย่างเดียวแล้วเนี่ยทำที
0: ม
1: แต่การสร้างสโมสรฟุตบอลเนี่ยนะครับผมว่าไม่ง่ายบางทีมเนี่ยตกชั้นไปเนี่ยแฟนบอลยังตามนะเช่นแบงคอกอะไรนะไม่ใช่บางกอก FC บางกอก FC มีสถิติแฟนบอลนี่

0: 50%ทุกเกมนะ
1: ใช่
0: มี70-80มีร้อยบ่อยๆนะทั้งๆที่ก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในความสามารถอะไรนักหนาไม่จำเป็นต้องวัดกันที่ผลการแข่งขันอย่างเดียวอะราศีสไลเนี่ยเอายกตัวอย่างทีมน้องใหม่เนี่ยเป็นทีมที่สร้างมาจากแบบรากหญ้าเลยอะกอบโกยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแถมแฟนบอลต้องไปแบ่งกับศรีสะเกษซะด้วยซ้ำแต่ทำไมแฟนบอลถึงซัพพอร์ตล่ะผมว่าพวกนี้มันคือคำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งแล้วผมว่าจะให้ลำพังตัวทีมอ่ะเขายืนอยู่แบบหาทางทำมาหากินอย่างเดียวอ่ะผมว่าไม่ได้ใช่ป่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับพี่อ๋อคมกิจกับพาไหลพี่อ๋อก็ตั้งคำถามหลายๆอย่างเช่นงบพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยมันสามารถที่จะลงมาผลักดันในพวกนี้ได้ไหมคือต้องบอกว่ามันไม่ได้สามารถที่จะวัดผลตรงไปตรงมาได้แต่ถ้าภาพรวมมันได้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ฟุตบอลนะ
1: ใช
0: ่มันส่งผลไปถึงเศรษฐกิจอื่นๆนะผมทุกวันนี้ผมมีเนี่ยธุรกิจทำร้านอาหารเนี่ยผมเห็นเลยนะว่าจะให้ร้านอาหารยืนอยู่ได้อย่างเดียวอ่ะไม่ได้ยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีบรรยากาศอื่นร่วมหลายๆจังหวัดเนี่ยเศรษฐกิจเงียบสงัดนังเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเจ๊ปอนเพราะมันไม่มีบรรยากาศแห่งการแบบใช้สอยอะไอ้อย่างนครสวรรค์เนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองผ่านเฉยๆนะแต่ว่าพอมีบรรยากาศอื่นๆมีจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆมีจัดงานนู่นนี่นั่น
1: มีประเพณี
0: มีประเพณีอ้าวคนมาเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ไปด้วยแล้วถ้าทีมฟุตบอลอย่างปากน้ำโพเนี่ยกลับมาครองใจแฟนบอลได้นะเอาอย่างน้อยรอบๆสนามกีฬากลางเนี่ยเอามันก็มีแฟนบอลนะเอามันก็มีคนไปจับใจใช้สอบเห็นไหมอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูแล้วมันเป็นฟุตบอลเดี๋ยวนี้อ่ะคือฟุตบอลอาชีพคำว่าอาชีพมันสร้างรายได้ไม่ใช่แค่ตัวนักฟุตบอลเองเจ้าหน้าที่เองโค้ชเองนะมันลงไปถึงชุมชนได้มันผมว่ามันมองเห็นได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปกดอันนี้ก่อนอะไรนะไทย AI เจนก่อนเดี๋ยวผมถามนี่ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปอ่ะเจ๊ปอนผมยาวมาเยอะแล้วเจ๊ปอนเล่าให้ฟังหน่อยสัปดาห์แรกไทยลีกพะโล้เยนงเนี่ยมีอะไรที่ไหน
1: เยอะ
0: ผมเห็นมาตั้งแต่ก่อนเดี๋ยวนะอย่างไทยลีก2นี่มีดราม่าตั้งแต่ก่อนเปิดลีกเลยเห็น
1: ใช่เรื่องของ VR นะ
0: เห็นส่งมาแล้วดราม่ากันยับเลยต้องชี้แจงต้องส่งข่าวมาให้ช่วยชี้แจงให้หน่อยผมอ่านแล้วผมก็งงๆอ่ะเจ๊ปอนเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คืออย่างตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแรกเนาะระหว่างอุตรดิตถ์กับเมืองทองเมื่อช่วงสายแล้วกันสายของวันศุกร์ไทยลีกสมาคมแจ้งมาว่า VR จะไม่มีการใช้งานจนกว่าจะถึง5นัดสุดท้ายของซีซั่นแล้วก็จะใช้ VR ตั้งแต่ช่วงนัดสุดท้ายของซีซั่นยาวไปจนถึงเพลย์ออฟพูดง่ายๆคือไทย38ทีมใช่ไหม34เกมของไทยลีก2เนี่ยจะไม่มี VR 29เกมโดยประมาณนะฮะไม่มี VR 29เกมแต่ว่าจะไม่มีอีกทีนึงก็คือเกมที่30ของฤดูกาลนะฮะนัดสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าคือหลายทีมเนี่ยถ้าเราเห็นกันอย่างที่นำเสนอไปหลายสื่อเนี่ยหลายทีมเองก็ประสบปัญหาเยอะเหมือนกันกับการที่ไม่มี VR นะครับเพราะว่าหลายทีมเนี่ยต่างก็จัดเขาเรียกว่าทำเรื่องของอาจารย์เสริม VR หลายอันแล้วนะพี่เต้ท่านผู้ฟังครับอายุตัวอย่างนครปฐมเองหรือแม้กระทั่งมหาสารคาม44อันนี้ขออนุญาตพูดถึงแล้วกันเคสเนี้ยเขาทำอัฒจันทร์เสริมตั้งแต่ฝั่งหลังคาซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆนานาเขาจัดการทุกอย่างที่เต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมหมดเลยสุดท้ายสมาคมบอกไม่ได้ใช้จริงๆที่น่าสงสารที่สุดคืออุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์เนี่ยทีมงาน VR ไปสนามนะพี่เต้ท่านผู้ฟังครับไปสนามแล้วแต่พอมีคำสั่งนี้ต้องตีรถกลับ
0: แค่นั้น
1: เออจริงแล้วเกมนั้นน่ะมีประเด็นด้วยนะพอแข่งไปมีประเด็นด้วยก็คือจังหวะที่ไมเคิลแคมเตอร์ของเมืองทองเนี่ยโดนอุตราดิตโดนแค่อุตราดิตสกัดเกมนี้ถึงขั้นว่าโจเซ่บอร์จิสเองเขาก็ไม่โอเคเท่าไหร่กับการที่ว่าช็อตเนี้ยถ้ามีเหมือนคือว่าช็อตเนี้ยถ้ามี VR ถ้ามีการเช็คกันอ่ะอาจจะเคลียร์มากกว่านี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นดราม่าที่ผมเชื่อว่าก็ดูเดือดอยู่นะแม้กระทั่งในเกมที2แม้กระทั่งในไทยลีกเองที่เราที่ผ่านมามี2คู่ที่ใช้ VR ไม่ได้เลยก็คือคู่ระหว่างเชียงรายกับชลบุรีแล้วก็ราชสีห์เอกับท่าเรือแต่ที่เป็นดราม่าที่สุดก็คือเกมเชียงรายกับท่าเรือนะครับประตูแรกที่เชียงรายได้แล้วกันนะครับจังหวะนั้นน่ะไม่รู้ว่ามองไม่รู้ว่าใครดูภาพช้าผมไม่มีโอกาสดูภาพช้ามีโอกาสเช็คจังหวะนั้นน่ะถ้าเป็นปกติมันคือช็อตที่ว่ามันล้ำหน้ามันไอ้ผู้เล่นของเชียงรายจังหวะจับล้ำหน้าโดนจับล้ำหน้าจังหวะแรกต่อให้ไม่โดนบอลนะเพราะว่าอันนี้มันคือจินตนาการเล่นมันคือจินตนาการแรกแต่พอไม่มีแต่พอ VR ใช่แต่พอไม่มีแต่พอ VR เสียเนี่ยใช้การไม่ได้เนี่ยกลายว่าผู้ตัดสินก็ต้องเพลย์ออนแล้วปล่อยให้เกิดแล้วปล่อยให้มีซึ่งตอนแรกชมดีจะฟ้องด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดชมดีไม่ฟ้องเหมือนวัดใจสมาคมเลยว่าวัดใจฝ่ายวินัยคณะวินัยว่าเคสเนี้ยความผิดพลาดเกิดขึ้นขนาดเนี้ยคุณจะรับเรื่องไหมดุเดือดตั้งแต่นี่พูดมานี่ยังไม่ถึงหัวม้วนนั่นนี่ดุเดือดมากเลยนะเนี่ยพี่เต้นะก็ถือว่าดุเดือดพอสมควรเลย
0: ผมงงอ่ะเจ๊ปอนผมเห็นก่อนหน้านี
1: ้
0: อันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมีข้อมูลลึกแค่ไหนเนาะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้อย่างบริษัทอย่างไอ้ BG Sport เองเนี่ยเขาก็เปิดห้อง VAR เนี่ยแล้วสรุปแล้วก็คือมันไม่ได้ใช้เหรอหรือว่าอย่างไงหรือว่ามัน
1: คืออย่างนี้พี่เต้ห้อง VAR เนี่ยมันต้องโอเคแต่มันต้องตั้งอยู่ในเขตของบริษัทไทยลีกเป็นหลักโอเคล่ะของ VAR ของ BG อ่ะผมเข้าใจว่าเขาก็ทำมาแหละแต่ว่าในเคสแง่หนึ่งคือห้อง VAR มันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายจัดการแข่งขันของประสานงานหลักของประสานงานอันนี้เราเข้าใจนะ
0: เขาต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่การถ่ายทอดสดแต่มันคือเครื่องมือช่วยตัดสินมันต้องมีความเป็นกลาง
1: เราใช้ว่ามันเป็นตาที่3แล้วกัน
0: ตาที่3
1: ในการที่ให้ผู้ตัดสินเนี่ยช่วย
0: พิเศษปิ๊งปิ๊งป
1: ิ๊งอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นย้ำฉากไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็เป็นตาที่3ไปแต่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็พะโล้ยายนงเลยมีเรื่องมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็รอดูกันไปว่าชลบุรีว่าทางวินัยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยจะมาพิจารณากันมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือพอมันไม่มี VR เนี่ยโอเคล่ะเราไม่ได้บอกว่าการมี VR คือให้ VR ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินเลยไม่ใช่แต่ VR มันคืออย่างผมเน้นย้ำเสมอว่า VR คือตาที่3ของผู้ตัดสินในการช่วยดูผู้ตัดสินมี2ตาตาที่1เนี่ยคือตาจากตัวผู้ตัดสินเองตาที่2เนี่ยคือตาจากผู้ช่วยผู้ตัดสิน
0: ช่วยผู้ตัดสิน
1: 2แล้วตาที่3ที่มันมีอยู่คือ VR อันนี้ผมเน้นย้ำเสมอคือถ้าท้ายที่สุดเนี่ยตาที่3เสียเนี่ยแน่นอนผู้ตัดสินเนี่ยคนเป็นมนุษย์แต่มันมี human error กันได้อันนี้เราต้องอันนี้อยากให้สื่อสารเข้าใจทั้งหมดว่าผู้ตัดสินเนี่ยมี human error ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมี human error คือคุณต้องควบคุมเปอร์เซ็นต์การ error เนี่ยให้มันน้อยที่สุด
0: อ่ะใช่
1: อันนี้คือสิ่งสำคัญ
0: ไม่เคยมีผู้ตัดสินคนไหนบนโลกนี้ที่ไม่เคยตัดสินผิดพลาด
1: ใช่แต่มันก็แต่อย่างที่ผมบอกว่าคือการที่มีตาที่3เนี่ยมันช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีการรีเช็คอย่างเงี้ยซึ่งแต่ทั้งนั้นเอง
0: ง่ายๆอ่ะเจ๊ปอลลองนึกภาพนะอย่างไอ้ลูกปัญหาฟุตบอลโลกเนี่ยที่กติกาดันไปออกว่าเส้นเนี่ยนะคือแม้กระทั่งคะแนนนะลูกฟุตบอลเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยนะหรือจะออกหรือไม่ออกเนี่ยก็คือแค่ส่วนใดของลูกอ่ะยังอยู่บนเส้น
1: อ
0: ่ะในแนวตั้งนะครับโหสมมุติบอลมาลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยผู้ตัดสินจะไปกะได้ยังไงวะว่าแบบมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีนะเรื่องของอะไรนะโกไลใช่ไหมก็คือ ฝังชิปไปที่ลูกฟุตบอลเนี่ยมันทำให้เรารู้ถึงขั้นว่าอ๋อลูกเนี่ยมันยังเกี่ยวอยู่ในเส้นนะไม่งั้นแบบหลายๆลูกในฟุตบอลโลกก็ไม่เกิดขึ้นนะลูกที่ดูเหมือนจะออกอะถ้าเรามองกันด้วยสายตาเนี่ยมันแวบเดียวอะต้องเข้าใจเลยนะว่ามันไม่ถึง1วินะมันเสี้ยววินะอ่ะฉะนั้นอย่าง VAR ก็เหมือนกันก็คือมันกรรมการ1คนอะผู้เล่น12 22คน
1: อ
0: ะอ่ะมีผู้ช่วยมาแล้วอ่ะมีทั้งหมดกี่แล้ว3คน6ตาแต่พอมี VAR เนี่ยมันสามารถดูช้าดูเค้าเรียกนะดูมุมหลายมุมดูมุมสูงใช่มั้ยมีทั้ง8กล้องอ่ะ
1: ใช่
0: อ่ะมันเอามาช่วยได้นะครับแล้วเมื่อฟุตบอลมันมีเค้าเรียกนะเจปอนมันมีผลของธุรกิจเพราะมันคือเหมือนที่เราคุยกันไปในเบรกแรกเนาะกับต้นชั่วโมงของเบรก2แล้วว่าม
1: ันคืออ
0: าชีพอ่ะ
1: ใช
0: ่นี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องเดิมพันอะไรนะเอาแค่คุยเรื่องธุรกิจฟุตบอลเพียวๆเนี่ยถูกไห
1: ม
0: การที่ชนะการที่แพ้มันส่งผลไปทุกอย่างอ่ะฉะนั้นการจัดการฟุตบอลอาชีพที่เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเท่าไหร่นะ1ใน8ทีมที่ดีที่สุดของเอเชียอะไรลีกที่ดีที่สุดของเอเชียนะเอเชียมีตั้งหลายทีมอ่ะมันก็ต้องการจัดการพวกเนี้ยมันก็จะต้องสมควรจะดีตามไป
1: มันก็ถูกเรื่องนี้ก็ถูกข้อหนึ่งใช่อันนี้ก็เรื่องนึงนะจริงๆมีอีกเยอะเลยที่พะโล ผมยกตัวอย่างเคสเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยก็ได้ปล่อยตัวนักกีฬาคอยเคสราศีเท่าไหร่กับท่าเรือมีประเด็นก็คือเพลงไม่ดังอันนี้ยังพอเข้าใจแต่สนามรอบนี้มีปัญหาข้อหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เราพูดไปเนี่ยไทยลีกจะออกจะมีคำชี้แจงหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่ากำหนดกฎเกณฑ์บ้างคือเรื่องการปล่อยตัวนักกีฬาเกมอุตรดิตถ์กับเมืองทองเนี่ย
0: เมืองทอง
1: คือปกติอย่างปีที่แล้วถ้าใครจำได้นะครับการปล่อยตัวนักกีฬาคือปล่อยตัวมีเคารพธงชาติมีค่าวอแล้วจับมือมียืนไว้อะไรรอบนี้ไม่มียืนไว้อะไรโอเคเข้าใจได้แต่เรื่องเพลงตรงนี้มันยังงงอยู่เพราะอย่างเกมของอุตรดิตถ์เนี่ยมีค่าวออย่างเดียวแล้วจับมือเลยแต่ของเทโรกับเมืองเลยที่ผมไปดูเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้คือเจ้าที่สนามเปิดเพลงชาติจบจะเปิดค่าวอต่อเจ้าที่ MC เอามือลงแล้วบอก
0: สรรเสริญเพลงสรรเสริญเดี๋ยวคนงงเพลงค่าวอคือ
1: ค่าวอคือสรรเสริญใช่แต่ว่า
0: สรรเสริญ
1: แต่ว่าผมรู้
0: เพลงสรรเสริญบารมีครับ
1: พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
0: ไปรุ่นมากเลยเจ๊ปอนเนี่ยต่อ
1: โอเคพอทีนี้เนี่ยมันโอเคละเรื่องของระเบียบการปล่อยตัวมันก็เรื่องหนึ่งแต่ท้ายที่สุดอะพอมันมีความสับสนขึ้นมาเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็มี question mark อะไรหลายอย่างที่มาเต็มทีเนี้ยวันเนี้ยผมพูดคุยวันเนี้ยไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงเพราะว่าอาจจะต้องย้ำว่าพิธีการในสนามถามว่ามันถ้ามันไม่เขียนมันเวิร์มเวิร์มมากเลยนะเพราะว่าพิธีการในสนามเนี่ยคุณอันนี้เราไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ว่าเพลงเนี่ยคุณคิดไปเลยว่าตีซะอย่างน้อยอ่ะนาที2นาทีตีซะ2นาทีเพลง2เพลงรวมกันก็เกือบ4นาทีไปจับมือก็5นาที
0: ครับ
1: ดูนั่นนี่อีกแต่ไม่หมดผมว่ามองตรงเนี้ยอันเนี้ยไทยลีกสมาคมต้องชัดเจนว่าระเบียบพิธีการหรือโปรโตคอลรอบนี้จะเปลี่ยนยังไงจะกลับมาให้ปล่อยตัวนักกีฬายืนตรงเพลงสรรเสริญแล้วจับมือหรือระเบียบแบบปีที่แล้วมีเพลงชาตินู่นนี่อันเนี้ยต้องเคลียร์ไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนงงหมดแฟนบอลงงหมดแน่นอนนะครับแล้วมุมพี่เต้มองเรื่องประเด็นเรื่องนี้ยังไงเรื่องพิธีการ
0: แมตช์ผมว่าจะต้องมีไปคุยกับแมตช์ไปปรึกษาแมตช์คอมหน่อยอ่ะผมก็ไม่ทราบระเบียบปัจจุบันนะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเขามีการเขียนลำดับเป๊ะเลยนะว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างผมว่าบางทีอ่ะเราทำกันจนเคยชินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะเราแค่วิเคราะห์นะคือทำกันจนเคยชินอ่ะจนถึงจุดหนึ่งฝ่ายจัดเนี่ยก็คือแต่ละสนามเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคนที่ดำเนินการอะ อาจจะแบบเอ้าไม่มีระเบียบคู่มืออ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสมมติคนของฤดูกาลที่แล้วอ่ะเขาเคยทำมาประจำอ่ะมันมีลิสต์มาเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการ
1: อ
0: ันนี้ผมว่าถ้าไม่ได้ออกเป็นกฎระเบียบออกมาและมีการเขาเรียกอะไรผิดวินัยผิดจนถึงต้องแบบมีบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยไปว่าทางฝ่ายจัดไอ้ทางสนามไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่แต่มันสมควรมีเพื่อให้มันเหมือนกันม
1: ัน
0: คือการแสดงออกอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับความรู้สึกคนหรือเป็นภาพลักษณ์ทำอะไรก็แล้วแต่ภาพลักษณ์สำคัญหมดแหละถูกไหมยิ่งมันคือเขาว่าแฟนบอลอาจจะมองว่าโหไม่เป็นมืออาชีพเลยมันไม่ได้พูดถึงแค่สนามนะผมว่ามันจะลามจนถึงบริษัทไทยลีกได้ไงอันนี้ผมว่าทางบริษัทไทยลีกอาจจะต้องคอนเซิร์นหน่อยว่าเออยังไงสัปดาห์นี้ออกเป็นระเบียบการเลยไหมว่าถ้ายังออกเป็นระเบียบไม่ได้แบบว่ายังต้องมีความเห็นชอบจากมติที่ประชุมนะออกเป็นการขอความร่วมมือเลยผมเชื่อว่าทุกสนามอะร่วมมือหมดแหละ
1: ใช
0: ่ออกไปเลยขอลำดับในการเปิดไทยลีกเนี่ยในการเล่นในลีก1 2 3ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ทำอะไรขั้นตอนที่2ทำอะไร3ทำอะไรเสร็จทั้งหมดแล้วขอให้จบในเวลาก่อนแข่งขันใช่ไหมก่อนเวลาคิกออฟเพื่อเวลาคิกออฟมันมีอีกแบบนึงนะเจ็บปอนที่ผมเคยเจอซึ่งผมได้คุยกับแมตช์คอมท่านนึงต้องเขียนรายงานเพราะว่าสนามเนี่ยมีความขัดข้องบางประการแล้วแก้ไขปัญหาจนเวลาล่วงเลยนึกภาพตามนะสมมตินะเครื่องเสียงเสียไม่สามารถเปิดเพลงได้ตอนแรกอาจจะเทสแล้วเมื่อวานเนี่ยเทสแล้วแต่วันเนี้ยพอใกล้ถึงเวลาแข่งเนี่ยเฮ้ยเสียงไม่ออกเสร็จปุ๊บก็ไปมัวแก้ไขพอถึงเวลาเนี่ยมันใกล้แข่งแล้วไม่งั้นเวลาคิกออฟจะเลื่อนออกไปแมตช์คอมก็ไปจี้อยู่ทั้งแมตช์คอมเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องควบคุมการแข่งขันคือเป้าของแมตช์คอมไม่ได้อยู่ที่รายละเอียดก่อนแข่งไงนึกออกไหมเป้าของแมตช์คอมคือตั้งแต่เริ่มเตะเนี่ยก่อนเตะเริ่มเตะจบเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการแข่งขันบ้างฉะนั้นเขาก็ต้องไปจี้ว่าคุณเตะ18นาฬิกานะคุณจะต้องเสร็จก่อน18นาฬิกา18นาฬิกาเนี่ยฟุตบอลต้องเคลียร์กลางสนามแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รวบรัดขั้นตอนหลายอย่างของเนี่ยจนมันตัดไปเหตุการณ์ครั้งนั้นนะไปแต่ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีมีเพลงอะไรเงี้ยมีครบแต่เสร็จปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงละคอมก็ต้องไปเขียนรายงานไงว
1: ่
0: ามันเตะเนี่ยเป็น 18.05 นะไม่ได้เป็น 18.00 นะเกิดจากอะไรบ้างครับชี้แจงไปซึ่งไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความเครือบแคลงใจกับทีมอื่นได้อ้าวทำไมคู่นี้เตะไม่ตรงกันน่ะสมมติแจ้งเอาไว้เตะ18นาฬิกาถ้าเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่วงปกติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะแต่ถ้าเกิดเป็นแมตช์สุดท้ายล่ะ
1: มีผล
0: ได้ผลได้เสียล่ะ5นาทีเนี่ยมันได้เลยนะเราเคยมีหลายเกมนะที่มาปวดใจกันหลังจากคู่นึงจบอะระดับโลกก็เป็นอย่างเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยไอ้สมัยยุคที่แมนซิตี้ได้แชมป์เนี่ยที่แมนยูมันคือรอดูกันนาทีต่อนาทีอ่ะจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บอ่ะซึ่งมันมีผลครับถ้าจะแฟร์นะจะแฟร์นะต้องมีระเบียบชัดเจนมีรูปแบบวิธีการจัดการชัดเจน
1: ใช่ไม่งั้นดราม่าไม่งั้นดราม่ามันเยอะเพราะว่าข้อนี้สำคัญที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: แน
1: ่ยาวมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสองข้อหลักๆแล้วกันที่ผมเชื่อว่าวันนี้เราคุยกันเราไม่ได้บอกว่าเราด่าเทลลี่หรืออะไรนะแต่ว่าเราเห็นปัญหาจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยากให้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นเทลลี่มันมีสแตนดาร์ดที่ชัดเจนผมว่าเรื่องเล็กๆตรงนี้แหละมันคือเรื่องของภาพลักษณ์การพัฒนาซึ่งอันเนี้ยก็โยนให้ไทยลีกโยนให้สมาคมเป็นช่วยกันหาทางออกแล้วออกเป็นวิธีการเป็นระเบียบหรือจะชี้แจง ก็ได้ผมเชื่อว่าสื่อพร้อมที่จะนำเสนอช่วยส
0: มัครเราช่วยช่วยโปรโมทอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ครับก
0: ็ขออย่าให้บุ้งพอนะจริงคุณลุงคงเลยอย่าให้บุ้งอ
1: ่
0: ะช
1: ี้
0: แจงมามีเหตุผลเราพยายามที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วปีนี้มันคือปีที่30ของไทยลีกอันเนี้ยเข้าประเด็นเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าวันเนี้ยไทยลีกอ่ะเราเดินหน้าเกินกว่าที่จะกลับมาเป็นเซมิโปรเป็นสมัครเล่นแล้ววันนี้เราเป็นมืออาชีพกันแทบจะทุกลีกแล้วแหละอ่ะอาจจะเว้นสักที3สักทีบางทีมแล้วกันแต่ว่าในภาพรวมมาตรฐานเนี่ยเรามาไกลแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ไทยลีกเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนว่า30ปีที่ผ่านมานโยบายเป้าหมายของเราเป็นยังไงกับเรื่องของการพัฒนาลีกการอะไรพวกนี้ว่าภาพลักษณ์ต่างๆสปอนเซอร์ต่างๆว่าไปยังไงวันนี้เราจะได้วันนี้เราจะแฮปปี้หน่อยกับเรื่องที่เรื่องของฟุตบอลไทยลีกที่มันพัฒนามากขึ้นแต่ก็โอเคละมันก็ต้องว่ากันไปในอนาคตว่าอะไรที่มันปรับปรุงได้ก็ต้องปรับปรุงกันนะครับสัปดาห์นี้ทะเลาะเยอะมากผมพูดเลยแต่ว่าเราก็
0: มีอะไรอีกมีอะไรสปอนมีเรื่องเล่าอีกไหมผมมีอีกหลายสนามอ่ะมีหลายที่อ่ะ
1: นี่จริงแอบรวมเอาไว้มีประเด็นเรื่องของผู้ตัดสินด้วยอาร์มหลี
0: อาร์มหลุด
1: อาร์มหลุด
0: อ
1: าร์มหลุดโอ้โหแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละสังคมเราไม่รู้ว่าอาไทยลีกส่งอาร์มไปอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ของท่านสโมสรนะในการที่จะเรียกว่าปรับปรุงดูแลสโมสรเองก็ต้องเป็นมืออาชีพด้วยนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็โอเคละมันก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของอาร์มลีกอาร์มนู่นนั่นนี่ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ว่าต้องไปแก้ไขกันนะครับ
0: ยังดีนะเราเคยมีอยู่ฤดูกาลนึงนะที่อาร์มผลิตไม่ทันน่ะคือกว่าจะสรุปสปอนเซอร์อ่ะคือไม่ได้เป็นปัญหาที่ผู้ผลิตนะมันจะมีการเค้าเรียกอะไรนะมีการประมูลนะเลือกผู้ผลิตอาร์มตัวเนี้ยเอามาติดเนี่ยเพื่อจะส่งให้ทุกทีมนะมีอยู่ปีนึงผมจำไม่ได้ว่าปีไหนอ่ะปอนเธอจำได้ก็บอกหน่อยมันสรุปสปอนเซอร์ช้ามันไม่ทันน่ะเกมแรกไม่มีอาร์มอ่ะแล้วเกมต่อมาเนี่ยผลิตไม่ทันใช่ไหมเกมสัปดาห์ที่2ผลิตไม่ทันหลายทีมต้องใช้วิธีอาร์มตัวเดียวกันเนี่ยนะเอาไปแปะจำได้ว่าเข็มกลัดหรือสักอย่างเนี่ยตอนนั้นน่ะหรือเทปอะไรสักอย่างเนี่ยหรือเทปแล้วก็พอเตะเสร็จเนี่ยลอกออกเดี๋ยวเกมนะ
1: เกมนี้
0: ไม่มีต้องใช้ตัวเดิมก่อนแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นบุรีรัมย์มั้งที่ผลิตเองเลยอ่ะแล้วเป็นแล้วมีดราม่ากันอยู่พักนึงอ่ะแล้วผมว่าในวงการสะสมเสื้อเขาก็คุยกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับผมจำข้อมูลไม่แม่นจริงๆมีอยู่ทีมนึงแต่ผมจำได้คร่าวๆว่าเป็นบุรีรัมย์นะก็คือเขาผลิตเองเลยดังนั้นไทยลีกตอนต้นฤดูกาลเนี่ยสีจะไม่เหมือนเขาน ึกออกใช่ไหมเพราะผลิตเองไม่ได้เป็นบริษัทหลักที่ประมูลไปก็คืออ่ะช่วยผลิตอ่ะอยากให้เสื้อมันมีสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะผลิตเองติดเองเลยฉะนั้นสเกลเอ่ยสีเอ่ยมันจะไม่เหมือนถ้าเกิดใครได้แบตบอลชุดนั้นไปนะก็คงแบบเอ๊ะนี่เสื้อปลอมป่ะวะ
1: ก็ไปรีเจนขึ้นไปเป็น
0: ตัวแร
1: แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาของไทยลีกคือบางทีบางครั้งความชัดเจนอะไรบางอย่างเหมือนกันที่มันการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเรื่องเอาเคสง่ายๆอย่าง VAR ที่ของที่2เนี่ยอันเนี้ยคือตัวอย่างของการไม่ชัดเจนเรื่องการสื่อสารถ้าจะยกเรื่อง VAR ผมเข้าใจเหตุผลของสมาคมนะว่าโอเคคุณก็ต้องเอาคุณจะลดคอสเรื่อง VAR ที่2เนี่ยเพื่อไปชำระหนี้ของผู้ถือลิขสิทธิ์เดิมนะครับเคสเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าคุยกันตั้งแต่เดือน2เดือน
0: มันช้าไปง่ายๆเลย
1: วันเนี้ย
0: แจ้งช้าไป
1: ภาพวันเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นแต่พอมันคุยกันแต่พอมายกเลิกกันสายเนี่ยมันช้าไปแล้วสายสโมสรเนี่ยเขาทำกันมาแล้วอ่ะเขาจัดการกันมาหมดแล้วอ่ะเขาเสียตังค์นะไม่รู้เท่าไหร่ผมว่าข้อเนี้ยมันคือมันเซฟไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารมันเป็นเรื่องของการที่แบบคุณก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าปัญหาใหญ่ไม่ปัญหาใหญ่คือบางทีบางครั้งการทำใบจวนตัว บางทีมันก็พะโล้ได้เหมือนกันนะมันก็หยาบไปเหมือนกันนะเพราะว่าคือมันบางทีบางอย่างอย่างเรื่องพวกเนี้ยสมมติพูดไปก่อนเดือน2เดือนสโมสรที่เลื่อนชั้นมาอาจจะเอ้ยเอาไปไม่ต้องใช้นี่นาเอาไปใช้ก็เข้าไปสร้างมันอื่นก็ได้ต่อนั่งร้านมันอื่นก็ได้นู่นนั่นนี่แต่พอมันประกาศมันใน2วันเนี่ยก็คิดง่ายๆว่าประกาศประกาศให้3วันให้หลังก่อนหน้าเนี่ยอุตรดิตถ์เขาเทสระบบ VR เขาเทสจุดไปตั้ง VR ทุกอย่างเขาเรียบร้อยหมดเลยเออ3วันต่อมา3วันต่อมาไทยลีกประกาศยกเลิกโอ้โห
0: ถามง่ายๆอย่างงี้ทดเชยอะไรเขาบ้างอ่ะ
1: ใช
0: ่เอ้าจริงป่ะเขาลงทุนไปแล้วอ่ะในเมื่อประกาศมาตรฐานแปลว่าไทยลีก2จะมี VR ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทุกคนเขาก็ปรับตัวตามเพื่อที่จะได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
1: ใช่
0: แต่มาบอกกันด่วนเนี่ยอ้าวแล้วเราลงทุนไปแล้วเราก็อุตส่าห์ที่จริงๆผมพูดตรงๆเลยนะบางทีมเขาก็กระอักเลือดอะในการที่ต้องปรับตัวตามมาตรฐานนะคือมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นใจผู้น้อยอ่ะ
1: อืม
0: ใช่ไหมเหมือนแบบว่าอะไรนะเฮ้ยปีนี้นะบริษัทเรานะมีท่องเที่ยวประจำปีนะเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะจะไปเที่ยวภูเก็ตกันโอ้โหพนักงานก็เตรียมตัวเลยซื้อเสื้อซื้ออะไรนะชุดว่ายน้ำใหม่สาวๆในบริษัทก็เตรียมบิกินี่เต็มที่เลยนะฉันจะไปภูเก็ตดีๆพรุ่งนี้นะ
1: เทนัดซะอย่างนั้น
0: จะถึงไฟบินอยู่แล้วเนี่ยเทนัดซะงั้นน่ะเออผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเอานี่เลยเห็นชัดๆเลยแฟร์เวลเนี่ยอ่ะคอนเสิร์ตอัศนีวสันเนี่ยแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนาะอันเนี้ยแต่มันคล้ายๆกันก็คือว่าจะทำอะไรอย่างนึงอ่ะหลายคนน่ะมันมีปัจจัยไม่เหมือนกันบางคนบินมาจากต่างประเทศใช่ไหมบินมาเพื่อดูวันนี้แล้วมันมีโปรแกรมอื่นๆที่เขาต้องทำไปแล้วเขาอาจจะเป็นวันสุดท้ายของโปรแกรมในการกลับประเทศไทยเนี่ยหรือมาประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วพอเขาไม่ได้ดูเนี่ยมันต่อให้เลื่อนบัตรออกไปโอเคอ่ะบัตรรอบแรกไม่ได้ดูใช่ไหมได้ดูไปชั่วโมงเดียวได้ดูอีกทีวันที่9แต่วันที่9ฉันต้องบินกลับแล้วอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายส่วนอื่นล่ะเหมือนกันเลยครับ
1: ใช
0: ่สโมสรหลายสโมสรลงทุนไปแล้วเตรียมตัวเดินทางแล้วเตรียมตัวไปด้วยกันกับไทยลีกแล้วสายมาตรฐานใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าอะไรนะบริษัทประกาศท่องเที่ยวประจำปีไปภูเก็ตเนี่ยโอ้โหซื้อบิกินี่ลงทุนไปงานนี้ฉันต้องสวย
1: บันไลเลยทีนี้
0: จบเลยไม่ได้ไปแล้วซื้อมาทำไมเนี่ยบิกินี
1: ่
0: นะ
1: คร
0: ับ แล้วเตรียมตัวไว้หมดแล้วเคลียร์ทุกอย่างไว้หมดแล้วเพื่อช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยจบเลยจบ
1: ก็เป็นปัญหาถ้าว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เอกที่บอกอย่างที่เราย้ำๆไปว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับการพูดคุยเป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าทุกสโมสรพร้อมซัพพอร์ตให้ลีกเดินหน้าได้แต่ก็ต้องไม่ทำร้ายเขาแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าคือฝ่ายจัดเองก็ต้องมีความมืออาชีพอันนี้ก็ทิ้งทุนไปถึงสมาคมไทยลีกข้อหนึ่งก็คือการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมซัพพอร์ตไทยลีกแหละแต่ไทยลีกเองก็ต้องไม่คิดหน้าก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึงอ่ะในการสื่อสารอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนกันไป
0: มันจะส่งผลอีกอย่างนึงนะเจ๊ปอนมันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของแฟนบอลเพราะว่าพอไปประกาศมาตรฐานเอาไว้อย่างนึงอยู่ดีมายกเลิกเนี่ยหรือมีปัญหาเยอะเนี่ยอย่างในไทยลีก1เนี่ยยังใช้ VAR อยู่แต่ VAR เสียคุณภาพไม่ได้ไม่ทำงานตามนั้นแฟนบอลบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนผมว่าจำนวนมากเลยเขาจะเสื่อมศรัทธากับลีกไทยลีกเอาเขาจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้มันทำงานแบบคือมันเสียอารมณ์อะคนคือบางทีผมว่านะทีมฟุตบอลที่เขารักเนี่ยนะจะแพ้ก็ได้นะเขาขอให้แค่เล่นให้เขาดูแล้วสนุกมีใจเช่นเดียวกัน ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการจัดการแข่งขันมันเกิดขึ้นได้แต่มันต้องไม่ใหญ่พอมันใหญ่เนี่ยมันกร่อยมันจะเกิดความเครียดอ่ะมันพูดถ้าใครได้ไปกินข้าวต้มหลังจบเกมกับพวกแฟนบอลนะหรือไปกินลาบหลังจบเกมกับแฟนบอลทั้งหลายแล้วไปฟังเขาบ่นนะเวลาเขาบ่นเรื่องกรรมการผิดพลาดใช่ไหมเรื่อง VAR ไม่ VAR ทำไมวะทำไมมัน VAR ยังไม่เห็นเลยเนี่ยเปิดดูโทรศัพท์เนี่ยดูย้อนหลังเนี่ยดูในแอปเนี่ยดูในช่องอะไรแล้วแต่ย้อนหลังเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่ทำไมในสนามไม่เห็นนะในเมื่อมี VR อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้วันที่เรากำลังจะโตเนี่ยจริงๆนาทีเนี้ย30ปีมาแล้วเนี่ยมันต้องขายได้ดีแล้วมันต้องขายได้ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ปอนเจ๊ปอนครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วผมคุยกับพี่อ๋อคมกิจนะเขาน่าสนใจมากมากนะเขาบอลถ้วยเนี่ยก่อนที่จะมีไทยลีกเนี่ยหรือพวกกระเตาะกระแตะไทยลีกเนี่ยนักข่าวฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยนับคนได้นะ
1: ใช
0: ่ทั้งภาพที่จะถ่ายฟุตบอลระดับลีกได้เนี่ยนับตัวได้เลยนะว่ามีใครที่มีความสามารถในการถ่ายได้บ้างนับจำนวนรู้จักกันหมดอะเอางี้ดีกว่า
1: ใช
0: ่มีอยู่หลักสิบอะไม่ถึงร้อยอะแต่วันนี้ไปดูแค่บัตรไทยลีกก็รู้แล้วถูกไหมหรือเราเปิดเนี่ย Facebook YouTube เปิดอะไรก็แล้วแต่ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีคนที่เป็นกระบอกเสียงให้เยอะมากอ่ะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเอาจริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยไม่สัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าคนอย่างผมอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัสคำว่าสื่อมวลชนเลยอ่ะ
1: อย่าง
0: เจ๊ปอนเนี่ยยังชัดเจนยังเดินหน้าสายข่าวสายกีฬาสายงานชัดเจนเรียนมาด้วยด้านนี้ด้วยอย่างผมเนี่ยสถาปนิกคนนึงเนี่ยมาทำข่าวเนี่ยมาเขียนเรื่องฟุตบอลเนี่ยยากมากนะจะข้ามสายได้ขนาดเนี้ยแล้วผมอาจจะเป็นแค่นักวิจารณ์ป้องแป้งคนนึงก็ได
1: ้
0: ถูกไหมทุกวันนี้เรามีเขาเรียกนะสื่อมวลชนในหลายมุมมีซับแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: มี KOL มีแล้วเรียกว่ามี voice มีเสียงอ่ะมีกระบอกเสียงเนี่ยให้เยอะมากๆนั้นวันนี้เป็นวันที่ไทยลีก30ปีเนี่ยมันน่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆหรืออะไรก็แล้วสตอรี่ให้คนเอาไปขยายเอาไปทำบอกดังๆทั่วประเทศเลยจนถึงออกไปเอเชียไปทั่วโลกเลยว่าไทยลีกแม่งสมบูรณ์นะเว้ยไทยลีกมันสนุกนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราลองตัดมาคุยในมุมดีๆกันบ้างไหมเจ๊ปอน
1: ได้จริงๆมุมดีๆอย่างจริงๆมุมดีๆนอกจากจริงๆแต่ที่บอกว่าไทยลีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามุมไม่ดีในเกมแรกมุมดีก็มีนอกจากเรื่องของทีมน้องใหม่ผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความสนุกในเกมมากขึ้นแล้วกันโอเคล่ะข้อหนึ่งคือเรื่องของการเพิ่มโค้ต้าต่างชาติมันก็มีผลกระทบพอสมควรนะแต่ว่าพอเราเห็นจริงๆจังๆในการเล่นเนี่ยมันก็เห็นนะเจ๊ว่าหลายทีมเนี่ยพอมีการเพิ่มโค้ต้าต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับการเลือกโค้ต้าต่างชาติที่เยอะขึ้นที่มีคุณภาพมากขึ้นเพราะมันต้องสู้กันมันต้องสู้กันแล้วว่าเพราะว่าไทยลีกเนี่ยมันไว้กันที่ตัวต่างชาติแหละซึ่งวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าตัวต่างชาติเองหลายทีมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มนัดแรกก็ถือว่าใช้ได้หลายทีมนะหลายคนนะ
0: ขึ้นมาหลายคนหลายคน
1: ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่ามันก็จะเป็น
0: ความพูดจบก่อนผมมีมุมของผมอีกมุมนึง
1: มันก็เป็นความสนุกทั้งที่1ที2ในการที่จะแข่งขันกันซึ่งผมคิดว่าเป็นกำลังคนดูแหละทางความมองกันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมุมพี่เต้ว่าไง
0: มุมที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยมุมนี้นะจนมาเห็นในไทยลีกนัดแรกนี่แหละคือนักเตะไทยโดดเด่นขึ้นทุกสนามผมกล้าพูดเลยว่าทุกสนามผมดูไม่ครบนะส่วนใหญ่ดูไฮไลท์นะผมดูสดแค่ไม่กี่เกมนะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือนักเตะไทยที่ยืนอยู่ในสนามได้เนี่ยโดดเด่นทุกคนเลยผมว่า 90% โดดเด่นหมดเลยเพราะว่า เมื่อโควต้านักเตะไทยแบบเรียกอะไรนะโควต้าต่างชาติเยอะดีกว่าบอกงี้ดีกว่าเขาจ้างมาแล้วอะทุกทีมอะยังไงเขาก็อยากจะส่งนักเตะต่างชาตินี่แหละ
1: ใช่
0: ต้องลงก่อนหลายหลายคนต้องยอมรับว่านักเตะต่างชาติบางคนค่าเหนื่อยสูงกว่าคนไทยจำนวนมากด้วยค่าเหนื่อยสูงกว่าธรรมดาเราลองคิดว่าเราเป็นนายจ้างอ่ะสมมุติว่าเขาจ้างเจ๊บอลเดือนละแสนน่ะจ้างฮ่องเต้เดือนละ 30,000 น่ะเขาอยากจะส่งใครไปทำงานมากกว่าล่ะ
1: ก็ต้อง
0: เจ๊บอลดิเจ๊บอลเดือนละแสนน่ะถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: จ้างแขกไม่คุ้มใช
0: ่เดี๋ยวมันไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องปกติครับฉะนั้นนักเตะไทยที่สามารถแทรกลงมาเล่นได้เนี่ยผมว่าหัวกะทิหมดเลยต่อให้บางคนเนี่ยอาจจะแบบดูแบบเด็กหน่อยชื่อชั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าต้องได้รับการพิสูจน์จากโค้ชแล้วว่า
1: เนี่ยเล่น
0: ได้แต่ไอ้คนนั่งข้างสนามเนี่ยเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองอันนั้นนะ
1: ม
0: ันเป็นมุมนะในเรื่องการพัฒนาฟุตบอลนะแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของความสนุกในเกมเนี่ยแล้วความโดดเด่นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่านักเตะไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาสอบผ่านเกือบทุกคน
1: ก็ถือว่าตัวเด่น
0: มาจนบางนี้จนบางทีมเนี่ยเขาบอกว่านักเตะไทยแบกนักเตะต่างชาติด้วยคือนักเตะต่างชาติอาจจะยังปรับตัวเด็ดไม่ค่อยได้แต่คือเขามีความสามารถในเขาเรียกอะไรนะในอีกมุมนึงอะของเขาอยู่แล้วมันทำให้ฟุตบอลมันมีความหลากหลายขึ้นมีรูปแบบการเล่นมีเกมที่เร็วขึ้นหรือว่าเร้าใจขึ้นนะฮะผมสมมติอีกมุมนึงผมได้คุยกับหลายๆคนนะในวงการข่าวฟุตบอลนะว่าปีนี้มีแฟนบอลต่างชาติเยอะขึ้นหลายสนามนะครับ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะอย่างกาญจนบุรีนะเห็นว่ามีทัวร์เกาหลี
1: มี
0: สัปดาห์หน้าเห็นว่ามีทัวร์เกาหลีมาลงเป็นหลายเป็นร้อยคนด้วย
1: หมอพูดแล้วหมอประวัติพูดแล้วนะครับ
0: ก็เห็นไหม30ปีมันมีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะถ้าเราแก้รีบแก้ปัญหาที่เราคุยกันมาเนี่ยตกครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับเราสร้างความเชื่อมั่นได้อะผมว่าปีนี้จะเป็นไทยลีกปีนึงที่มันมากๆ
1: ใช่
0: มันไม่มันไม่รู้อะมีโค้ชบางคนเนี่ยปีที่แล้วนี่มือเปล่าอะแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าเขาคือทีมที่ดีในไทยลีกอะ
1: ว่างไปนะครับก็รอติดตามกันไปเพราะว่าไทยลีกเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่สัปดาห์แรกก็น่าจะมีอะไรที่ผมเชื่อว่าน่าจะสนุกสนานพอควรนะครับ
0: ในแง่ผมไม่เป็นไปพอสมควรหรอกขอแค่แก้ปัญหาที่มันน่าหงุดหงิดให้ได้นะให้เร็วที่สุดเป็นกำลังใจนะผมว่าไทยลีกปีนี้มันจะสนุกเลยแหละสนุกมากๆเลยนะยิ่งผมเนี่ยอดใจไม่ไหวเลยนะที่จะแบบไปเยือน3ทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาเนี่ยแล้วผมแบบอะไรนะไม่อยากให้เขาตกชั้นเลยอ่ะ
1: จริง
0: นี่เจ๊ปอนมีอยู่ทีมหนึ่งที่หักปากกาเซียนมาเยอะมากปีที่แล้วแล้วก็หักปากกาผมด้วยแล้วปีนี้เริ่มเปิดหัวมาก็หล่อเลย
1: ทีไหน
0: อยุธยาปีที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยอยุธยาไงแม่งก็ตกชั้นขอโทษนะครับนี่ติดคำสมบทนิดนึงผมว่าตกยังไงก็ตกแต่ผ่านไปแค่ไม่กี่เกมเนี่ยเห็นภาพเลยว่าอยุธยาเขามีวิธีการเล่น
1: อ
0: ่ะเงินใช้ไม่เยอะด้วยแล้วฤดูกาลทั้งฤดูกาลเนี่ยผลงานดีนะมีกระแสคือผมว่าสำเร็จทุกด้านเลยนะการเลือกอย่างนักเตะอย่างสารวัตรเดชมิตรไปเล่นเนี่ยได้กระแสแฟนบอลอีกมีคอนเทนต์มีบาเจอทีมใหญ่ผลงานดีถึงจะแพ้บ้างอะไรบ้างแต่มีเรื่องฮือฮาตลอดอ่ะจนถึงมาฤดูกาลนี้เปิดมาเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนแบรนด์เสื้อก็แบบโหได้แบรนด์ระดับโลกอย่างอัมโบรมาใช่ไหมดีไซน์ดูเป็นสตรีทแฟชั่นมากขึ้นไม่ได้แปลว่าแบรนด์เก่าไม่ดีนะแต่ว่าการได้แบรนด์ใหม่เข้ามาเนี่ยก็มันก็ดูยกระดับทีมขึ้นน่ะมีคอนเทนต์เข้าไปถึงอะไรนะท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นมีไปถ่ายโฟโต้ชูตที่แต่งท่องเที่ยวของกรุงของชลบุรีก็เป็นทีมนึงที่น่าสนที่ที่ทำแบบนี้ผมชอบมากปลาส้มเนี่ยหลายคนยังงงไอ้ปลายี่สงปลาส้มบางที่เขาทำคอนเทนต์น่ะทุกคนฮือฮาอย่างคืออะไรปลาอะไรนี่ก็เป็นน่าสนใจ
0: ใช่แล้วเนี่ย เป็นหนึ่งในทีมท้องถิ่นนิยมที่พูดกันมาท้องทีมท้องถิ่นนิยมทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมตั้งแต่3ทีมที่ขึ้นชั้นมาปัตตานีราศีสไลศรีสะเกษนะอยุธยาที่ปีนี้ต้นฤดูกาลมานี่เกมแรกนี่จัดราชบุรีก่อนเลยโอ้โหทีมที่ระดับแบบอะไรนะเกือบถึงฝันของ ACL ปีที่แล้ว ACL 2นะอะไรอ่ะชลบุรีเห็นไห
1: ม
0: ความยั่งยืนไทยลีก
1: ใช่
0: แฟนบอลจะไม่เพิ่มขึ้นได้ไงนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเจ๊ปอน3นาทีสุดท้ายสัปดาห์หน้าเจ๊ปอนมีแผนไปดูทีมไหนบ้างครับเผื่อแฟนเนี่ย FC เต็มเลยนะวันนี้ FC มา FC เจ๊ปอนหมดเลยนะ
1: เต็มไปหมดเลยฮะเอาจริงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าทีม3เปิดฤดูกาลเนาะเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายทีมมีการเปิดตัวสโมสรด้วยเดี๋ยวอาจจะไม่โผล่ไปแต่ว่ามีหลายทีมนะหลักๆอย่างที2อย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยเมืองทองกลับมาเล่นในบ้านเกมแรกอันนี้ทุกคนก็น่าจับตาเพราะว่าเสื้อเหย้าเมืองทองนี่ก็เสื้อเหย้าดราม่าเสื้อของเมืองทองก็เป็นดราม่าอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันพลังการสัปดาห์หน้าก็เล่นในบ้านเจอจันทบุรีอันนี้ก็น่าดูนะครับไทยลีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าสนใจนะหลายคู่เหมือนกันนะครับ
0: ไปเมืองการนี้จะไปดูเมืองการไปดูทีมหรือว่าไปดู
1: ลูกเจ้าของทีมไม่มี
0: ประวัติลูกเจ้าของ
1: ทีมไม่ใช่ไปดูจอมาโจไปดูกดปาฮันซอสัปดาห์หน้าก็มีท่าเรือที่ไปเจอกับลำพูนนี่กลับเล่นในบ้านเกมแรกนะครับรวมถึง BG เจอราศีถลายทีมพิเต้นะครับ
0: มีแหละมีคอนเสิร์ตด้วยซิล
1: ท่าเรือท่าเรือสัปดาห์หน้าก็เปิดตัวสโมสรก็วันศุกร์เนาะก็เป็นในแจ็คสปุกนิกก็ใครที่เป็นแฟนท่าเรือแฟนก็ไปดูกันได้ตู้สัปดาห์หน้ามีหลายคู่ครับน่าดูทั้งนั้นเลยฉะนั้นใครที่ว่างอยากให้ไปนะผมเชื่อว่าไปถือซะว่าไปพักผ่อนไปรายการไปเจอผู้ไปเจอความสนุกด้วยกันนะครับไปช่วยกันซัพพอร์ตบอลไทยนะหรือใครไม่ว่างจริงๆก็ไปดูได้ผ่านช่องทางของ AS Play นะครับหรือ199เอง
0: โมโนแม็กก็ได
1: ้โมโนแม็กได
0: ้ถ้าจะดูไทยลีกอย่างเดียวก็ AS Play แต่ถ้าเกิดว่าใครมีโมโนแม็กอะไรนะพรีเมียร์ลีกไปดูไทยลีกด้วย
1: ดูไทยลีกด้วยชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าติดตามสำหรับไทยลีกซีซั่นนี้นะครับอยากให้พี่ชูไปเดียนนะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะสำหรับฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลขอบคุณเจ๊ปอนเอ็กซ์ตร้ามากติดตามเพจด้วยนะเจ๊ปอนเอ็กซ์ตร้านะ
1: เน้นย้ำอีกท
0: ีลึกจริงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกคืนวันจันทร์นะครับที่การเสด็จคลิป QFM ขึ้นข่าวคุณภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิ์ที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟและนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเชิญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: แค่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
8: ยูโรลีกโฟกัส
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมกลางสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็จะเป็น UEFA Champions League UEFA Europa League แล้วก็ Europa Conference League 3ถ้วยเมเจอร์ระดับยุโรปนะครับที่จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของลุยส์เอริเก้ที่เขาได้พูดไว้นะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะพาปารีสแซงต์แชงแมงเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกันให้ได้นะนี่คือคำพูดของหลุยส์เอริเก้ที่ได้พูดไว้นะครับในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี่แหละหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันมาแล้วนะซึ่งกลายเป็นว่าณเวลานี้ครับผลงานของปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยหลังจากเปิดฤดูกาลมาเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ถ้วยซุปเปอร์คัพที่เขาเจอกับแอสตันวิลล่าพวกเขาเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้ในถ้วยซุปเปอร์คัพนะครับที่เป็นการมาเจอกันระหว่างแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยอ่ะพวกเขาได้ถ้วยซูเปอร์คัพไปเอาชนะวิลล่าไปได้2ประตูต่อ1ต่อมาครับก่อนเปิดฤดูกาลพวกเขาได้ลงทำการแข่งขันในถ้วยซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสนะครับก็จะเจอกับล้องกลายเป็นว่าพวกเขาแพ้กับล้องไป1ประตูต่อ0สัญญาณมันอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับปารีสแซงต์แชงแมงหรือเปล่าแต่บททดสอบต่อมาครับคือนัดเปิดหัวที่พวกเขาบุกไปเยือนแลนด์ทำได้เพียงแค่เสมอ 2-2 อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะๆตังหิดใจอะไรบางอย่างขึ้นมาบ้างนะนัดที่2ครับพวกเขาบุกไปเสมอกับลิลล์2ประตูต่อ2สี่นัดอย่างเป็นทางการชนะ1แพ้1เสมอ2 เอ๊ะมันเริ่ม

0: มันเริ่มจะมีเขาลางไม่ค่อยดีแล้วหรือเปล่าบวกกับการที่มีข่าวว่าโอ้โหแบร์รี่บาโคล่าอยากจะย้ายออกจากทีมไปร่วมทีมลิเวอร์พูลต้องการที่จะลงเล่นอย่างต่อเนื่องนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเอาจริงปารีสแซงต์แชร์แมงก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายนะมีเอาจริงก็ต้องบอกว่ามีแต่การขายออกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพอวันตลาดปิดแล้วเนี่ยพวกเขาปล่อยทางอิบราฮิมเอ็มบายไปให้กับทางแอสตันวิลล่าปล่อยทางแบร์รี่บาโคล่าไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็เป็นตัวรุกอย่างฟารันตอเรสจากบาร์เซโลนานะครับมีมิก้าก็อตจากอาจากอัมสเตอร์ดัมอันนี้ก็เป็นแนวรุกดาวรุ่งนะมิก้าก็อตนี่ก็วัย21ปีนะครับมาจากอาจากอัมสเตอร์ดัมส่วนนอกนั้นก็ได้ตัวเก๋าอย่างลูก้าดีนมาเสริมทีมได้อาคิลูเช่นะครับแมกเนสอาคิลูเช่เนี่ยแนวรุกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะปัจจุบันก็24ปีเข้าไปแล้วนะครับก็เดินทางไปร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์แชมป์ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับที่สหรัฐอเมริกามาด้วยนะแล้วก็มีการปล่อยลีคังอินมีการปล่อยโคโลมัวนี่ออกไปอย่างที่บอกครับฤดูกาลนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงอาจจะดูเสริมทัพไม่ได้หวือหวามากนะครับแล้วก็ปล่อยออกเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ถ้าดูจากเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นตัวเขียวด้วยนะครับเนื่องจากว่าซื้อเข้ามาเนี่ยเมื่อบวกกับที่บวกลบกันกับที่ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ได้กำไรอยู่นะครับสำหรับทางปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มานัดล่าสุดนี่แหละครับนะความพ่ายแพ้นัดที่2ปารีสแซงต์แชร์แมงเล่นในบ้านพบกับโมนาโกครับแล้วพวกเขาเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับโมนาโกไป1ประตูต่อ2สัญญาณไม่ดีเลยนะครับปารีสแซงต์แชร์แมง3นัดเก็บได้2คะแนนนะจาก9แต้มเต็มเนี่ยพวกเขาทำได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ไปแล้ว1นัดด้วยนะครับที่แหมพอพูดถึงปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเราก็มักจะถึงการที่ผู้เล่นแนวรุกทำประตูกันได้เป็นกอบเป็นกำฤดูกาลนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมรับที่เหนียวแน่นเสียประตูยากแต่กลายเป็นว่าฤดูกาลนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเสียไปถึง6ประตูและทำประตูได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นเองครับมันเกิดอะไรขึ้นกับปารีสแซงต์แชร์แมงมันเกิดวิกฤตการอิ่มตัวของบรรดานักเตะแล้วหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีปารีสแซงต์แชร์แมงถึงได้ฟอร์มหล่นมาได้ขนาดนี้เพราะอย่าลืมว่ากำลังหลักของหลุยส์เอริเก้เนี่ยเอาจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่มันอยู่มาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนหลุยส์เอริเก้มาทำทีมอีกนะครับสามประสานแดนกลางฟาเบียงลุยส์วิตินโยนะครับวิตินยาแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าเนเวสเนี่ยนะครับ3คนนี้เนี่ยก็อยู่กันมาอย่างนานมากๆแล้วนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแนวรุกนะครับจากซูเปอร์สตาร์ปล่อยเมสซี่ปล่อยเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วก็มาใช้บรรดาตัวที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดีพอเหรอกับการที่จะพาปารีสแซงต์แชร์แมงลุ้นแชมป์ลุ้นอะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดเบเล่บาโคล่านะครับดูเออะไรพวกนี้เนี่ยเฮ้ยมันทำได้ว่ะมันพาปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นแชมป์ลีกได้ถึง2สมัยติดต่อกันนะมาณปีนี้ออกสตาร์ทได้ไม่สวยเลยนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็กลับมากลางสัปดาห์นี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับพวกเขาก็จะได้ลงเล่นในบ้านเจอกับสโลวานบราติสลาวาถือว่าเป็นโจทย์ที่เบามากๆง่ายมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลางสัปดาห์นี้3คะแนนแรกจะพลาดไปได้อย่างไรเหมือนกันนะในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะส่วนคู่ต่อสู้ของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยที่บุกมาชนะพวกเขาไปได้เนี่ย2ประตูต่อ1นะครับอย่างโมนาโกเนี่ยต้องบอกว่าผลงานดีมากๆโมนาโกก็ เปิดฤดูกาลมานะครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมา5 นัดติดต่อกันแล้วครับสำหรับโมนาโกนะไล่ไปตั้งแต่การเจอกับกอนิซาเบนะครับก็เป็นทีมจากโปแลนด์นะในรอบคัดเลือกทั่วยุโรปนะครับคอนเฟอเรนซ์ลีกถ้วยเล็กเลยแหละนะเอาชนะได้ทั้งไปกลับครับ3-2แล้วก็เล่นในบ้านเอาชนะไป4-1เปิดหัวลีกเอิงฝรั่งเศสบุกไปเยือนเลอาร์บุกไปชนะได้1-0แล้วก็อีก2 นัดต่อมาครับเล่นในบ้านเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยเจอกับมักเซยก็เอาชนะไปได้2-1แล้วก็ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กแมตช์อีกเช่นกัน2มหาเศรษฐี มาชนกันนะครับระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับโมนาโกเนี่ยก็กลายเป็นว่าโมนาโกเนี่ยบุกไปชนะปารีสแซงต์แชร์แมงได้2-1นั่นเท่ากับว่า5 นัดอย่างเป็นทางการของฤดูกาลนี้นะครับประจำฤดูกาล 2026-2027 โมนาโกไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ถ้าดูจากจำนวนประตูที่ทำได้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเกมรุกของโมนาโกเนี่ยถือว่าฤดูกาลนี้น่าสนใจนะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่อาจจะเขย่าบัลลังก์ของปารีสแซงต์แชร์แมงได้หรือเปล่าและที่ต้องพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือโค้ชคนปัจจุบันของโมนาโกคือเฟลิเป้ลุยครับก็เป็นอดีตผู้เล่นเกมรับชาวบราซิเลียนนี่แหละเคยอยู่กับเชลซีเคยอยู่กับอาตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ไปแขวนสตาร์กับฟลามิงโกก่อนที่จะเทิร์นโปรขึ้นมากลายเป็นโค้ชของฟลามิงโกแล้วก็เป็นโค้ชที่พาฟลามิงโกประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายในแผ่นดินบราซิลนะก็ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีได้ถ้วยระดับทวีปนะโคปาลิเบราโตเลครับนะครับลิเบอร์ตาดอเรสนะโคปาลิเบอร์ตาดอเรสนะครับในปี2025แล้วก็มีถ้วยนะครับ FIFA Challenge ครับนะครับปี2025อีก1ถ้วย FIFA Derby of the America อีก1ถ้วยนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเจอกันระหว่าง2ถ้วยใหญ่ของโซนเมกาใต้มาชนกันเหมือนอารมณ์แชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกมาเจอกันอะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับสำหรับถ้วย FIFA Derby of the America นะแล้วก็ได้แชมป์ลีกนะครับซีเรียของบราซิลในปี2025ในปี2025ได้ซูเปอร์โคปาโดบราซิลนั่นหมายความว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยในเอาพูดง่ายๆคือในปี2025เนี่ยลุยฟิลิปเป้ลุยส์เนี่ยพาฟาเบงโกเนี่ยเป็นแชมป์ได้ถึง5 ถ้วยด้วยกันนะแล้วก็มีเอาจริงๆ6 ถ้วยนะครับมีไอ้เจ้าคัมเบโอนาโตโคลิโอคาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นถ้วยในประเทศนั่นแหละ6 ถ้วยด้วยกันครับในขวบปีเดียวปี2025แล้วก็ปี2024ก็ได้ถ้วยนี้ด้วยนะครับไอ้เจ้าคัมเบโอนาโตเนี่ยนะแล้วก็2026ด้วยนั่นเท่ากับว่าพาฟลามิงโกเนี่ยได้3ปีติดต่อกันสำหรับถ้วยนี้นะครับส่วนถ้วยแชมป์ซีเรียของบราซิลนี่ก็ได้1สมัยนะถ้วยระดับทวีปอเมริกาใต้ได้1สมัยนะครับแล้วก็ถ้วยสำหรับไอ้ถ้วยที่ผมบอกว่าคล้ายๆซุปเปอร์คัพของยุโรปอ่ะ1สมัยแล้วก็มีไอ้ถ้วย FIFA Challenge อะไรนี่ด้วย1สมัยนะก็ประสบความสำเร็จเยอะมากๆนะครับกับการพาทีมฟลามิงโกกวาดแชมป์มากมายจริงๆต้องใช้คำนี้จริงๆนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเมื่อตอนเปิดฤดูกาลเมื่อช่วงถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะที่เปิดฤดูกาลแล้วไอ้เจ้าฟิลิปเป้ลุยเนี่ยพาฟลามิงโกแพ้นะครับแพ้แล้วก็ตกรอบบอลถ้วยด้วยมั้งก่อนที่จะกลับมาชนะได้แบบถล่มทลายแต่สุดท้ายแล้วก็โดนฟลามิงโกปลดนะครับแล้วณเวลานี้ก็ มารับงานอยู่ในฝรั่งเศสกับทางโมร็อกโกแล้วก็เปิดตัวได้สวยมากๆเก็บชัยชนะได้3นัดรวดในลีกฝรั่งเศสแล้วก็ผ่านรอบคัดเลือกในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฤดูกาลนี้น่าจะพูดได้เต็มปากหรือเปล่าต้องดูกันระยะยาวว่าโมร็อกโกน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นนะครับในการแย่งแชมป์กับปารีสแซงต์แชงแมงนั่นเองนะส่วนในกลางสัปดาห์นี้นะครับก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนี่เดี๋ยวเขาจะมาเริ่มกันแข่งขันกันในสัปดาห์หน้านะนะครับจะเริ่มกันสัปดาห์หน้าก็โมนาโกจะบุกไปเยือน CSKA มอสโกขออภัย CSKA โซเฟียนะครับทีมจากบัลแกเรียนะ CSKA มอสโกนั่นของรัสเซียที่ปัจจุบันยังโดนFIFA และ UEFA แบนอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็น CSKA Sofia ของบัลแกเรีย แล้วก็ในนัดหน้าในลีกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ถือว่าง่ายนะสำหรับโมนาโกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องบุกไปเยือนสตาร์บูกซึ่งผมพูดมาอยู่โดยตลอดว่าสตาร์บูกก็เชลซีสาขา2ก็ว่าได้นั่นเองนะครับมีตัวดีๆตัวที่รอโอกาสที่จะเจิดจ้าฉายแสงขึ้นมาในเวทียุโรปนั่นเองนะสำหรับสตาร์บูกเนี่ยก็ปล่อยยืมจากเชลซีไปอยู่สตาร์บูกสตาร์บูกซื้อมาดาวรุ่งหรือตัวโนเนมแต่พอผลงานดีก็ขายต่อให้เชลซีจะเป็นอารมณ์ทอดๆส่งต่อกันไปอะไรประมาณนั้นเชลซีไปซื้อตัวดาวรุ่งมาที่มีแววว่าจะแจ้งเกิดได้อะไรได้ก็ส่งไปเก็บเลเวลอยู่กับสตาร์บูกสักปีหนึ่งสองปีก่อนที่จะดึงกลับมาติดทีมชุดใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นพวกแบบสโมสรในเครือที่มันโคกันอยู่นะก็เอาจริงมันก็เป็นการบริหารจัดการทีมที่ดีนะครับในกรณีอย่างเช่นสตาร์บูกเนี่ยไปซื้อตัวถูกๆมาเพราะว่าถ้าซื้อโดยเชลซีโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่จบที่5ล้าน10ล้านแต่พอขึ้นชื่อว่าเชลซีอยากได้ปุ๊บเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยมันต้อง15ถึง20ขึ้นไปแล้วทั้งที่ถ้าให้สตาร์บูกเป็นคนออกหน้าซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำนะก็เนี่ยแหละครับระบบการจัดการแบบเครือนะเครือข่ายสโมสรที่มันอยู่ในกลุ่มบริษัทที่เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับก็จะมีบริษัทลูกบริษัทเหมือนเครือซิตี้กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันจะมีทั้งในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าเครือเรดบูลก็ได้ที่มีโอ้โหเครือเรดบูลนี่ทั่วโลกเลยนะเป็นองค์กรกีฬาด้านฟุตบอลที่ใหญ่มากนะครับสำหรับเครือเรดบูลนะถ้าน่าจะพูดได้ว่าทีมหลักทีมแม่ก็คือเรดบูลซัลซ์บวร์กนั่นแหละในออสเตรียก่อนที่ตอนหลังก็จะมาเฉิดฉายมีหน้ามีตาหน่อยก็จะเป็นอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับหรือว่าถ้าชื่อเต็มก็คือเรดบูลไลฟ์ซิกนั่นเองนะแล้วก็ยังจะมีนิวยอร์กซิตี้เอฟซีขออภัยในสหรัฐอเมริกานี่ของเรดบูลเป็นนิวยอร์กเรดบูลนะครับแล้วก็ในทางโซนอเมริกาใต้ก็จะมีเรดบูลเบลกาโนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับชื่อยาวๆหน่อยนะแล้วก็เนี่ยนะครับเครือข่ายเขาจะมีทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอะคาเดมี่จากสโมสรประจำแต่ละทวีปของเขาเนี่ยที่คอยป้อนนักเตะที่มีแววมีอะไรเนี่ยขายต่อกันแบบนะลูกพี่จะเอาก็ขายให้ลูกพี่ไป3ล้าน5ล้านแต่ถ้าลูกพี่ไม่ได้เป็นคนจะเอาแต่ทีมอื่นจะเอาก็10ล้าน20ล้านนะครับราคามันจะกระโดดกระเด้งกันไปนั่นเองนะสำหรับผลการแข่งขันนะครับของลีกเอิงฝรั่งเศสในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เริ่มจากตูลูสแพ้ในบ้านให้กับลิลไป0ประตูต่อ1ลียงครับกลับมายิงได้อีกครั้งนึงเอาชนะออกแซไปได้3ประตูต่อ1ลียงปีนี้นี่โหค่อนข้างน่าผิดหวังมากๆนะครับสำหรับผลงานนะพวกเขาก็ตกรอบนะครับรอบคัดเลือกสำหรับทั่วยุโรปด้วยนะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบคัดเลือกนะครับพวกเขาก็นัดแรกเนี่ยไปเสมอกับเฟเนเบเช่มา1ประตูต่อ1แล้วก็นัดที่2นะครับแพ้คาบ้านให้กับเฟเนเบเช่ไป1ประตูต่อ2ก็กลับมาทำผลงานได้ดีนะครับแก้เขินกันไปนะในถ้วยลีกเอิงนะครับก็3นัดเนี่ยชนะมา2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับสำหรับลียงนะก็ ปีนี้ไม่มีเอ็นดริกด้วยเพราะส่งคืนให้กับเรอัลมาดริดไปแล้วด้วยนะครับสำหรับรียงแล้วก็ต่อมานะครับก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ปารีสแซงต์แชร์แมงแพ้กับโมนาโกไป1ประตูต่อ2ลองครับเล่นในบ้านแพ้กับลอรียงไป0ประตูต่อ1นีสเสมอกับเลอมอง1ประตูต่อ1เลอาร์ฟแพ้คาบ้านให้กับแบลดไป1ประตูต่อ2ทัวร์ครับเปิดบ้านโดนสตาร์บุกบุกมาถล่มจัดชุดใหญ่ไป6ประตูต่อ2ทัวร์นี่ไม่น่ารอดครับปีนี้น่าจะส่งสัญญาณตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยว่าเตรียมตกชั้นได้เลยนะครับสำหรับทัวร์นะแล้วก็มีอองเช่ครับแพ้คาบ้านให้กับแลนไดหนึ่งประตูต่อ2แล้วก็หมักเซยครับเล่นในบ้านแพ้กับปารีสเอฟซีไป2ประตูต่อ3ปารีสเอฟซีปัจจุบันนี้ผู้จัดการทีมคือเลียมโรซิเนียนะครับเคยทำผลงานได้ดีกับสตาร์บูก่อนที่จะโดนทีมแม่อย่างเชลซีดึงไปคุมทีมแล้วก็ผลงานไม่เป็นที่ประทับใจนะครับสำหรับเลียมโรซิเนียนะก็โดนปลดไปตามระเบียบและหลังจากนั้นก็มารับงานที่ปารีสเอฟซีครับกลายเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยทำผลงานดีๆกับปารีสเอฟซีมากๆเลย3นัดชนะ2เสมอ1นะแล้วก็นี่แหละครับผลงานในการบุกไปชนะหมักเซยมาได้3ต่อ2เนี่ยโอ้น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งเลยนะครับมาได้ประตูจากประตูชัยจากจุดโทษในนาทีที่86นะแล้วก็เป็นทางซีนาโยโก้นะครับที่ยิงเข้าไปได้ปารีส FC นี่ต้องบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเขาก็เป็นทีมหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดาร์บี้ปารีสก็ไม่พ่ายให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยนะก็เป็นทีมเล็กๆนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงปารีสอยู่คู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนี่แหละแต่ว่าอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับแมนยูกับแมนซิตี้แหละนะที่สมัยก่อนก็แมนซิตี้ก็จะอยู่ในลีกล่างวนเวียนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอหลังๆมาก็แมนซิตี้พอมีการเทคโอเวอร์พอเริ่มที่จะยกระดับทีมขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแซงแมนยูแล้วแต่ปารีส FC นี่ก็คล้ายๆกันครับแต่ก่อนก็อยู่ในลีกล่างมาโดยตลอดนะอยู่ในลีกล่างมาน่าจะโอ้40 50ปีได้เหมือนกันนะสำหรับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเลขเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเลยนะ40 50ปีได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กว่าที่จะได้ขึ้นมาอยู่ในลีกลีกสูงสุดของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงเนี่ยณเวลานี้ก็กำลังค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรากฐานให้มันแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับปารีส FC เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่น่าสนใจว่าจะยกระดับขึ้นมาเป็นคู่รักคู่แค้นเป็นก้างขวางพอให้กับปารีส FC ให้กับทางปารีสแซงต์แชร์แมงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับปารีส FC นะส่วนต่อมาครับลาลีกาสเปนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มจากเรอัลเบติสครับเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อ0ไฮไลท์สำคัญคือทรอยแพลลอตครับยิงประตูชัยให้เบติสเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อ0และทรอยแพลลอตคืออดีตดาวรุ่งวัย19ปีที่โชเซ่มูรินโญ่ณปีนั้นนะครับในปี2019เนี่ยเขาเป็นคนส่งทรอยแพลลอตลงไปเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะก็เลยได้ว่าเป็นคนที่ตัดสายสะดือให้กับทอยแพลลอตและหลังจากนั้นทอยแพลลอตก็โดนปล่อยยืมไปประจนภัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยแล้วเบติสไปดึงมาร่วมทีมก็เรียบร้อยเลยนะครับตอบแทนบุญคุณของโชเซ่มูรินโญ่โดยการยิงประตูชัยใส่บอสเก่าซะเลยนั่นเองนะก็ต้องดูครับว่าทอยแพลลอตจะสร้างชื่อแล้วก็ยกระดับฝีเท้าตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าผมได้เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้มันดูแววดีนะตั้งแต่ผมพูดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นทอยแพลลัตได้ลงเล่นนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทีมของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสูตรหน้าแฮร์รี่เคนเจ็บหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับแล้วมันก็ไม่มีตัวให้เลือกใช้ละเขาก็ช่วงนั้นเขาก็จะใช้งานทอยแพลลัตคือด้วยความที่เป็นดาวรุ่งแหละมันอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นว่าโอ้โหลงไปลงเป็นยิงลงเป็นยิงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราดูเรามอง เราเห็นฟอร์มแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มันจะกลายเป็นกองหน้าที่ดีคนหนึ่งได้ในอนาคตนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์โดนปล่อยยืมโดนไล่แล้วก็จนไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปจบที่อาแซคอักมานะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับเบติสนั่นเองนะก็สำหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับของโจเซ่มูรินโญ่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกยินดีครับกับเบติสที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้แม้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะมาเล่นนัดนี้เพื่อหวังเพียงแค่เสมอขอ1แต้มก็ตามสไตล์ครับโจเซ่มูรินโญ่เดอะสเปเชียลวันจะต้องมีทิ้งท้ายอะไรไว้นิดๆหน่อยๆอยู่ตลอดนะแต่เนื่องจากว่าทางโจเซ่มูรินโญ่กับเปเยกินี่เขาก็ไม่ได้มีข้อบาดหมางอะไรกันนะเขาก็เลยแค่แบบว่าทิ้งเล็กๆไว้นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโจมตีเหมือนสมัยที่ต้องดวลกับอาร์เซนเวนเกอร์ต้องดวลกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันหรือว่าต้องดวลกับใครต่อใครเจอร์เก้นครอปเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอะไรเงี้ยนะครับที่จะใส่กันไฟแลบแบบไอ้พวกนี้นะแต่กับเปเยกินี่ก็คือไม่ได้มีอะไรบาดหมางใจกันก็อาจจะมีแค่ทิ้งท้ายไว้หน่อยก็ทีมเขาก็มาเพื่อหวังแค่แต้มเดียวแต่ว่าวันนี้ดันชนะได้ก็ยินดีกับเขาด้วยแล้วกันประมาณนั้นนะครับคู่ต่อมาครับแอตเลติกบิลบาโอชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้3-0นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะแอตเลติโกมาดริดนะครับปัญหาภายในเรื่องชูเลียนอวาเลสก็ยังไม่จบดีนะออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็โอเคแหละเก็บชัยชนะได้นะครับชนะมาลากาได้2-0แล้วก็ไปเสมอกับบิเยเรอัลแบบโอ้โหหืดขึ้นคอเลย 2-2 นะครับแล้วก็บุกไปชนะเซบีย่าได้3-1แล้วก็กลับมาแพ้กับบิลบาโอ3-0ยังคงแกว่งๆครับสำหรับทีมของเดียโกซิเมโอเน่นะครับแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ก็จะลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะสำหรับอาร์เรติโกมาดริดและต้องบอกว่าเป็นงานที่น่าจะยากนะครับเพราะพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแอนฟิลด์ครับบุกไปเยือนลิเวอร์พูลของไลโอล่าซึ่งทีมของไลโอล่านะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มลงตัวเริ่มดูดีขึ้นนะครับผมใช้คำว่าแค่เริ่มนะยังไม่ได้บอกว่าตอนนี้นี่ลิเวอร์พูลอยู่ในจุดที่โอ้ทุกอย่างมันเอาอะมาแล้วอะลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะครับแค่บอกว่าเริ่มนะก็บททดสอบชิ้นใหญ่กลางสัปดาห์นี้แหละครับทั้ง2ทีมเลยทั้งลิเวอร์พูลของไลโอล่าแล้วก็ทั้งอาร์เรติโกมาดริดของซิเมโอเน่เนี่ยต้องมาวัดกันในนัดเปิดหัวแชมเปี้ยนลีกด้วยแน่นอนครับนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ยังไงซะทั้ง2ทีมก็ต้องคาดหวังกับ3แต้มอยู่แล้วแหละคงไม่มีใครมาคาดหวังว่าเอ้ยไม่เป็นไรนัดแรกแบ่งๆแต้มกันไปคนละ1แต้มก็พอไม่แพ้ก็พอมันน่าจะไม่มีอย่างนั้นให้เห็นอยู่แล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวมารอดูว่ากลางสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เรติโกมาดริดจะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการไหมหรือว่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะไปได้นะแล้วก็คู่ต่อมาครับลาโยบาเยกาโน่เอาชนะราซิ่งซันตันแดร์ไปได้3-2วิลเลอร์ครับเล่นในบ้านแพ้กับเดปอร์ติโบลาคารุญญาไป2-3และที่ฮอตสุดๆเลยสำหรับเดปอร์ติโบลาคารุญญานั่นคือเปียร์เอมิลิกโอบาเมยองยิงต่อเนื่อง4นัดติดในลาลิก้าสเปนยิงเสมอกับเอลเช่1-1ในนัดเปิดหัวนะครับยิงเสมอกับมาลาก้า1-1ในนัดที่2นัดที่3ครับทำได้1ประตูในนัดที่พวกเขาชนะบาเลนเซียได้3-1และนัดล่าสุดครับทำได้1ประตูในนัดที่บุกไปชนะบีเอเรอัล3-2แต่ที่เหนือกว่านั้นครับเขาทำไปอีก2แอสซิสต์ในนัดเดียวกันในนัดที่บุกไปเยือนวิลเลอร์เอาศูนย์หน้าชาวกระบองครับวัย37ปี4นัด4ประตู2แอสซิสต์นะครับสำหรับเปียร์เอมิลิกโอบาเมยองนะเป็นการบ่งบอกครับว่าถ้าเขามีสมาธิดีมีความมุ่งมั่นในการที่จะเล่นฟุตบอลนี่แหละครับคือโอบาเมยองที่เราเคยเห็นกันในอดีตสมัยตั้งแต่อยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเขาเป็นศูนย์หน้าที่อันตรายครบเครื่องไปกับบอลได้ดีมีสปีดลูกยิงลูกกลางอากาศทำได้ดีหมดนะครับแล้วก็ลูกออกบอลจ่ายบอลทำทางให้เพื่อนเนี่ยทำได้ดีหมดเลยติดอย่างเดียวคือไลฟ์สไตล์ที่มันอาจจะทำให้เขาเส้นทางฟุตบอลมันจะมีแกว่งๆเป๋ๆ เรื่องวินัยส่วนตัวที่อาจจะเป็นพวกประมาณว่านอกคอกไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎในระเบียบสักเท่าไหร่นะครับสำหรับโอบามายองนะแต่ว่าณเวลานี้ครับมันช่วงท้ายของอาชีพก็ว่าได้แล้วนะ37ปีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสมาธิมากขึ้นทิ้งท้ายก่อนจะแขวนสตั๊ดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะต้องยกเครดิตให้กับโค้ชของเดปอร์ติโวลาคอรุญญาด้วยนะครับที่สามารถจัดระบบให้โอบามายองโชว์ศักยภาพได้ดีขนาดนี้คู่ต่อมาครับก็เป็นบิ๊กแมชก็ว่าได้ถ้าเป็นในอดีตน่าจะเป็นบิ๊กแมชได้อย่างเต็มคำเลยแต่ปัจจุบันก็บิ๊กแมชในนามแล้วกันนะบาเลนเซียครับเปิดบ้านพ่ายให้กับบาร์เซโลนาไป0-5นัดนี้ก็ตามทรงบอลครับบาเลนเซียทีมที่โอ้น่าเป็นห่วงมากๆนะบาเลนเซียนะครับทำท่าว่าจะดูดีแต่สุดท้ายก็เป๋วแล้วก็ทำท่าว่าจะกลับมาก็เป๋วอีกแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็ยังคงเป็นปีเตอร์ลิมนะครับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์นะที่ก็ไม่ปล่อยมือจากบาเลนเซียสักทีนะครับก็น่าเหนื่อยใจแทนแฟนบาเลนเซียเหมือนกันนะออกมาประท้วงก่อนแล้วออกมาบอยคอตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ปีเตอร์ลิมแกก็ยังไม่ไปสักทีนะครับนัดนี้ก็แพ้คาบ้านให้กับทางบาร์เซโลนาไป0-5สองประตูของลามินยามาลนะครับเปดี1ประตูลาฟินญา1ประตูแล้วก็อีก1ประตูครับเฟอร์มินโลเปส2แอสซิสต์ของเฟอร์มินโลเปสแล้วก็มีอีก1แอสซิสต์อีกแล้วนะครับของแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งเป็นแอสซิสต์ที่3ในฤดูกาลนี้แล้วครับสำหรับทางแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเป็นแอสซิสต์ที่4ขอไปเป็นแอสซิสต์ที่4ของแอนโทนีกอร์ดอนในฤดูกาลนี้นะนัดแรกบุกไปถล่มเอลเช่5-0กอร์ดอนแอสซิสต์ไป2ลูกนะครับนัดที่2ไม่มีแอสซิสต์นัดที่3ครับเอาชนะบาเยกาโน่ไป5-2ก็1แอสซิสต์และนัดนี้ครับเอาชนะบาเลนเซียไปได้5-0ก็มี1แอสซิสต์ถึงขั้นที่ว่าแฟนบาร์เซโลนาตอนนี้ตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นคิงOf Assist ไปแล้วนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะแอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งอย่างที่คุยกับมิสเตอร์จังไว้เมื่อ Follow the Game ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เมื่อได้ดูการเล่นของแอนโทนีกอร์ดอนแล้วเปรียบเทียบกับตอนที่มาร์เคลัสฟอร์ดปล่อยมาอยู่กับบาร์ซ่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลยคือแอนโทนีกอร์ดอนแทบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับบาร์ซ่าเลยมาถึงพร้อมใช้แล้วก็ยึดเป็นตัวจริงตัวหลักในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายได้เลยนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะก็ต้องดูนะครับว่าจะพาบาร์เซโลนาประสานงานกันกับลามินยามาลกับทางลาฟินญากับทางเฟอร์มินโลเปสเตดีกาบีนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าไอกองกลางโลดี้นะครับได้มากน้อยขนาดไหนและได้แบบว่าลงตัวกลมกลืนได้ขนาดไหนนะครับแต่4นัดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างบอกว่าน่าสนใจแอนโทนีกอร์ดอนจะถึงขั้นเป็นแคนดิเดตคว้าบัลลังดอร์มั้ยไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้ากอร์ดอนเกิดทำผลงานได้ดีกว่ายามาลพาบาซ่ากวาดแชมป์ทั้งลาลิก้าสเปนโคปาเดเรซูเปอร์เดอเอสปานยาแล้วก็รวมไปถึงแชมเปี้ยนลีกได้ขึ้นมาเนี่ยก็ดอนอาจจะมีชื่ออยู่ในลิสต์แคนดิเดตของบัลลังดอร์ก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นนักเตะอังกฤษคนที่น่าจะประมาณคนที่2คนที่3ไม่ใช่ละน่าจะประมาณคนที่3คนที่4หรือเปล่านะครับที่ได้บัลลังดอร์นะที่เป็นนักเตะอังกฤษนะครับก็เพราะว่าคนแรกที่ได้เนี่ยเป็นทันเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันถ้าผมจำไม่ผิดนะบ๊อบบี้ชาลตันเคยได้ไมเคิลโอเว่นเคยได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนักเตะอังกฤษให้นึกเร็วๆก็เหมือนจะไม่มีนะก็น่าจะถ้าแอนโทนีกอร์ดอนเกิดได้ขึ้นมาน่าจะเป็นประมาณคนที่3คนที่4นี่แหละนะครับที่เป็นนักเตะอังกฤษที่ได้บัลลังดอร์แต่อันนี้คือเรื่องในอนาคตนะในกรณีถ้าเกิดบัลลังดอร์ไม่ใช่ถ้าเกิดกอร์ดอนเนี่ยพาบาร์ซ่ากวาดแชมป์ได้ทุกถ้วยนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานลูกแอสซิสต์มีส่วนร่วมกับทีมจำนวนประตูก็อาจจะต้องมีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะว่าจะทำได้หรือเปล่า ต่อมาครับมาลาก้าเสมอกับเลมันเต้ไป0ประตูต่อ0อาราเบสครับถล่มโอซาซูน่าไป5ประตูต่อ2แล้วก็คู่ปิดท้ายครับเอสปันยอลเสมอกับเซบียาไป1ประตูต่อ1เกาโชซิลาครับก็เริ่มจากเจนัวแพ้กับโคโมไป1ประตูต่อ4โคโมนี่ร้อนแรงแบบไม่หยุดยั้งจริงๆครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดที่2จาก3นัดในฤดูกาลนี้แล้วพวกเขายังไม่แพ้ใครด้วยนะครับชนะ2เสมอ1นะก็มี7แต้มครับทีมของเชสฟาเบกาสแล้วเดี๋ยวในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะประวัติศาสตร์นัดแรกของสโมสรครับโคโมจะเล่นแชมเปี้ยนลีกในบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลป์ซิกนะครับซึ่งดูแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่โคโมจะเก็บ3แต้มได้นะครับเพราะว่าที่เบอร์10คนใหม่ของทีมชาติอาร์เจนตินาครับนิโก้ปาสไอ้หนุ่มวัย21ปีคนนี้ฟอร์มมันดีสุดๆจริงๆแล้วก็ในนัดนี้นะครับนิโก้ปาสก็ทำได้1ประตูด้วยนะไอ้คนนี้นี่มันหน้าตามฟอร์มสุดๆไปเลยครับแล้วตามข่าวอย่างที่ผมบอกไปก็คือเสื้อเบอร์10คนต่อไปของทีมชาติอาร์เจนตินาที่จะได้รับสวมใส่ต่อจากเมสซี่คือเจ้าหนุ่มคนนี้แหละครับนิโก้ปาสตามที่ประกาศออกมาตามหน้าสื่อนะคู่ต่อมาครับฟิออเรนติน่าแพ้ต่อเนื่องติดต่อกัน3นัดติดก็นัดนี้ครับเปิดบ้านอันเตโมฟังคี้แพ้กับโตริโน่ไป1ประตูต่อ2แล้วก็อย่างที่พูดไปว่าน่าเป็นห่วงนะว่าฟาเบียโกโซจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าจะอยู่ได้ถึงกลางปีหรือเปล่าไปๆมาๆครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรียบร้อยเลยนะครับฟาเบียโกโซโดนประกาศปลดเรียบร้อยฟิออเรนติน่าก็ยังคงเหมือนเดิมครับหาตัวโค้ชหน้าใหม่ๆมาใช้นะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ลงรอยกันกับบอร์ดบริหารทำผลงานดีๆก็โดนปลดโดนยกเลิกสัญญากันไปนะลาเฟลปาดาลิโน่นะครับวิเซนโซมอนเตล่าวิเซนโซอิตาเลียโน่นะครับโอ้โหแต่ละคนกำลังทำผลงานทำทีมได้ดีๆเลยแล้วก็ไปจำกัดจำเขี่ยเขาไปขายตัวหลักตัวเด่นของเขาทิ้งเอาตังนะครับแล้วก็ไปหาตัวประหลาดๆมาให้เขาใช้ก็สุดท้ายก็ไม่ลงรอยกันก็ปลดบางคนก็ไปดีกว่าไปหาความท้าทายใหม่ๆดีกว่าอย่างทางอิตาเลียโน่นะครับอย่างมอนเตล่าก็ทำได้ดีแต่ก็ไม่สนับสนุนเขาเต็มที่ก็ปลดไปไอ้เจ้าลาเฟลปาดาลิโน่นี่ก็อารมณ์เหมือนกันนะครับดันไม่สุดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ลงตัวก็โดนปลดไปนั่นเองนะล่าสุดก็ฟาเบียโกโซนะครับต้องรอดูว่าคนต่อไปที่มารับงานฟิออเรนติน่าเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นอดีตตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกเหมือนกับพวกโกโซพวกมอนเตล่าอะไรงี้หรือเปล่านะหรือว่าจะไปหาเอากุนซือวัยเก๋ามาใช้หรือหน้าแปลกๆใหม่ๆอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไปต่อมาครับบิ๊กแมตช์ของเกาโชซิเลอาครับอินเตอร์มิลานเอาชนะนาโปลีไปได้3ประตูต่อ2และที่สุดๆไปเลยก็คือการระเบิดฟอร์มของลาวตาโรมาร์ติเนสครับก็ฮอยลุนนะครับกับโปลิตาโนยิงให้กับนาโปลีนำก่อน 2-0 ก่อนที่มาร์ติเนสนะครับจะมายิงตีไข่แตกเป็น 1-2 มาร์คุสตูรามครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงตีเสมอเป็น 2-2ปิดท้ายครับนาทีบาป 90+1 ลาตาโรมาร์ติเนสมายิงประตูชัยให้กับอินเตอร์ชนะไปได้3ประตูต่อ2นั่นเองนะอินเตอร์จะดูฟอร์มดับๆไปหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจนแล้วจนรอดพวกเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นะฤดูกาลนี้นะครับสำหรับอินเตอร์มิลานก็ยังไม่แพ้ใครเลยชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มนะคู่ต่อมาครับทีมร้อนแรงประจำฤดูกาลนี้เลยอาร์เอสโรม่าครับเอาชนะแอตแลนต้าไปได้2ประตูต่อ1ฟอร์มดีมากๆครับทีมของกาสเปรินี่3นัดชนะรวด9แต้มเต็มนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องดูในเส้นทางระยะยาวเลยว่าจะมีสะดุดจะมีทำแต้มตกหล่นอีกหรือเปล่านะเพราะว่าโรม่าเนี่ยหลายๆครั้งพวกเขาสตาร์ทได้ดีบางปีสตาร์ทได้ไม่ดีแต่ก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วอยู่ดีๆก็เป๋แป๊กไปดื้อๆเลยปีนี้เปิดตัวได้หรูมากๆนะครับ IS Roma ต้องดูว่าจะหรูแล้วก็วิ่งทางตรงเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าค คู่ต่อมาครับปาร์มาเสมอกับบอนซ่าไป1ประตูต่อ1โฟซิโอเน่ชนะเวเนเซีย3ประตูต่อ2โบโลญญาเสมอกับซาซูโร่ไป2ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายูเวนตุสครับเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานไป1ประตูต่อ1ก็เป็นเอซีมิลานครับที่ได้ประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มาเจอทีเด็ดของไอ้เจ้ากัตตินะมายิงประตูตีเสมอให้กับยูเวนตุสในช่วงนู้นเลยครับต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับรอดตายไปหวุดหวิดเลยสำหรับทีมของไอ้เจ้าลูเชโนสปาเลตตินะครับส่วนทีมของลูเบนอโมริมแม้ว่าจะพลาดสะดุดเสมอในนัดนี้แต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าก็มิลานก็ยังคงดูเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะได้ลุ้นในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมของลูเบนอัลโมริมกับระบบปรัชญาอันแข็งโป๊กของเขา 3-4-2-1 นะต้องดูว่าจะกลับมาระเบิดฟอร์มได้มากน้อยขนาดไหนกับการคุมมิลานนะครับของลูเบนอัลโมริมจะเหมือนกับตอนคุมสปอร์ติ้งลิสบอนได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป๋แป๊กเหมือนตอนคุมแมนยูนะครับอันนี้ต้องดูกันระยะยาวเลยบุนเดสลีกาเยอรมันครับก็เริ่มจากสตุตการ์ทถล่มโคโลนไป4ประตูต่อ1เวเดอร์เบรเมนครับเอาชนะลาปซิกไปได้3ประตูต่อ1พันเดนบอร์แพ้กับไฟบวกไป0ประตูต่อ1ฮอฟเฟนไฮม์ครับแพ้กับดอทมุนไป2ประตูต่อ3ดอทมุนปีนี้นี่ค่อนข้างน่าติดตามเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ฟอร์มสวยหรูอะไรขนาดนั้นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ดูบอกได้เลยว่าปีนี้ดอทมุนน่าจะเป็นปีที่ทำผลงานได้ดีอีกทีมหนึ่งของบุนเดสลีกาเยอรมันเลยนะครับเลเวอร์คูเซนครับกลับมาชนะได้แล้วนะเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป4ประตูต่อ0ทีมนี้ครับเซอร์ไพรส์มากกว่ากรัดบักแพ้คาบ้านให้กับเอลสแวร์เบิร์กไป3ประตูต่อ4และก็เจ้าหนุ่มได้ลงไม้อากนิโคลัสมิเกลสันนะครับได้ลงด้วยนะแม้ว่าจะได้ลงเล่นเพียงแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าได้ลงเปิดหัวเปิดตัวในบุนเดสลีกาเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์คนนี้นะครับนิโคลัสมิเกลสันตำแหน่งแบ็กซ้ายนะแล้วก็เอลสแวร์เบิร์กนะครับเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อกันเอาสิเออถ้าล่ะไม่ตามเชียร์เอลส์แวร์เบิร์กแล้วเราจะไปตามเชียร์ใครใช่ไหมสำหรับคนไทยนะก็หวังว่าเอลส์แวร์เบิร์กจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับที่แน่ๆก็คือไม่ต้องหนีตกชั้นก็แล้วกันแค่นั้นก็น่าจะประสบความสำเร็จมากสุดๆแล้วล่ะนะครับสำหรับเอลส์แวร์เบิร์กคู่ต่อมาครับชัลเก้04เสมอกับบาเยิร์นไป0ประตูต่อ0และเหมือนเดิมเลยครับพอจะมีแมตช์กลางสัปดาห์ปุ๊บบาเยิร์นจะต้องสะดุดไม่แพ้ก็เสมออะไรเงี้ยขึ้นมาทันทีเลยนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่หนังม้วนเดิมอีกแล้วบาเยิร์นพักตัวหลักแฮร์รี่เคนมิเกลโอลิเซ่จามิลยามาลคนนู้นคนนี้นะครับพักเยอะมากแล้วก็สุดท้ายครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับชาลเก้ไป0ประตูต่อ0ยังคงเป็นปัญหาที่วังซองคอมพานียังแก้ไม่ตกนะครับเมื่อต้องไปพะวงกับเกมกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันบ่งบอกเลยครับว่ายังต้องปรับจูนอีกสักโอ้โหมากโขอยู่เหมือนกันนะในวันที่ไม่มีพวกระดับซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแล้วคุณดันทำผลงานได้ไม่ดีพอเท่าที่ต้องการนะครับส่วนในกลางสัปดาห์นี้บาเยิร์นมิวนิกก็จะเล่นในบ้านเจอกับโบโดกริมถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ถึงกับว่าง่ายนะครับกลางสัปดาห์นี้นะสำหรับบาเยิร์นแต่อย่างน้อยๆก็ได้เล่นในบ้านนั่นแหละต่อมาฮัมบวกแพ้กับไมล์05ไป0ประตูต่อ5นะครับชื่อทีมไมล์05เอาชนะไปได้50โอ้โหลงล็อกสุดๆปิดท้ายครับแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1ประตูต่อ4ลีกสุดท้ายที่เราจะมาตามผลการแข่งขันกันนะครับก็คือทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองเปิดหัวด้วยอิปส์วิชทาวน์แพ้กับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2เก็บชัยชนะได้แล้วนะครับลิเวอร์พูลไม่ได้9ทีละแต้มแล้วนะเขามี3แต้มให้เห็นแล้วแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ครับก็จะลงเล่นกับอาร์เรติโกมาดริดด้วยนะถือว่าเอาเลือกเอาชัยก่อนสำหรับลิเวอร์พูลในการเก็บชัยชนะในการบุกไปเยือนอิสวิชทาวน์แล้วก็เก็บ3แต้มมาได้นะครับมาดูว่ากลางสัปดาห์นี้จะได้3แต้มอีกหรือเปล่าในแชมเปี้ยนลีก คู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธไป2ประตูต่อ2นิวคาสเซิลนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเสียตัวหลักไปเยอะนะแล้วก็แม้ว่า2นัดแรกจะทำผลงานได้ดีก็ตามแต่นัดนี้เล่นในบ้านแล้วก็เสมอกับบอร์นมัธนะครับจะเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสปิริตทีมค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดนบอร์นมัธนำไปก่อนถึง 2-0 นะครับก่อนที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยพวกเขาจะมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 จากเจคอบแลมซี่นะครับฮาวิบานเนี่ยยิงตีไข่แตกในช่วงท้ายครึ่งแรกได้สุดสวยเลยล่ะนะก็รอดตายไปนะครับสำหรับนิวคาสเซิลแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างน่าเป็นห่วงคู่ต่อมาครับนอตติงแฮมฟอเรสต์เสมอกับสเปอร์ไป0ประตูต่อ0ได้รับคำขึ้นชมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสเปอร์ของเดชาบีว่าเฮ้ยนัดนี้เนี่ยไม่แพ้แล้วเว้ยแม้ว่าจะยังยิงไม่ได้ก็ตามแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นรูปเห็นร่างชุด11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเริ่มที่จะเห็นเงาลางๆแล้วว่าทีมที่ดีที่สุดของเดชาบีในสเปอร์ชุดนี้เนี่ยที่มันซื้อมา8ตัว9ตัวเนี่ยมันจะไปลงตัวกันด้วย11ผู้เล่นหน้าตาประมาณไหนมันเริ่มแล้วเริ่มที่จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการต่อบอลเริ่มการทำเกมอะไรเงี้ยดูดีขึ้นไม่แพ้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ชนะแถมยังยิงประตูไม่ได้3นัดติดต่อกันแล้วครับที่สเปอร์ยิงใครไม่ได้เลยนะต้องดูครับว่านัดต่อไปสเปอร์จะทำได้ดีขนาดไหนต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะโคเวนตี้ไปได้1ประตูต่อ0เป็น1ประตูจากเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับก็ค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่ประมาณนึงนะที่เอาชนะน้องใหม่อย่างโคเวนตี้ได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟูแลมครับแพ้กับคริสตัลพาเลซไป2ประตูต่อ3น่าเป็นห่วงมากๆครับทีมฟูแลมนะแล้วก็อนาคตของทางอัลวาโรอาเบลัวเนี่ยจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่านะครับต่อมาก็ไบรตันครับเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1เบนฟอร์ดเสมอกับเซนเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1ฮาวซิตี้ครับเสมอกับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ0วิลล่านี่ก็ยังดูค่อนข้างวิกฤตนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้วิลล่าก็จะต้องลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยซึ่งวิลล่าก็จะต้องบุกไปเยือนทางสตาร์บูชนะครับที่เบลเยียมต่อมาครับเอเวอร์ตันครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยลอนดอนดาร์บี้ครับอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อ1นะครับเอาก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในค่ำคืนนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการอีพวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีทายกทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติพอดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น
ถ้าภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมณีทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไงก็มันจะเป็นเหตุที่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณถ้าหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่คล้ายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นผู้มีปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6ทุ่มตีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระไอ้นี่ในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเพนก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เรากับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น
นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้นี่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหม

แล้วมันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลกมันไม่ดีบางทีโลกเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากเหมือนกันนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไปได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเรียกทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไม่ได้เช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั่นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกร่มไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราเข้าไปในป่าถือเข็มทิพย์เข้าไปในป่านั้นน่ะเข็มทิพย์เนี่ยมันจะชี้ทิพย์ใต้ทิพย์เหนืออยู่แต่เข้าไปในวันนึงเราเปิดดูก็อ้าวมันทิพย์ใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิพย์เหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิพย์เนี่ยมันชี้ไปทิพย์เหนือทิพย์ใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิพย์มันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้
เป็นความ

0: รู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ลอยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยากทำเพียรเนี่ยมันอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใครมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19.30 น
4: ธรรมะรับอรุณ
5: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด2อย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาทันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี้ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้ เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันมาบันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสวดมันได้สวดเนี่ยมันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆนะไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรานี่ผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เชิญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายบางคนก็เห็นได้ยากแต่ยังไงก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราคิดว่าอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทาง คือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์คือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดได้ทุกข์เรามีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแต่มันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้ ท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดสินจากของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงไปงั้นแต่มันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องซิมทั้งหลายเรามาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างเงี้ยก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นต ออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นยิ่งติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะล่าลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกโกงกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
6: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: ธรรมะรับอรุณ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
7: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00
4: น.นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางเพจ QFMFacebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่8กันยายนครับช่วงนี้การเมืองรุ่มร้อนครับท่านผู้ฟังครับในสภาก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570เขาจะประชุมกัน3วันวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9กันยายนนะครับวาระ2วาระ3นะครับส่วนนอกสภานั้นก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่จะนัดเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านพระอาทิตย์แถลงข่าวไปแล้วเอาในสภานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เข้าสภาแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับเพื่อที่จะออกไปเยือนต่างประเทศนะฮะนายกนี่จะไปประเทศไหนเนี่ยไปนอร์เวย์นะครับก่อนไปนี่นายกก็บอกว่าไม่ห่วงหรอกในสภาเพราะอย่างน้อยก็มีคุณเอกนิติธันประภาสคอยดูแลคอยชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่างบปี70ไม่มีปัญหาผ่านสภาแน่นอนเอาฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
7: ตอนเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับยังมีเวลาน
8: ายกภาพรวมการประชุมงบเป็นไงบ้างครับ
7: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทาง รัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
6: นายกรัฐมนตรีนะครับของฝ่ายค้านที่อภิปรายเมื่อวานนี่ประเด็นจากคุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่น่าสนใจครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาหยิบมาพาดหัวใหญ่ว่าไอซ์อัดยับซื้อไฟฉาย 5,600 หูฉีงบกอรมน.นี่คุณรักชนกศรีนอกอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณหรือว่าโครงการของกอรมน.ครับบอกว่าขอซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทไม่มีแม้แต่ใบเสนอราคาไม่บอกจะซื้อยี่ห้อไหนรุ่นไหนพอเป็นหน่วยงานกอรมน.กรรมาธิการฝากรัฐบาลเหมือนปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ปรับลดงบแค่เป็นพิธีทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยบางโครงการเสนอราคาเป็นคนรับบริษัทแต่มีชื่อผู้จัดการโครงการเป็นคนเดียวกันเบอร์ติดต่อเบอร์เดียวกันแล้วปล่อยมาได้ยังไงนี่คุณลักษณ์ชนกศรีนอกอภิปรายเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอให้ตัดงบ 150,000 ล้านบาทเพราะมีเงินนอกงบจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาประเทศแล้วรัฐบาลมีพ.ร.ก.กู้เงินผิดหวังที่กรรมาธิการไม่รีดไขมันเพื่อให้มีพื้นที่การคลังช่องว่างรับมือกับวิกฤตฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
9: ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าท่านทำผิดกฎหมายพวกผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบต่อไปขอบพระคุณครับ
6: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่อภิปรายในสภาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ชิ้นหนึ่งมาจากอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านนครินทร์เมฆไตรรัตน์ข่าวนี้มาจากการไปบรรยายพิเศษที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับกลายมาเป็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยข่าวสดพาดหัวใหญ่ว่าอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้ปมร้อนที่มาของสว.มีความผิดพลาดเช่นเดียวกับเดลีนิวส์ก็พาดหัวใหญ่นะครับว่ามีชัยเสียใจโมเดลผิดพลาดสว.เลือกกันเองชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินคืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรร

0: การทำรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากเกิดการรัฐประหารขึ้นมาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านนครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านระบุว่านี่ท่านรู้จักกับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540ไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแต่ก็เป็นที่รับรู้ว่าก็คืออาจารย์มีชัยฤทธิพันธ์ท่านบอกว่าเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.ผมจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ที่บรรยายเมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นความรู้นะครับประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองให้ฟังยาวๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเชิญครับ
1: ผมคิดว่าเราต้องรู้ความเป็นมาท่านสังเกตไหมครับว่า25ปีแรกเนี่ย2475ถึง2500การเมืองไทยเป็นการเมืองที่คณะราษฎรมีบทบาทนำมีบทบาทชี้นำถ้าท่านลงไปในรายละเอียดตอบได้เลยนะครับนายกรัฐมนตรีทุกคนใน25ปีแรกเป็นสมาชิกคณะราษฎรทั้งหมดมี2คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะราษฎรคือพญามโนปกรณ์นิติธาดากับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแต่ก็เป็นคนที่คณะราษฎรไปเชิญมาพูดง่ายๆคณะราษฎรต้องมีมติไปเชิญมาเห็นชอบไปเชิญมานะครับเพราะฉะนั้นคณะราษฎรจึงแทบจะครอบงำชี้นำทิศทางทางการเมืองในตลอดระยะเวลา25ปีแรกแน่นอนครับพวกเขาทะเลาะกันพวกเขาทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันภายในนะครับมีความเห็นต่างกันหลายเรื่องแต่ก็มีกลไกบางอย่างที่จะประคับประคองทุกอย่างให้ไปในทิศทางของเขาได้ก็คือเป็นระบบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยคำว่ากึ่งประชาธิปไตยนี่เป็นคำที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เรียกเองนะครับไม่ใช่ผมตั้งขึ้นมานะครับจะถัดมาอีก16ปี2500ถึง2516การเมืองไทยเป็นการสังคมการเมืองไทยอยู่ภายใต้การชี้นำของคณะปฏิวัติท่านต้องไม่ลืมท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านจอมพลถนอมท่านจอมพลประภาสเป็นยุคสมัยแน่นอนนะครับมีความอะไรผันผวนภายในอยู่เล็กน้อยแต่16ปีนี้คณะปฏิวัตินะครับท่านเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติไม่ใช่คณะรัฐประหารนะครับคณะปฏิวัติเป็นเทอมเฉพาะนะครับเป็นศัพท์เฉพาะท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านพอใจที่จะใช้คำว่าคณะปฏิวัติเรียกยุคสมัยของท่านเป็นสมัยปฏิวัติเพราะฉะนั้นการเมืองสังคมไทยจึงอยู่ในสมัยของประชาธิปไตยแบบไทยหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆกล่าวคือไม่มีการเลือกตั้งใช้อำนาจเด็ดขาดมาตรา17มีการพัฒนาประเทศเยอะมากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมีการตั้งหมายไรในต่างจังหวัดมีการสร้างถนนหนทางและต้องอย่าลืมนะครับเราเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านสงครามกับคอมมิวนิสต์แต่ถัดมาผมไปเร็วนะครับเราเป็นมาอย่างไรอีก24ปีถัดมาตั้งแต่ปี16ถึงปี40การเมืองไทยสังคมไทยอยู่ในลักษณะอย่างไรครับ24ปีนี้ผมขอเรียกว่าเป็นยุคสมัยของการแบ่งปันอำนาจครับมันแชร์ริ่งอำนาจกันอำนาจไม่ได้ผูกขาดหรือชี้นำโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ชัดเจนเหมือนกับ2สมัยแรก24ปีนี้เป็นสมัยที่มีการแบ่งปันอำนาจกันในหลายฝ่ายหลายมิติระหว่างข้าราชการแล้วก็พวกเราด้วยผู้นำเหล่าทัพกับพรรคการเมืองครับต้องร่วมมือกันพรรคการเมืองต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลผสมและที่สำคัญคือผู้นำส่วนกลางก็ต้องจับมือกับผู้นำในเขตต่างจังหวัดพวกนี้เป็นส.ส.นะครับเป็นผู้มีอิทธิพลผู้

0: บารมีบางท่านเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อที่มาจากภูมิภาคแล้วเราก็จะเห็นเจ้าพ่อขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นยุคสมัยแบบนี้แบบนี้อยู่กันบ้านเมืองก็อยู่พออยู่กันได้นะครับแล้วก็มีอะไรคลุกคลิกขัดแย้งกันภายในเป็นระยะระยะแต่พอถึงปี40การเมืองไทยเปลี่ยนทิศทางไปความฝันความหวังที่จะปฏิรูปการเมืองต้องการให้การเมืองนั้นอยู่ในมีฝ่ายบริหารที่มีความเข้มแข็งเราต้องการให้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเรามีการปฏิรูปรัฐสภาการเลือกตั้งมีการจัดตั้งองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญก็ตั้งขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญ40นะครับการกระจายอำนาจเลือกตั้งอบจ. อบต.เต็มพื้นที่แต่ปัญหาของเราคืออะไรครับผมเข้าใจว่าหลังยุคสมัยเนี้ยคือเป็นอิทธิพลของการปฏิรูปตั้งแต่40นะครับก็เรามีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลาขอให้ดูนิดนะครับ40จาก40มาเนี่ยเราอยู่ในความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันเราอยู่ยังไงครับเรามีรัฐธรรมนูญ40มีรัฐธรรมนูญ49ท่านเตือนความจำนี้นะครับมีรัฐธรรมนูญ50ด้วยนะครับแล้วมีรัฐธรรมนูญ57เรามีรัฐธรรมนูญ5แล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญปี58นะครับผมมีส่วนเข้าไปมีร่วมร่างในการยกร่างรัฐธรรมนูญปี58ผมเข้าไปในโควต้าของคณะมนตรีนะครับแต่รัฐธรรมนูญ58เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการใช้เพราะถูกคว่ำโดยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วถัดมาเรามีรัฐธรรมนูญ60ที่ปรากฏการณ์นี้แสดงอะไรครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกติกาการปกครองประเทศนะครับเราสร้างบ้านแล้วเราไม่ตกลงปรงใจว่าจะใช้โครงสร้างกันไปโดยตลอดมีการรีโนเวทบ้านอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็รีโนเวทโดยความอำเภอใจต้องการต่อเติมห้องนอนท่านไม่พอใจท่านก็อยากเปลี่ยนห้องน้ำท่านไม่พอใจห้องน้ำท่านก็ต้องการทำห้องรับแขกใหม่นะครับยุคสมัยนี้เราอยู่สมัยรัชกาลที่10เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่10นะครับเราทุกรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยมีลักษณะพิเศษอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านสนใจประวัติศาสตร์นะครับรัชกาลที่10ไม่เหมือนรัชกาลที่9ไม่เหมือนรัชกาลที่8ไม่เหมือนรัชกาลที่7รัชกาลที่6ทุกสมัยมีลักษณะพิเศษนะครับเรามีรัฐบาลท่านประยุทธ์1ท่านประยุทธ์2มีรัฐบาลคุณเศรษฐามีรัฐบาลคุณแพทองธารแล้วมีรัฐบาลท่านอนุทินเรามีการเลือกตั้งเรามีการเลือกตั้งมีกี่ครั้งครับมีการเลือกตั้งปี62นะครับมีการเลือกตั้งปี66นะครับ62 66นะครับมีการเลือกตั้งทั่วไปปี69มีการสรรหาสว.สว.นะครับปี69มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมแต่การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรัฐบาลการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีและการพ้นของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในปัจจุบันนะครับที่เป็นอยู่นะครับผมเข้าใจว่าผมถ้าเป็นผมพอจะอธิบายให้พวกเรากันเองเนี่ยพอเข้าใจได้และคนไทยจำนวนมากก็ทึกทักว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากรัฐบาลเศรษฐาขึ้นมาอย่างไรก็พอจะอธิบายได้สิ้นสุดอย่างไรก็พออธิบายได้รัฐบาลคุณแพทองธารขึ้นมาอย่างไรก็พออธิบายได้นะครับสิ้นสุดอย่างไรก็ผมพออธิบายได้รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมาอย่างไรพออธิบายได้แต่ท่านลองนึกดูนะครับว่าถ้าท่านอธิบายให้คนต่างชาตินักวิชาการต่างประเทศยากมากผมต้องตอบคำถามวุ่นวายมากเวลาเจอกับท่านตุลาการประธานศาลของอินโดนีเซียเวลาผมเจอกับประธานศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศเขาสนใจเรื่องของเรานะครับว่าเราตั้งรัฐบาลและล้มรัฐบาลยังไงนะครับผมก็พออธิบายคือถ้าอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาก็ทุกคนพยักหน้าพยักหน้าครับเข้าใจก็อธิบายให้คนไทยพอเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจครับนะครับ แต่เวลาพูดเรื่องนี้ให้กับประธานศาลต่างประเทศยากมากเหนื่อยมากนะครับต้องอธิบายด้วยความซับซ้อนแล้วผมก็ต้องอธิบายท่านแบบปั้นทุบดินนะครับก็กฎหมายแล้วกำหนดไว้อย่างนี้ครับก็ทำไมผมต้องยุบพรรคก็กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเลยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เข้าใจหลักวิชาหรือการดำเนินการทางการเมืองของต่างประเทศนะครับแต่เราเป็นอย่างนี้เราอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือการบรรยายของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตให้นักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68ฟังผมย้ำอีกทีหนึ่งนะประโยคที่ท่านพูดถึงอดีตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรู้สึกเสียใจฟังอีกทีหนึ่งนะผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ผมไม่ขอเอ่ยชื่อท่านท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือจะปรับปรุงแก้ไขแต่ผมขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นของสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนนี่วรรคทองของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมากรุงเทพมหานครเขาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะก็คือจาก20บาทเป็น60บาทสำหรับครัวเรือนนะครับแต่ทีนี้กรุงเทพมหานครเขาก็ให้สิทธิประชาชนสามารถจ่ายในอัตราเดิมก็คือ20บาทต่อเดือนเมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับแยกขยะลดค่าธรรมเนียมโดยให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay ครับบ้านที่ลงทะเบียนและทำการคัดแยกขยะทั้งขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายอันนี้ถ้ามีนะครับก็จะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าขยะ20บาทเท่าเดิมเท่านั้นไม่พอจะมีผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านนะครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงชุมชนท่านถึงหมู่บ้านของท่านนะครับนอกจากจะเสียค่าขยะในราคาถูกเท่าเดิมแล้วก็จะมีรายได้จากการขายขยะให้กับบริษัท West by Delivery จำกัดที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้กับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่สนใจน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลแซ่บดีซีฟู้ดขอเชิญแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์096-192-5563นะครับ096-192-5563ครับท่านที่เป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านอาหารถ้าจะสั่งไปใช้ก็ยินดีที่จะผลิตให้แล้วก็ส่งให้นะครับทำจากน้ำมะนาวสดแท้ 100% พริกขี้หนูสดนะครับทานกับอาหารทะเลเป็นน้ำยำก็ได้ใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผายิ่งอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผมกับครอบครัวผลิตขึ้นมาเองครับท่านผู้ฟังครับนะฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาก
3: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับม็อบกำลังจะมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคุณสนธิลิ้มทองกุลเปิดบ้านพระอาทิตย์ถแถลงข่าวประกาศจุดยืนทวงคืนประเทศไทยครับคือคุณสนธินี่สไตล์การแถลงข่าวของเขาเนี่ยก็จะมีการอารัมภบทสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงไล่มาตั้งแต่การต่อสู้กับคุณทักษิณชินวัตรระบอบทักษิณต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วจนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่ครับซึ่งคุณสนธิใช้คำว่าเลวร้ายมากกว่าระบอบทักษิณด้วยนะครับแล้วก็ประกาศที่จะเริ่มต้นด้วยการไปยื่นหนังสืออ่านแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทอันนี้ก็จากปัญหาชาวยิวที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยคุณสนธิก็บอกว่าจะไปพบกับประชาชนในภาคต่างๆจางจังหวัดทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกนะฮะแล้วถ้าเกิดการชุมนุมเนี่ยจะไม่มีการปักหลักชุมนุมยืดเยื้อข้ามคืนจะเป็นลักษณะไปกลับนะฮะอ้าวฟังเสียงการแถลงข่าวของคุณสนธิลิ้มทองกุลครับ
4: พรรคฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกันทำตามรัฐธรรมนูญเซตเรื่องส่งไปให้ประธานสภาเพื่อส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพวกคุณติดตามข่าวมาเนี่ยคุณรู้ว่าส่งไปในกี่เดือนแล้วจะ5เดือนอยู่แล้วไม่รู้ซุกไว้ที่ไหนนี่งานสู่สำเร็จหัวสวเอาสวเป็นของตัวเองพอเป็นของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสวนี้มาเลือกไอ้พวกที่เป็นกกต.แล้วเอามาเลือกปปช.เพราะฉะนั้นศักดิ์สยามเมื่อเรื่องถูกส่งไปที่ทำเนียบมาที่ปปช.ปปช.บอกฟอกขาวแล้วก็มีเรื่องปปช.ถูกพรรคฝ่ายค้านยื่นเรื่องเพื่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญและผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญพิพากษามาแล้วเนี่ยปปช.ทั้งหมดพิพากษาผิดเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมาส่งไปที่ศาลฎีกาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดเลยว่าศักดิ์สยามผิดข้อไหนคุณมีหน้าที่ดำเนินการต่อไม่ใช่คุณไปคิดหลักกฎหมายอันนึงแล้วมาฟอกขาวและนี่คือดีลลับซึ่งผมเคยพูดก็พิสูจน์ชัดจากการที่เก็บสำนวนเอาไว้5เดือนไม่ยอมส่งไปสมัยก่อนช้าที่สุดไม่เกิน2เดือนนี่5เดือนละเพราะมันมีดีลลับที่บอกว่าถ้าคุณเราจะแช่เรื่องของพวกคุณปปช.ไว้ถ้าคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการทุจริตท้องถิ่นนั้นส่งไปที่ปปช.ทางผมจะตัดตอนไม่ให้ถึงผู้ใหญ่ปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการรับเรื่องมาแล้วสืบสอบในอดีตปปช.จะสืบสอบเจาะต่อไปไม่สิ้นสุดเพียงข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ส่งมาเขาจะต่อเจาะต่อไปว่าใครอยู่เบื้องหลังมีใครเกี่ยวข้องไหม ก็ให้ยุติตรงนั้นถ้าอธิบดีของการปกครองส่วนท้องถิ่นมันต้องผิดก็เอาให้จบเพียงแค่นั้นอย่าจ่อต่อไปว่าศาลตั้งต้นมันมีการตั้งคณะกรรมการโดยที่อนุทินชาญวีรกุลและปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สั่งการอยู่นี่คือการแลกเปลี่ยนกันถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะเก็บเรื่องปปช.เอาไว้ปปช.ที่จะต้องดำรงความยุติธรรมขั้นกลางเราก็ไว้ใจไม่ได้กต.ที่จะออกมีมติในวันที่14นี้ก็จะเป็นมติ5-2ให้ตัดตอนหมดแล้วให้ส่งผู้ต้องหาในเรื่องหัวสวเพียงไม่กี่คนเพื่อตัดตอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องผม79แล้วผมบอกกับลูกหลานผมเพื่อนๆร่วมงานว่าถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมอ่านหมดแล้วผมบอกพรรคพวกเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกันบอกใจเย็นเย็นนิ่งถามตัวเองว่าศรัทธาในสิ่งที่ผมพูดไหมศรัทธาเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้น21ปีที่แล้วผมพูดที่นี่เรื่องทักษิณมีคนถามผมบอกว่าคุณตัวนี้แน่ใจหรือว่าจะมีคนต้องมาร่วมผมบอกว่าต่อให้แม่มีผมคนเดียวผมก็จะสู้ผมพูดเป็นสัจวาจาไปแล้ววันที่10พฤหัสนี้เวลา 9:30 ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลที่สุขุมวิทจะรับไม่รับผมไม่แคร์แต่ผมจะออกประกาศอ่านแถลงการแถลงการเนี่ยมันเจ็บคนยิวฟังและเจ็บประเทศอิสราเอลฟังแล้วก็เจ็บเป็นประเทศที่ทั่วโลกเขารังเกียจหมดมีแต่ท่านนายกเราเดินประกบกับทูตอิสราเอลที่ปายเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอำเภอตำรวจไปเจออธิบายไม่จำเป็นต้องสั่งเขาทำตัวสนิทสนมกับทูตอิสราเอลแล้วก็แค่บอกว่าดูแลเขาดีหน่อยก็แล้วกันพอแค่นั้นเองก็เรือหายตายหกแหละท่านสื่อมวลชนบางคนไม่ได้ติดตามรายการผมคงไม่เข้าใจคำว่าเรือหายตายหกมีใครไม่เข้าใจยกมือดิมีไหมมีเรียกว่าชิปหายตายโหงไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยืนยันละและจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เมื่อยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อีสานจะเป็นภาคตะวันออกจะเป็นทางใต้ให้เขามารับทราบว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทยผมไม่ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ให้มันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าถ้ามันอยู่แล้วมีประชาชนเรียกร้องนี่มันก็จะทำถ้าไม่ใช่เรื่องยิวอนุทินจะในประเทศไอ้บ้านนี้เมื่อวันที่5ได้ยังไงก็เพราะว่าเรามันมีผลแล้วไงถ้าการกดดันของพวกเราทำให้อนุทินเลิกเต้นรำทำเพลงเลิกทำจัดรายการบันเทิงวารายตี้แล้วพูดจาให้คุณรู้เรื่องตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อประชาชนทั้งประเทศคุณอย่ามาอ้างประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไทยประชาชนของพวกคุณเท่านั้นที่เป็นประชาชนของเจ้าของประเทศไทยประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนอยู่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทยเขาถูกพวกคุณเหยียบย่ำยากจนข้นแค้นผมคิดว่าไม่การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อจะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกเราทั้งคุณนกเขาแล้วก็คุณตั้มแต่เรายังไม่บอกเราเริ่มวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกต.ถ้ากกต.ตัดตอนตามที่เขาคาดหวังไว้ด้วยคะแนน5-2ให้ไว้ก่อนเลยนะ5-2ก็ได้เหตุดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเชิญทำงานตามสบายเพราะว่าแม่งจะมีเรื่องวรนุชเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันเฮงซวยมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงมันตลอดเวลา แล้วก็จะได้ให้คนรู้ไงว่าไอ้รัฐบาลเครือข่ายที่ผมเอารูปให้ดูคือรัฐบาลเครือข่ายความชั่วมันไม่สมควรที่จะปกครองประเทศไทยต่อไปผมต้องการปลุกพลังแผ่นดินขึ้นมาประชาชนทั้งหมดคือพลังแผ่นดินไม่ใช่ไอ้พวกวรนุชทั้งหลายที่แม่งรวมคอร์รัปชันแล้วก็เป็นประชาชนของอนุทินชาญวีรกุลตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดความชั่วเนี่ยมันเต็มไปหมดนะฮะเอางี้แหละฟางเส้นสุดท้ายของคนอายุ79ที่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือจัดรายการให้ปัญญาให้องค์ความรู้ทำไมจะต้องลากสังขารของผมทำไมต้องเดินฝ่าการถูกเยาะเย้ยถากถางตลอดเวลาทำไมจะต้องมาใช้ความอดทนมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าคนเห็นสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้โกหกใครสโลแกนผมสื่อมวลชนรู้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องนู้นได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมาจะถูกเปิดมาเมื่อไหร่เท่านั้น
3: นั่นคือการแถลงข่าวของคุณสนธิลิ้มทองกุลครับนายกอนุทินนักข่าวก็ถามเหมือนกันแต่นายกบอกว่าไม่ได้ฟังครับคนของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ชี้แจงทั้งเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องทุนเทาว่าทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของอนุทินแต่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างล่าสุดนี้ก็ในประเทศต่างชาติไป2รายเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวอันนี้เนี่ยก็ได้อธิบายว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยการรถไฟก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับสว.ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเอาฟังเสียงของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
5: ประเด็นต่อๆมานะครับซึ่งจะเป็นประเด็นคลาสสิกเลยที่ในทุกครั้งจนบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมาประจำก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่ากรณีเขากระโดงเนี่ยตอนนี้การรถไฟเนี่ยได้ดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นนะครับ24คดีนะครับเป็นที่ประมาณ108แปลงและ108แปลงนี่เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นนะครับแปลงที่ยังไม่ได้ฟ้องคือประเภทเป็นนส.3เป็นที่แปลงเล็กๆยิบๆย่อยๆเนี่ย108แปลงเนี่ยเป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ซึ่งศาลจะนัดครั้งต่อไปในวันที่22กันยานี้นะครับถ้าท่านต้องการจะติดตามท่านก็สามารถติดตามได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นเรื่องหัวสวก็ต้องเรียนครับว่าวันนี้ในการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของเราเมื่อเราถูกกล่าวหาเราก็มีหน้าที่คือชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลแต่ก็ต้องเรียนว่าในหลายๆครั้งตั้งไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุดที่26ชุดที่36ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานโดยการดำเนินการของกกต.เองทั้งสิ้นเรายังไม่ได้มีโอกาสที่แม้แต่บางคนอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสเรียกเข้าไปแล้วให้ถ้อยคำอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในการดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของกกต.ซึ่งเขาเป็นองค์กรอิสระแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องฝากวิงบอลนะครับว่าเมื่อเราหวังให้เขาทำงานอย่างอิสระเนี่ยก็อย่าไปกดดันในการทำงานในส่วนของรัฐบาลในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรในทุกๆคดีเราพร้อมที่จะยอมรับบทอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันได้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านติดตามดูนะครับในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลกำลังพยายามขับเคลื่อนอย่างเช่นกรณีเลือกตั้งการสอบท้องถิ่นวันนี้ต้องเรียนว่าการสอบท้องถิ่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่นายกอนุทินมาแล้วนายกอนุทินสั่งสอบไม่ใช่แต่การสอบท้องถิ่นคนไทยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีการดำเนินการกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานละในทางข้อมูลที่เขาได้มาเขาบอกว่ามีการดำเนินการตั้งแต่ปี62มาแล้วด้วยซ้ำสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่าให้อำนาจหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเต็มที่ในการไปตามจับซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้เห็นครับว่ามีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าไม่มีการตัดตอนวันนี้รัฐบาลเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเราเพิ่งดำเนินการเนี่ยมาวันนี้เป็นเข้าสู่เดือนที่5หลายอย่างนะครับที่เรากำลังพยายามเร่งทำผลงานให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในวันที่14กันยาที่จะถึงนี้ท่านลองดูในบิลค่าไฟของท่านว่าบิลค่าไฟของท่านที่จะออกมาในวันที่14กันยานี้เนี่ยถูกลงหรือไม่ที่เป็นนโยบายรัฐบาลว่า200หน่วยแรกค่าไฟ3บาทหลังจากนั้นก็จะลดลงอีก10สตางค์ที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะอันนี้คือ1นะครับในสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ฉะนั้นก็ขอยืนยันนะครับว่าในการกล่าวหาในการกล่าวให้ร้ายรัฐบาลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่อาจจะมีความเห็นต่างสามารถดำเนินการได้แต่เราก็ขอยืนยันจากผลของการดำเนินการในประเด็นต่างๆที่ผ่านมาครับการที่จะมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับ
3: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านผู้ฟังครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทรสำหรับการแอดไลน์เพื่อที่จะสั่งซื้อติดต่อสอบถามเรื่องของน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลแซบดีซีฟู้ดเบอร์0961925563 0961925563ครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินนะครับที่ดูแลไลน์แซบดีซีฟู้ดนะครับ0961925563ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: เคาะข่าวดังตามกระแส
8: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
7: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
8: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
7: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
8: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
7: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็น เฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสุรศักดิ์ลุ้นเคาะเที่ยวไทยเคาะไทยเที่ยวไทย8กันยายนก็คือวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะมีความชัดเจนภายในวันที่8กันยายนวันนี้ครับกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยได้เสนอให้ใช้งบประมาณของพรก.กู้เงิน 4,000 ล้านบาทแล้วก็จะมาจัดสรรให้กับประชาชนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ1ล้านสิทธิ์ครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ1สนับสนุนส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จะใช้วงเงินส่วนนี้ 3,000 ล้านบาทส่วนที่2ก็คือสนับสนุนคูปองท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยก็เพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้นะครับของก่อนหน้านี้ให้คนละ500บาทแล้วยังจำกัดให้ใช้เฉพาะร้านอาหารแต่ของใหม่ที่กำลังออกมาเนี่ยจะขยายสิทธิ์ไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นสปาบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวให้มากขึ้นครับส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยปี2569นี่นะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือให้ช่วยครัวเรือนละ 9,000 บาทนั้นนะครับวันนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วธนาคารออมสินก็จะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยวันนี้นะครับ8กันยายนตั้งแต่ช่วงตี2ที่ผ่านมาแล้วครับฉะนั้นคงได้รับกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจำนวน 15,215 ครัวเรือนครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับถัดมาเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่กว่า 500,000 รายให้รีบยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมรองโฆษกรัฐบาลลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่าคนที่เข้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรจะยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มต้นรับสิทธิ์ล่าช้าครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังบอกว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยมีประมาณ3ล้าน 1 แสนคนนะครับแล้วในจำนวนนี้ได้ยืนยันไปแล้ว2ล้าน6แสนกว่ารายนะฮะก็ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนอีกประมาณ5แสนราย นี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับเช้าข่าวชัดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
9: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3